0: โอ้มีกี่อย่างลูกขายในร้านนี
1: ้7อย
0: ่
1: าง
0: มีทั้งหมด7อย่างเลยใช่ไหมครับคุณครูถามว่าถ้านิดหน่อยนะนิดหน่อยจะไปซื้อร้านนี้เขาซื้ออะไรบ้างนะครับสถานการณ์แรกนิดหน่อยซื้อปากกา1ด้าม4ไม้1กล่องและกระเป๋าดินสอ1ใบนิดหน่อยซื้อของทั้งหมดกี่บาทเอ๊ะนิดหน่อยซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยใครตอบครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
2: ์ซื้อปากกา1ด้าม
0: ซื้อปากกา
2: ซื้อ4ไม้1กล่องซื้อกระเป๋าซื้อกระเป๋าดินสอ1ใบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะโจทย์ถามว่านิดหน่อยทำไมซื้อของทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมมาดูราคากันก่อนเมื่อสักครู่นี้ปากการาคาด้ามละ25บาทใช่ไหมอ๋อ4ไม้ราคา150บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: บาทเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมถ้าเราจะช่วยนิดหน่อยคิดเราช่วยเป็นเครื่องคิดเลขให้นิดหน่อยได้ไหมว่านิดหน่อยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้ครูดูหน่อยว่าถ้าเราจะหาว่านิดหน่อยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทหรือซื้อของทั้งหมดกี่บาทจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลงมือเลยครับประโยคสัญลักษณ์นะกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยและตามมาด้วยกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ก่อนเพื่อนเลยกลุ่มที่4ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกตอบคุณครูหน่อย
2: 25บวก150บวก60ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: กลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมกลุ่มที่1ได้เหมือนกลุ่มที่4ไหมเหมือนนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่5เหมือนไหมกลุ่มที่5ไม่เหมือนกลุ่มที่5ได้ว่าอย่างไรลูกบอกคุณครูหน่อย
2: 150บวก1บวก60บวก25
0: อ๋อเพื่อนนำราคาของ4ไม้ใช่ไหมบวกกับราคาของกระเป๋าดินสอแล้วก็บวกกับราคาของปากกานะเราอาจจะบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะครับก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนั้นได้เช่นกันปรบมือให้ทุกคนเลยและปลายทางล่ะครับได้เหมือนกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะได้นั่นก็คือ25บวกด้วย150บวกด้วย60เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะว่าแต่ผลบวกนั้นเท่ากับเท่าใดเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ผลบวกเท่าไหร่ครับช่วยกันคิดเลยได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะกลุ่มใดได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มใดได้คำตอบอีกกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนะกลุ่มที่1ได้คำตอบเรียบร้อยแล้ว

เรามาดูกันดีกว่านะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้25บวกด้วย150บวกด้วย60เท่ากับจำนวนใดนั่นก็คือเท่าไหร่235นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงสามารถตอบได้ว่านิดหน่อยซื้อของทั้งหมด2

0: ต้องบ้างยกมือนะต้องนะสองกลุ่มนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับสถานการณ์ที่2นะต้นซื้อกล่องดินสอ1กล่องใช่ไหมครับและปากกาเน้นข้อความ2ด้ามต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาทต้นเขาซื้ออะไรบ้างธนพรลูกต้นเขาซื้ออะไรบ้างครับ
1: ซื้อกล่องดินเด็ดกล่องดินสอปากกา
0: ปากกาและปากกาเน้นข้อความนะครับปากกาเน้นข้อความนะปากกาเน้นข้อความกี่ด้ามเอ่ย
1: 2ด้าม
0: 2ด้ามเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมมากถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องมาดูราคาก่อนใช่ไหมว่าอ๋อกล่องดินสอราคาเท่าไหร่นะครับกล่องดินสอราคาเท่าไหร่เอ่ย55บาทนะครับปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ40บาทจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าต้นซื้อของทั้งหมดกี่ได้อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์สิครับกลุ่มที่2เสร็จแล้วแต่ตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่3ตรวจสอบอีก1ครั้งปากกาเน้นข้อความกี่ด้าม2ด้ามนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1เรียบร้อยเขาซื้อปากกาเน้นข้อความ2ด้ามนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยและกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยว่าได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรวันใหม่ลูก
1: 55บวก40บวก40
0: 55บวก40บวก40เอ๊ะทำไมล่ะลูกทำไมเราถึงได้ประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะนั้นลูกบอกเหตุผลหน่อยบอกเหตุผลหน่อยเพราะเขาถามหาอะไรเอ่ย
1: ต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาท
0: แสดงว่าต้องเอานำอะไรมาบวกกัน
1: 55บวก40บวก40
0: นั่นคือนำราคาของแต่ละอย่างมาบวกกันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางแล้วครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยกลุ่มอีก4กลุ่มได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเพื่อนไหมมีใครแตกต่างไหมลูกมีใครแตกต่างไหมไม่มีนะแล้วปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นก็คือ55บวก40บวก40เท่ากับจำนวนใดคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
2: 100
0: เท่าไหร่เอ่ยช่วยคิดในใจได้เลยจำนวนไม่มากทีทัศน์ลูกได้เท่าไหร่ยกมืออย่างรวดเร็วเลย
3: 145ครับ
0: เท่าไหร่นะ
3: 145ครับ
0: 10045ยังไม่ใช่นะเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
3: 135ครับ
0: 135เป็นใครได้135บ้างยกมือใครได้คำตอบอื่นยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนั่นเองนะนักเรียนคิดยังไงลูกเราก็นำอาจารย์นำ55บวกด้วย40ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับได้95 95บวก40ได้135หรือเราอาจจะนำ40บวก40ก่อนได้ไหม
2: ได
0: ้40บวก40ได้80แล้วนำ80บวกด้วย55ได้ไหม
2: ได
0: ้เช่นกันนะครับก็จะเท่ากับ135นั่นเองฉะนั้นเราจึงได้ว่าต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปให้เด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยนะรอบนี้เป็นใครเอ่ยรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: มีเงินเท่าไหร่นะอ๋อพี่พลอยมีเงิน200บาทใช่ไหมซื้ออะไรบ้างครับเปมี่พี่พลอยซื้ออะไรบ้าง
1: สีเทียน2กล่องค่ะ
0: ซื้อสีเทียน2กล่องนั่นเองนะครับมาดูนะสีเทียนนะครับราคา35บาทนะต่อ1กล่องใช่ไหมเอ๊ะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเพื่อหาว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทเด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาสิครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับเขียนออกมาแล้วชูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนปลายทางนะครับชูขึ้นเลยนะถ้าเราคิดออกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมนะเดี๋ยวจะดูว่ามีคนเขียนแตกต่างบ้างไหมนะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรบอกเพื่อนให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
2: 200ลบ35ลบ35ครับ
0: 200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเอ๊กลุ่มอื่นแล้วลูกใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างบ้างครับกลุ่มที่1เหมือนกลุ่มที่5ไหมเหมือนกันกลุ่มที่2แล้วลูกเหมือนกลุ่มที่3กลุ่มที่4เอ๊ะมาดูประโยคสัญลักษณ์และปลายทางแล้วครับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์นะครับของครูคือ200ลบด้วยวงเล็บเปิด35บวกด้วย35วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดหรือ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยแต่เด็กๆสังเกตว่าคุณครูเขียนได้อีกหนึ่งลักษณะใช่ไหมว่าอะไรเอ่ย200ลบด้วยผลบวกหรือผลรวมของราคาของอะไรสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองเราอาจจะนำราคาของสีเทียน2กล่องมารวมกันก่อนได้ไหมเวลาเราจะจ่ายเงินได้ใช่ไหมครับและเราก็นำจำนวนเงินนั้นลบด้วยราคาของสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะลบด้วยราคาของสีเทียนทีละกล่องได้ไหมได้เช่นกันนะครับก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาในลักษณะนี้นะอาจจะได้ทั้ง2แบบและปลายทางละครับได้แบบคุณครูไม่เอ่ยหวังว่าคงได้นะแต่ผลบวกในนี้จะได้เท่าไหร่และเมื่อเราหาผลลบออกมาเราจะได้เท่าไหร่ในประโยคสัญลักษณ์นี้นะในประโยคสัญลักษณ์แรกที่ครูนำเสนอนี้นะครับหรือถ้าเราจะหาผลลบนะครับของ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดนะเราจะหาคำตอบได้เท่าไหร่เด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับช่วยกันคิดสิได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากกลุ่มที่4ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอกลุ่มที่1นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่4นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จยังปลายทางแล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือ130นั่นเองประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับ130นะ หาได้ยังไงลูกถ้าเราดูจากประโยคสัญลักษณ์

0: คแรกเราจะหาได้ยังไงแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกเราจะนำ200ลบด้วย35ได้ไหม ต้องหาอะไร หาผลรวมของราคาของสีเทียนก่อนใช่ไหมต้องนำ35บวกด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการในวงเล็บก่อนนะบวกในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เริ่ม35บวก35เท่ากับ
1: 70ครับ
0: เยี่ยมมากได้70นั่นเองนะครับได้70นะแล้วนำ200ลบด้วย70ก็จะเหลือเท่าไหร่ลูก130หรืออีกวิธีการหนึ่งนั่นก็คือนำ200ลบด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการจากซ้ายไปขวา200ลบด้วย35แล้วเท่าไหร่ลูกแล้วเท่าไหร่165ใช่ไหมนะตรงนี้ได้165นะแล้วนำ165ลบด้วย35ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ130นั่นเองฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทลูก130บาทนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะรอบนี้ไม่ใช่พี่พลอยแล้วโอ้ยมีหลายคนมาช้อปปิ้งร้านนี้เลยใช่ไหมครับนะมาเลือกซื้อร้านนี้เยอะเลยนะครับรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณพ่อมีเงิน100บาทซื้อสีเมจิก1กล่องกระเป๋าดินสอ1ใบคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทเอ๊ะคุณพ่อมีเงินกี่บาทนะวันใหม่ลูกคุณพ่อมีเงินกี่บาท
1: คุณพ่อมีเงิน100บาทค่ะ
0: คุณพ่อมีเงิน100บาทใช่ไหมแล้วคุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้าง if คุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้างครับ
2: กระเป๋าดินสอ1ใบค่ะ
0: และซื้ออะไรอีก
2: สีเมจิกค่ะ
0: สีเมจิกแมนกี่กล่องเยี่ยมมากอ่ะประเมินอีฟหน่อยเยี่ยมมากนะมาดูกันนะสีเมจิกราคา40บาทใช่ไหมครับและกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ลูกกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่60บาทถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าพ่อเหลือเงินกี่บาททั้งต้นทางและปลายทางจะเขียนได้อย่างไรลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้น่าจะเป็นอะไรกลมที่3เสร็จเรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มที่2เรียบร้อยนะครับอ่ะกลุ่มที่3เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนซิว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกบอกเพื่อนหน่อย
1: 100ลบ40ค่ะใครอยากได้ลบ10เท่ากับได้ครับ
0: 100ลบด้วย
1: 40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใด
0: 100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดกลุ่มอื่นใครที่ได้แตกต่างจากเพื่อนมีไหมกลุ่มที่1ลูกได้แตกต่างได้ว่าอย่างไร
1: 100ลบด้วย60ลบด้วย40เท่ากับจำนวนใด
0: ลบด้วย60ก่อนใช่ไหมครับลบด้วยราคากระเป๋าก่อนนะหรือมีใครเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นไหมปลายทางแล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องไหมนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นคือ100ลบด้วยวงเล็บเปิด40บวกด้วย60วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนะครับนั่นก็คือนำจำนวนเงินทั้งหมดลบด้วยผลบวกของราคาของทั้ง2

0: อย่างนี้นั่นก็คือราคาของสีเมจิกรวมกับกระเป๋าดินสอก่อนนั่นเองนะครับแล้วนำ100ลบด้วยผลบวกของราคา2อย่างนี้นะหรืออาจจะได้ว่านำ100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรืออาจจะคิดแบบเพื่อนนั่นก็คือ100ลบด้วย60ก่อนแล้วค่อยลบด้วย40เท่ากับจำนวนใดก็ได้เช่นกันนะสามารถคิดได้หลากหลายวิธีการเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าในการเรียนคณิตศาสตร์โจทย์หนึ่งข้อคิดได้หลากหลายไหมคิดได้หลากหลายแต่เป้าหมายหรือคำตอบที่ได้จะเท่ากันไหมลูกเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราหาออกมาว่ามีค่าเท่าใดเด็กๆคิดว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าใดลองช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับเขียนออกมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยปลายทางเร่งมือนะมีกลุ่มที่เสร็จแล้วนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มอื่นเดี๋ยวครูจะถามวิธีคิดว่าคิดอย่างไรถึงรวดเร็วขนาดนี้กลุ่มที่5นะเหมือนจะคิดแค่3วินาทีตอบเลยรวดเร็วมากคุณครูจะถามวิธีการหน่อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนชูให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 0ครับ
0: 0เราคิดยังไงเห็นเราคิดแป๊บเดียวชูเลย
1: เอา40มาบวกกับ60ก่อนครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 100ครับ
0: อ๋อแล้วนำ100ลบด้วย100ใช่ไหมก็จะเท่ากับ
1: 0ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประเมินกลุ่มที่5นอเยี่ยมมากไหนวิทย์กลุ่มลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบ0กลุ่มที่4กลุ่มที่2กลุ่มที่1แสดงว่าทุกกลุ่มได้0หมดเลยแล้วปลายทางล่ะครับได้0หรือเปล่าแสดงว่าคุณพ่อเหลือเงิน0บาทหรือไม่เหลือเงินเลยใช่ไหมเหลือเงิน0บาทนะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูโจทย์แบบอื่นกันบ้างนะคุณครูไม่เลือกที่จะช้อปปิ้งในร้านขายเครื่องเขียนและคุณครูมาร้านเลือกกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะมีกระเป๋าแบบใดบ้างนะกระเป๋าแบบ A นะครับราคาเท่าไหร่ครับ150บาทใช่ไหมมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบ B ราคาเท่าไหร่ครับ440บาทมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบใดครับกระเป๋าแบบ C ราคาเท่าไหร่เอ่ย225บาทนะครับกระเป๋าแบบใดต่อกระเป๋าแบบ D ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับ350บาทนะครับไปดูต่อนะกระเป๋าราคาเท่าไหร่อีกกระเป๋าราคา520บาทเป็นแบบใดลูกโอ้แบบ E โอ้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะแบบ E นะกระเป๋าแบบใดต่อครับ
2: F
0: กระเป๋าแบบ F ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 320บาท
0: ราคา320บาทนะกระเป๋าแบบ G ราคาเท่าไหร่ลูก275บาทและกระเป๋าแบบ Hราคาเท่าไหร่ครับ435บาทนั่นเองโอ้มีกระเป๋ากี่แบบให้เลือกเนี่ยลูกกี่แบบทั้งหมดมีทั้งหมด8แบบเลยนะใครชอบแบบไหนบ้างใครชอบแบบ A ใครชอบแบบ B ใครชอบแบบ C ใครชอบแบบ D ใครชอบแบบ E ใครชอบแบบ Fใครชอบแบบ G

0: ใครชอบแบบ H ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณแม่พาเด็กๆนะทั้ง3คนไปเลือกซื้อกระเป๋านะครับนะมาดูนะพาใครไปบ้างอ่านโจทย์พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆถ้าเด็กๆ เป็นหนุ่ยหนิงและน้ำนะแล้วก็คุณแม่พาไปคิดว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆดูนะจากโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ยชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทถูกต้องนะครับเอาประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแล้วโจทย์บอกอะไรทีทัศน์ลูกทีทัศน์โจทย์บอกอะไรครับ
1: คุณแม่พาหนุ่ยและนิแนะนำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยนะจากที่เพื่อนบอกเลยนะครับนั่นก็คือคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D นะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วกระเป๋าที่หนุ่ยหนิงและน้ำเลือกราคาใบละเท่าไหร่นะใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างลูกเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าอ๋อหนุ่ยเลือกแบบ A ใช่ไหมราคา150บาทหนิงเลือกแบบใดจำได้ไหม
2: C
0: หนิงเลือกแบบ C นะราคา225บาทใช่ไหมเอ่ยและน้ำละลูกเลือกแบบใด
2: D
0: ทดสอบความจำ D. เลือกแบบ D นั่นเองนะครับราคา350บาทแสดงว่าอ๋อ3คนนี้นะเลือกแบบ A แบบ C แบบ D ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆคิดว่าจากที่โจทย์ถามนี้นะจากที่โจทย์ถามนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้คุณครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนหาคำตอบได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมมีรูปให้ดูนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรเพื่อหาว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยกลุ่มที่4กลุ่มที่3อย่าลืมเท่ากับกับรูปสี่เหลี่ยมนะเท่ากับเท่าใดน่ะกลุ่มที่2กลุ่มที่1อ้าวมีได้หลากหลายรูปแบบเลยนะประโยคสัญลักษณ์บางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การลบบางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การบวกกลุ่มที่เสร็จก่อนอ่ะกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูกกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 150 150บวก120บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใด
0: มีกลุ่มที่แตกต่างไหมกลุ่มที่1ทำไมถึงเลือกเป็นการลบลูกกลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรกลุ่มที่1
1: 150ลบด้วย225ลบด้วย150
0: คิดว่าตัวเองต้องแก้ไขไหม

0: ้องแก้ไข
1: ต้องแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทใช่ไหมนั่นหมายความว่าต้องนำราคาของกระเป๋าแต่ละใบมาทำไมกันบวกกันนั่นเองใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าแล้วจะหาคำตอบได้โดยอะไรครับปลายทางอ๋อใช้การบวกนั่นเองนั่นก็คือนำ150บวก225บวกด้วย350นะครับหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ในลักษณะนี้นั่นคือ110บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมว่าผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวนใดทั้งต้นทางและปลายทางลองหาผลบวกให้ครูดูหน่อยครับว่าได้เท่ากับเท่าใดเอ๊ได้คำตอบเท่าใดนะได้เท่าไหร่นะกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะและปลายทางแล้วครับได้ผลบวกหรือยังเอ่ยกลุ่มที่40เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2นะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยและกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ย
0: 725
1: 725กลุ่มที่2และได้คำตอบเท่าไหร
0: ่675
1: 675กลุ่มที่3
2: 675ครับ
1: กลุ่มที่4
3: 675ครับ
1: กลุ่มที่5
4: 675ครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราหาผลบวกใช่ไหมโดยอาจจะดำเนินการบวกไปตามลำดับนั่นคือนำ150บวกด้วย225บวกด้วย350ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะทำไมนำ150บวก350ก่อนซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่500ใช่ไหมแล้วนำ500บวกกับ225นั่นก็คือได้เท่าไหร่ลองคิดไว้ในใจนะดูว่าคำตอบของตัวเองน่าจะถูกต้องหรือไม่นะคุณครูก็มีกระดาษทดมาเหมือนกันนะคุณครูตั้งบวก3จำนวนเลยนะในลักษณะนี้นะครับ0หน่วยบวก5หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับได้5หน่วยนะใครตั้งบวกในลักษณะนี้บ้างฮะกลุ่มที่1นะแสดงว่ายังใช้ความรู้ที่ครูสอนไปนะครับต่อมาบวกในหลัก10ใช่ไหมบวกจำนวนในหลัก10 50บวก20บวก50ได้ได้กี่10 12 10นั่นเองนั่นคือ100กับ20เขียน2ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะ100บวก200บวก300ได้กี่ร้อย600ใช่ไหมทดอีก100เป็น700แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ725นั่นเองเอาประมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะหรือเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนั่นก็คืออาจจะทำไมนำ150มาบวกกับ350ก่อนใช่ไหมครับจะได้เท่ากับ500แล้วนำ500บวกกับ225ก็จะเท่ากับเยี่ยมมาก725นะครับฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ725บาทนั่นเองแล้วคุณครูถาม725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างรู้โจทย์เมื่อสักครู่นี้คิดว่า725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม

0: ใครตอบเป็นครูได้บ้างว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมใครตอบเป็นครูได้บ้างช่วยกันตรวจสอบเกียร์ไหนลูก
1: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ย
1: 700ใกล้เคียง700
0: เพราะว่าอะไร
1: 725ใกล้เคียงกับ700ครับ
0: แล้วยังไงต่อเอ่ย
1: แล้ว225ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: 225ใกล้เคียง200แล้วยังไงต่อครับ
1: แล้ว350ใกล้เคียงกับ400ค่ะ
0: 400แล้วยังไงต่ออีก
1: และ100และ150ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: 150ใกล้เคียงเท่าไหร่
1: 200ครับ
0: 200แสดงว่ารวมกันได้เท่าไหร่นะลูกแสดงว่าต้องใกล้เคียงถึง800เลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แสดงว่าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยการใกล้เคียงไม่ได้แล้วมีวิธีการอื่นไหมมีวิธีการอื่นไหมช่วยเพื่อนหน่อยลูกน่าจะใช้วิธีการใดลูกเราอาจจะดูใช่ไหมว่าอ๋อ150มากกว่าอะไรมากกว่า100ใช่ไหม225มากกว่าอะไรมากกว่า200 350แล้วลูกมากกว่าอะไรมากกว่า300แสดงว่าคำตอบที่ได้ควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรลูกควรมากกว่า600ถูกไหมนะควรมากกว่า600แล้วคำตอบของเรามากกว่า600ไหมมากกว่า600และถ้าเราตรวจสอบอีกในลักษณะหนึ่งนั่นคือ150ถึง200ไหมไม่ถึงน้อยกว่า200ใช่ไหมครับ225ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า300ใช่ไหมและ350ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า400แสดงว่าคำตอบของเราจะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ต้องน้อยกว่า200บวกเท่าไหร่200บวก300บวก400ซึ่งจะต้องน้อยกว่า900นั่นเองซึ่งคำตอบของเราน้อยกว่า900ไหมน้อยกว่านะครับฉะนั้นจะได้ว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะดูอีกหนึ่งครั้ง150มากกว่า100 225มากกว่า200และ350มากกว่า300ดังนั้นคำตอบควรมากกว่า100บวกด้วย200บวกด้วย300เท่ากับ600นะหรืออีกลักษณะหนึ่งนั่นคือ150น้อยกว่า200 225น้อยกว่า300และ350น้อยกว่า400ฉะนั้นคำตอบที่ได้ควรน้อยกว่า900นั่นเองนะครับพบว่า725มากกว่า600แต่น้อยกว่า900จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะหัดตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำตอบที่ควรสรุปนั่นก็คือคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทลูก725บาทนะครับมาดูนะรอบนี้ไม่ใช่คุณแม่แล้วเป็นคุณอะไรนะลูกเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับคุณตามีเงิน 1,000 บาทต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบโดยเลือกแบบ e เหมือนกันเอ๊ะแบบ e ราคาเท่าไหร่เนี่ยลูก
2: 520
0: บาทเด็กๆคิดว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดคุณตามีหลานฝาแฝดใช่ไหมจะซื้อใบเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อให้คนละใบและต้องซื้อทำไมเขาเลือกซื้อเหมือนกันด้วยใช่ไหมเพื่อความเท่าเทียมเนาะทำยังไงลูกคุณตาจะซื้อได้ไหม
3: ไม่ได
0: ้ได้ไหมดาเนียลูกได้ไหม
4: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไรลูกเงินพอไหม
4: ไม่พอค่ะ
0: เงินไม่เพียงพอเราทราบได้ไงว่าเงินไม่เพียงพอลูกเราคิดยังไง

0: เราคิดยังไงใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
1: ราคาเหมือน
0: ราคาแบบ E เท่าไหร
1: ่520ครับและ
0: ซื้อ2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ500บวก500ได้ 1,000 ครับทีนี้มันไม่ได้ครับมันไม่เพียงพอครับ
0: 520บวก520ได้เท่าไหร
1: ่40ครับ
0: 520บวก520ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1,040ครับ
0: ได้1,040ใช่ไหมแล้วเงินของคุณตามีเท่าไหร่ลูก
1: 1,000
0: โอ้คุณตามีเงินแค่ 1,000 บาทแต่อยากเลือกซื้อแบบ E ได้ไหมไม่ได้น่าสงสารคุณตาจังเลยเนาะไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าแบบ E จำนวน2ใบมีราคารวม520บวกด้วย520ซึ่งเท่ากับ1,040บาทใช่ไหมซึ่งมากกว่าเงินที่คุณตามีนะครับฉะนั้นจึงเลือกซื้อไม่ได้เอ๊ะแล้วคุณตาจะทำยังไงเดียวลูกฮะปลื้มลูกปลื้มถ้าปลื้มเป็นคุณตาปลื้มจะทำยังไง
1: เลือกซื้อแบบอื่นครับ
0: เลือกซื้อแบบอื่นที่ทำไมที่เงินพอใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เลือกซื้อแบบอื่นเนาะแล้วจะเลือกซื้อแบบใดดีล่ะถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทนะคุณตาควรเลือกกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดวันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม่วันใหม่คิดว่าจะเลือกแบบใดให้หลานฝาแฝดดีหลานฝาแฝดแสดงว่ามีกี่คน
2: สอง
0: ฮะกี่คนสองคนนะต้องเข้าใจตรงกันนะ
2: A B C
0: เลือกแบบใดกับแบบใดดี
2: ดีค่ะ
0: แบบดีกับแบบ
2: แบบ
0: หรือ Elf. เหมือนกัน2ใบเลย
2: เหมือนกัน2ใบเลยค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกกันเหมือนกัน2ใบ
2: เพราะว่ามีหลานสาว2คนและราคามันน้อยกว่าเงินที่คุณตามีค่ะก็จะได้เงินทอน
0: เยี่ยมมากนะเพราะว่าเมื่อนำราคามารวมกันแล้วน้อยกว่าใช่ไหมเงินที่คุณตามีแสดงว่าคุณตาก็จะซื้อได้ใช่ไหมถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยลูกแบบดี2ใบ2ใบเลยใช่ไหมหรือแบบดีกับแบบอะไรนะแบบดีกับแบบดีเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันใช่ไหมสองใบใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราจะเขียนได้ว่ายังไงวันใหม่ออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทถ้าเลือกแบบตาจะเหลือเงินไหมเหลือเงินไหมวันใหม
2: ่
0: เหลืออ่ะเขียนได้ว่ายังไงต้องเป็น350อะไรเอ่ยลองเขียนดูก่อนนะถูกต้องไหมจะดูว่าเงินคุณตาเหลือกี่บาทถูกต้องไหมใครจะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนได้บ้างไหมมาช่วยวันใหม่หน่อยมาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยมาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทจะเขียนยังไงดีเขียนไหนมาลูกต้องนำอะไรต้องนำอะไรต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้ใช่ไหมเขียนเพิ่มเติมให้เพื่อนหน่อย1,000 เขียนตรงนี้เขียนข้างหน้าเพื่อนเลย1,000 ลบด้วยลบด้วยผลบวกแสดงว่าต้องใส่อะไรเนี่ยวงอะไรวงเล็บเยี่ยมมากใส่วงเล็บนะกับวงเล็บถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเดี๋ยวครูขอเขียนเครื่องหมายตรงนี้นิดนึงนะให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะเพื่อนปลายทางเขาจะได้เห็นชัดเจนด้วยนะครับถูกต้องยังลูกถูกต้องแล้วนะครับปรบมือให้เกียร์ไหนหน่อยแล้ววันใหม่ด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันนะแสดงว่าถ้าเราจะหาว่าอ๋อเงินคุณตาจะเหลือกี่บาทก็ต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้นะครับซึ่งจะเหลือเท่าไหร่ลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างจะเหลือเท่าไหร่ 1,000 ลบด้วยผลบวกของ350กับ350ปลื้มลูกเหลือเท่าไหร่ถ้าคุณตาเลือกแบบดี2ใบ
2: เหลือ300ครับ
0: เหลือ
2: 300

0: อยเยี่ยมมากครับประเมยปลื้มหน่อยปลื้มคิดยังไงลูกคิดไวมากเลย
1: เอา350มาบวกกันก่อนครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 700ครับ
0: เยี่ยมมากและนํา 1,000 ลบด้วย700เหลือ
1: 300คร
0: ับเก่งมากเลยอ่ะประเมยปลื้มหน่อยอีก1ครั้งนะเยี่ยมมากและถ้าไม่เลือกแบบดีเลือกแบบอื่นได้ไหมอ่ะใครจะเลือกแบบใดได้บ้างทีทัศน์ลูกจะเลือกแบบใด
1: แบบ F
0: เลือกแบบF ใช่ไหมถ้าเลือกแบบ F คุณตายมีเงินเพียงพอไหมทีทัศน์เพียงพอใช่ไหมครับถ้าเลือกแบบ F เลือกกี่ใบ2ใบใช่ไหมอ๋อเพราะว่าฝาแฝดคนที่จะให้ของที่ทำไมอ๋อคนที่จะให้ของที่เหมือนกันใช่ไหมและถ้าให้ไม่เหมือนกันได้ไหมอ่ะได้นะได้นะถ้าฝาแฝดไม่น้อยใจใช่ไหมครับก็อาจจะให้ของที่เหมือนกันเนาะถ้าเลือกแบบ F คุณตาจะเหลือเงินกี่บาทลูกใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาเงินที่คุณตาเหลือได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างฮะใครออกมาเขียนได้บ้างถ้าเลือกแบบ Fคุณตามีเงิน 1,000 เนี่ยแล้วเลือกแบบ F 2ใบเขียนได้ว่ายังไงต้องนำอะไร 1,000 ลบด้วยอะไรลูก 1,000 ลบด้วยอะไรครับฮะวงเล็บเปิดเก่งมากเลยวงเล็บเปิดอะไร320อะไรเอ่ยบวกด้วย310วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ลูกเหลือเงินเท่าไหร่ใครตอบคุณครูได้บ้างเท่าไหร่ครับเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เอ่ยอ่ะเริ่มลูกเริ่มรถเร็วมาก
1: 360ครับ
0: 360รวดเร็วมากคิดอย่างไร
1: เอา320มาบวกกับ320
0: 320บวก320ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: ได้640ครับ640ครับ
0: 640ใช่ไหมคุณครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะได้640ใช่ไหมครับและยังไงต่อเอ่ยนำ 1,000 ลบด้วยอะไรเอ่ย
1: 640ครับ
0: 1,000 ลบด้วย640เหลือ
1: 360ครับ
0: 360เก่งมากนะครับเยี่ยมมากนะและเราสามารถเลือกซื้อแบบอื่นได้ไหมได้เช่นกันนะครับและปลายทางล่ะครับถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทจะเลือกซื้อกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดถึงจะมีเงินเพียงพอและจะเหลือเงินกี่บาทนะลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะเด็กๆจะเห็นว่าอาจจะเลือกแบบอื่นที่ทำไมคุณตามีเงินเพียงพอที่จะซื้อใช่ไหมครับและลองคิดดูว่าเอ๊ะน่าจะเหลือเงินกี่บาทนะครับให้ลองคิดในใจนะลองคิดในใจดูนะถ้าเป็นคุณตาจะเลือกซื้อแบบใดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เรานะได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราได้อะไรบ้างการแก้โจทย์ปัญหาเราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วตอบพร้อมกันให้เสียงดังฟังชัดว่าขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับเก่งมากทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมแล้วเราทำอะไรต่อครับวางแผนในการแก้ปัญหานะเก่งมากหาคำตอบแล้วยังไงต่อโอ้สุดยอดเลยอ่ะประเมยตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.24 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับให้นักเรียนนะปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.24 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.24 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะลูกนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและ โจทย์ปัญหาการลบจากภาพจากครั้งที่ผ่านๆมานักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีโจทย์ให้ใช่ไหมครับและให้นักเรียนใช้ขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบออกมาแต่ในครั้งหน้าเด็กๆจะได้เป็นคนสร้างโจทย์ปัญหาเองนะมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.25 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นี่ทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ ancestor aAncestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดคน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนา

0: าต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
2: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
2: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
2: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
3: ่มีผมเหรอคะ
2: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีแพ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
2: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
4: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไปได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก

0: รียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนในรายวิชาสังคมศึกษาเหมือนเดิมเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือมารยาทในการกล่าวซึ่งในชั่วโมงที่แล้วครูแนนสอนเด็กๆในเรื่องของมารยาทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับมารยาทการไหว้นั่นเองนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะตอบพร้อมกันให้ครูแนนชื่นใจหน่อยค่ะถูกต้องนะคะการไหว้ของเราจะมีด้วยกัน3ระดับนั่นเองระดับที่1คือการไหว้พระระดับที่2คือไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะและระดับที่3คือการไหว้การไหว้เพื่อนๆบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองนะคะในใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องในชีวิตประจำวันเลยยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครปฏิบัติได้ถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลาย

างล่ะคะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการไหว้ทักทายกันนะคะเราก็จะยกมือไหว้ทักทายเมื่อเรามาพบเจอกันนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเมื่อเจอกันยิ้มและยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยมากๆเลยแสดงถึงความ

0: เรียนทุกคนเคยปฏิบัติแน่นอนจริงไหมคะ
1: จริ
0: งในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันครูแนนเชื่อว่านักเรียนเคยปฏิบัติเราจะกราบเมื่อตอนสถานการณ์ใดคะ
1: กราบ
0: พระกราบอะไรคะกราบใครกราบบุคคลใดอีกบ้าง
1: กราบป
0: ู่ย่าตายายกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะกราบพระกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่การกราบแต่ละบุคคลนั้นเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยนักเรียนปลายทางเราคิดว่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนั่นเองนะคะซึ่งการกราบของเราแต่ละบุคคลนะคะก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมารับชมวิดีทัศน์การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนเคยได้ยินคำว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไหมคะไม่เคยเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไหมคะซึ่งคำนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวใช่ไหมคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เราจะใช้ในโอกาสใดหรือกับบุคคลใดเดี๋ยวเราจะมารับชมวิดีพร้อมๆกันซึ่งในวิดีทัศน์นี้จะไม่มีเสียงแต่ให้นักเรียนได้สังเกตในลักษณะของการปฏิบัติว่าการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั้นกราบอย่างไรและนักเรียนคิดว่ากราบบุคคลใดนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันนั่นเองค่ะ

0: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นั้นเราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์แล้วเห็นอะไรคะเห็นการกราบกี่ครั้งคะเมื่อสักครู่นี้4ครั้งเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างกราบกี่ครั้งและลักษณะของมือนั้นเป็นอย่างไรกราบกี่ครั้งนะคะ3ครั้งลักษณะของมือนั้นแบหรือไม่แบคะ
1: ไม
0: ่แบใช่ไหมคะไหนใครมีคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนักเรียนเห็นอะไรบ้างคะแบมือหรือไม่แบมือคะเมื่อสักครู่แบมือนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้รับชมไปแล้วจากการกราบเมื่อสักครู่นี้ใช้กับบุคคลใดคะใช้กับบุคคลใดคะน้องวันใหม่ค่ะใช้กับบุคคลใดเอ่ยคุณแอมขอคำตอบจากน้องวันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะใช้การกราบเมื่อสักครู่คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ใช้กราบบุคคลใดคะ
2: พระค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ที่เราเรียกว่ากราบพระนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบของเราจะมีอยู่2รูปแบบนะคะที่คุณแอนยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์และก็การกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนคิดว่าทั้ง2รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
1: แ
0: ตกต่างกันแน่นอนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะถ้าหากนักเรียนปลายทางมีเพื่อนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะสามารถดูและเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆได้แต่ในเรื่องของการปฏิบัตินักเรียนยังไม่ต้องปฏิบัตินะคะเนื่องด้วยหลักของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณแนนรบกวนเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์อาจจะช่วยคุณครูในการดูเพื่อนๆในการปฏิบัติได้นั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบพระเราจะ

0: ว่าการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์นั่นเองนะคะเราจะกราบ3ครั้งแบมือเมื่อสักครู่กราบกี่ครั้งนะคะ
1: 3
0: ครั้งแล้วก็แบมือนั่นเองแล้วน้ำผากแตะกับอะไรคะแตะกับพื้นนั่นเองมือก็แตะกับพื้นนะคะแนบชิดกับพื้นและมือนี้ห่างกันมากมือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงแบมือแล้วห่างกันมากไหมคะไม่เราห่างกันพอประมาณเพื่อให้หน้าผากของเราสามารถจรดกับพื้นได้นั่นเองนะคะต่อมาการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่ากราบ1ครั้งไม่แบมือมีข้อแตกต่างกันไหมคะระหว่างการกราบพระแล้วก็กราบผู้ใหญ่มีข้อแตกต่างกันไหมคะคุณแนนขอให้น้องเจ้านายใช่ไหมคะอ๋อน้องเกียร์ไนค่ะน้องเกียร์ไนการกราบทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
2: ม
0: ีอย่างไรลูก
2: แบมือกับไม่แบมือครับ
0: การกราบอะไรที่แบมือคะ
2: พระครับ
0: การกราบพระแบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 3ครั้ง
0: ครับ3ครั้งต่อมากราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรคะ
2: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือกราบกี่ครั้งคะ
2: 1ครับ
0: 1ครั้งตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนั่นนะคะถูกต้องเลยลักษณะที่แตกต่างกันนะคะกราบพระเราจะกราบ3ครั้งแบมือส่วนกราบผู้ใหญ่นั้นกราบเพียงแค่1ครั้งแบมือไหมคะ
1: ไม่แบมือ
0: นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูในการในเรื่องของการปฏิบัติการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์เวลาที่เราไปวัดหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเราก็จะมีการปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระสวดมนต์ไหว้พระเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองมาดูเลยค่ะท่าเตรียมของเรานะคะการกราบพระจะมีอยู่ด้วยกัน3จังหวะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอัญชลีวันทาอภิวาทไหมคะ
1: เคย
0: ได้ยินนักเรียนปลายทางล่ะคะครูแนนคิดว่านักเรียนเคยแน่นอนเพราะเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดพระเราก็จะไหว้พระอัญชลีวันทาอภิวาสนะท่านนักเรียนได้ไปทำบุญนะคะครูแนนคิดว่าทุกคนเคยทำแน่นอนมาที่ท่าเตรียมค่ะผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรในห้องนี้ใครเป็นเทพบุตรยกมือขึ้นเลยนะคะเทพบุตรของเราจะนั่งนะคะคุกเข่าแล้วปลายเท้าตั้งนะคะตั้งในลักษณะตั้งขึ้นปลายเท้าของเรานะคะส่วนผู้หญิงค่ะนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดาผู้หญิงนั้นปลายเท้าของเราจะแนบราบไปกับพื้นส่วนผู้ชายเป็นยังไงลูกปลายเท้าตั้งขึ้นนั่นเองไหนคุณแนนขอดูผู้ชายหน่อยค่ะไหนเราลองนั่งท่าเทพบุตรให้คุณแนนดูหน่อยสิคะใครเป็นเทพบุตรบ้างปลายเท้าของเราจะตั้งกับพื้นนะคะซึ่งในท่านี้ผู้ชายค่อนข้างที่จะนั่งลำบากนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะคะโอเคค่ะเทพบุตรของเรานั่งท่าตามสบายได้ค่ะต่อมาค่ะผู้หญิงเตรียมตัวเลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าอะไรนะคะเทพธิดานะคะเทพธิดาของเราง่ายนิดเดียวเลยนั่งคุกเข่าและปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นค่ะเทพธิดาของเราปฏิบัติค่ะลองดูสิคะไหนใครทำได้ไหนใครทำลูกมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครทำไม่ได้บ้างไหมคะปลายเท้าของเราจะราบไปกับพื้นเราจะนั่งลงบนส้นเท้าของเราสำหรับเทพธิดาของเรานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาก่อนนะคะเพราะว่าเทพธิดานี้นั่งสบายกว่าเทพบุตรต่อมาค่ะจังหวะที่1ค่ะ

0: เราเรียกว่าอัญชลีอัญชลีเราจะประนมมือขึ้นผู้ชายคะคุณแนนขอให้นั่งท่าเทพบุตรอีกรอบค่ะท่าเตรียมนะคะนั่งท่าเทพบุตรและต่อมาจังหวัดที่หนึ่งคืออัญชลีคือการประนมมือขึ้นมาไว้ที่อกของเราระหว่างอกของเรานะคะประนมมือนิ้วแนบชิดและแขนไม่กางออกนะคะลูกเราจะไม่ทำแบบนี้แขนเราจะแนบชิดกับลำตัวประนมมือนี่คือจังหวะที่หนึ่งเราเรียกว่าอัญชลีเก่งมากค่ะต่อมาค่ะจังหวัดที่สองวันทาคือการไหว้พระยกมือที่ประนมขึ้นให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดที่หน้าผากพร้อมกับก้มศีรษะลงไหว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าวันทานี้เราก็จะพร้อมตัวลงในลักษณะของการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ระหว่างคิ้วลองปฏิบัติสิคะวันทาวันทาค้อมตัวลงค่ะยังไม่ต้องกราบลงนะคะวันทาวันทาคุณแนนขอสองท่านี้ใหม่ค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเราเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวตัวเองวันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางเขาฝึกไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางของเราด้วยนะคะฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยท่าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะต่อมานะคะจะเป็นจังหวะที่3คืออภิวาทนั่นเองอภิวาทคือการอะไรคะการกราบนั่นเองนะคะจังหวัดที่3เราจะกราบลงไปนั่นเองนะคะโดยมือทั้งสองคว่ำลงกับพื้นก้มให้หน้าผากจะหลดพื้นผู้ชายวางแขนราบกับพื้นให้ศอกต่อกับเข่าซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเวลาที่เรากราบลงไปแล้วผู้ชายศอกจะต่อกับเข่าส่วนผู้หญิงค่ะผู้หญิงวางแขนราบกับพื้นเหมือนกันให้ศอกคล่อมเข่านั่นเองนะคะดูลักษณะของชายและหญิงแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างนั่นเองนะคะทีนี้ครูแนนจะขอดูผู้ชายก่อนนะคะผู้หญิงนั่งท่าสบายสบายก่อนนะคะนั่งท่าสบายก่อนทีนี้ผู้ชายค่ะนั่งท่าเทพบุตรอัญชลีวันทาอภิวาทมือเราจะไม่ห่างมากนะคะอัญชลีมือเราจะห่างกันเล็กน้อยวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทซึ่งมีคนที่ทำถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะคุณแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญเลยลูกเพื่อนๆ นั่งท่าตามสบายได้นะลูกนั่งลงเลยลูกอัญชลีวันทาอภิวาทค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายคะผู้ชายเห็นไหมหนูก้มลงก่อนลูกเกียร์ไนท์ก้มลงก่อนผู้ชายเห็นไหมลูกเกียร์ไนท์เกียร์ไนท์ลุกขึ้นก่อนลูกทีนี้หันไปด้านโน้นอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายเห็นไหมคะว่าศอกจะอะไรคะศอกจะต่อกับเข่าถ้าทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกถ้าทำแบบนี้จะเป็นของผู้หญิงโอเคค่ะปรบมือให้เกียร์ไนท์หน่อยลูกเก่งมากนะคะต ่อไปค่ะคุณแนนจะขอดูผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายนั่งให้เรียบร้อยคุณแนนจะขอดูผู้หญิงนะคะผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาค่ะท่าเตรียมนะคะคือนั่งท่าเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาททีนี้3ครั้งแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะเก่งมากเลยค่ะผู้หญิงทำสวยมากๆเลยนะคะผู้ชายจากการที่คุณแนนได้ดูเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายบางคนสอบนะคะจะทำเหมือนผู้หญิงเลยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิดนั่นเองศอกของผู้ชายจะแตกต่างจากผู้หญิงคือผู้ชายจะใช้ศอกต่อกับเข่าของเราเหมือนเกียร์ไหนขึ้นมาทำเป็นตัวอย่างให้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเก่งมากๆเลยโดยที่หน้าผากของเรามือทั้งสองข้างกางออกแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: แล้วก็ปิดอย่างนี้ไหมคะ
1: ไม่
0: มือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงคว่ำลงเราจะต้องให้ห่างกันเล็กน้อยพอประมาณนั่นเองพอให้หน้าผากจะหลุดกับพื้นนั่นเองนะคะทีนี้ปฏิบัติได้ไหมคะได้ตอนนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคัปปดิษฐ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติค่ะครูแนนจะดูแถวนี้ก่อนเพื่อนๆลองฝึกปฏิบัติลองทำซิโอเคลองทำให้คุณแนนดูใหม่สิอัญชลีวันทาโอเคน้ำโมก็ทำถูกต้องนะคะต่อมาค่ะไหนต้องแบบนี้ลูกชุบชุบอย่างนี้นะคะโอเคโอเคค่ะไหนลองทำให้คุณแอนดูสิคะอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคดีมากค่ะเอาอีกรอบหนึ่งอัญชลีวันทาอภิวาทดีโอเคสองคนนี้ทำสวยแล้วกัปตันกัปตันทำให้คุณแอนดูสิกัปตันค่อนข้างจะทำลำบากใช่ไหมคะเอาใหม
2: ่
0: อ๋อเหรอไม่เป็นไรอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคโอเคไม่เป็นไรคุณเอ็นเข้าใจมันทำยากเข่าบวมอันทำได้ไหมทำได้เนาะโอเคทำให้คุณเอ็นดูหน่อยลูกอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคสอบผู้หญิงที่นี้ไหนผู้หญิงคะปฏิบัติได้ไหมแถวนี้นะคะคุณแนนจะดูแถวนี้พร้อมกันคุณแนนจะดูแถวนี้พร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคแถวนี้สวยมากเลยเก่งมากเลยค่ะนั่งพักตามสบายได้ทีนี้แถวนี้ค่ะแถวนี้คุณแอนจะดูพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคเงยหน้าขึ้นค่ะลูกเก่งมากแถวนี้ก็สวยผู้หญิงทำสวยทุกคนเลยต่อมาค่ะแถวนี้นะคะอัญชลีวันทาอภิวาท เก่งมากเลย

0: โหเด็กดีของเรานะคะคุณเนทขอชื่นชมเด็กดีของเราทุกคนเลยนะคะเนื่องจากเด็กดีของเราปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์หรือการกราบพระได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระได้หรือไม่เพราะการกราบพระเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปวัดไปทำบุญหรือเวลาที่เราร่วมในงานพิธีทางศาสนาที่โรงเรียนในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณเนนจะขอดูตัวอย่างนะคะจากแถวที่1ค่ะผู้ชายแถวที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะ5คนนี้ทั้งหมดเลยนะคะนั่งลงค่ะพร้อมไหมคะเพื่อนๆคะที่อยู่ด้านในช่วยคุณแนนในการดูเพื่อนๆได้ไหมคะได้ว่าเพื่อนของเราทำได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะพอแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเตรียมนะคะถ้าเตรียมของเรามือวางไว้ตรงไหนของเราคะตรงตักของเราต่อมาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งด้านในเลยค่ะลูกต่อมาแถวที่สองค่ะแถวที่สองเดี๋ยวเราค่อยไปพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงมาเลยผู้ชาย4คนมาเลยห่างกันเล็กน้อยค่ะลูกห่างกันเล็กน้อยนะคะค่ะนั่งลงค่ะถ้าเตรียมยังไงคะถ้าเตรียมของเราผู้ชายนั่งท่าอะไรนะคะ
1: เทพบุตร
0: นั่นเองนักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆของเราทำถูกต้องหรือไม่ค่ะถ้าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะมีบางคนที่ยังศอกยังเป็นยังไงคะยังคล่อมเข่าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเลยต่อมาค่ะผู้หญิงนะคะผู้หญิงแถวแรกเลยค่ะลุกขึ้นมาพร้อมเพื่อนเลยลูกเดินมาเลยลูกเดินมาเลยนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยขยับถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะลูกให้เรากราบลงได้ถ้าเตรียมของเราผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะเทพธิดานั่นเองค่ะถ้าเตรียมอัญชลี

0: วันทาอภิวาทหน้าผากของเราอัญชลีหน้าผากของเราจะต้องอะไรลูกแนบชิดกับพื้นนั่นเองนะคะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเหลืออีก2แถวนั่นเองค่ะแถวต่อมาเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลยนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยนั่งลงแล้วก็ถอยห่างเล็กน้อยขยับมานี่อีกเลยลูกโอเคค่ะผู้หญิงนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเพราะบางทีเราใส่กระโปรงใช่ไหมคะผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองค่ะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนทำถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะมีความนอบน้อมทำได้ถูกต้องมากเลยเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายลูกแถวสุดท้ายเลยเพื่อนๆคะเดี๋ยวช่วยคุณแนนดูด้วยนะคะเพื่อนที่อยู่ข้างในห่างกันเล็กน้อยลูกไม่ต้องชิดกันมากโอเคค่ะนั่งลงเลยนั่งลงได้เลยนะคะท่าเตรียมท่าเทพธิดานะคะปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทน้องแก้วตาไม่ต้องมือไม่ต้องห่างกันมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทเงยหน้าขึ้นค่ะน้องแก้วตามือห่างกันมากเกินไปนะคะไหนน้องวันใหม่ลองทำอีกทีค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทถูกต้องค่ะห่างประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องห่างกันมากนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเข้าที่เลยเด็กดีครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะในเรื่องของการกราบพระการกราบเบญจคัปปดิษฐ์นั่นเองนะคะต่อมาจะเป็นการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่นะคะมีข้อแตกต่างกันคือกราบแบบไหนคะ
1: ไม่แบมือ
0: ซึ่งเมื่อสักครู่เรากราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์เดี๋ยวคุณแนนทำให้ดูสัก1รอบนะคะการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์ให้นักเรียนดูข้อที่แตกต่างกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทต่อมาค่ะการกราบผู้ใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงจะเหมือนกันจะนั่งท่าเดียวกันคือนั่งพับเพียบแล้วเก็บปลายเท้าลองปฏิบัติสิคะผู้ชายน้องเกียร์ไหนคะนั่งพับเพียบ

0: นั่งข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดได้เลยค่ะพับเพียบชายและหญิงเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบครูบาอาจารย์เราจะนั่งท่าเดียวกันคือนั่งแบบไหนคะพับเพียบนั่นเองนะคะต่อมาเก็บปลายเท้าให้ดีๆต่อมาค่ะเราจะไหว้เราจะกราบลงโดยทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูครูแนนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเข้าใจไหมคะให้สังเกตครูแนนก่อนทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันเวลาจะเก็บมือขึ้นมาเราให้ใช้มือประสานกันแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งคะกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือนั่นเองนะคะดูอีกหนึ่งรอบค่ะผู้หญิงด้านหลังเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าการกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะใช้ไม่เหมือนกันและข้อปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันเลยนะคะดูการกราบผู้ใหญ่อีกหนึ่งรอบค่ะทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันค่ะนักเรียนเงยหน้าขึ้นก่อนนะคะครูแนนจะปฏิบัติแบบถูกและแบบผิดให้ดูนะคะครั้งแรกให้นักเรียนสังเกตดูว่าครูแนนทำแบบไหนถูกครูแนนทำแบบไหนผิดนะคะแบบที่หนึ่งต่อมาแบบที่สองแบบที่1หรือครั้งที่1นะคะครั้งที่1และครั้งที่2ครั้งไหนที่คุณแอนทำผิดคะ1ไหนใครบอกว่าครั้งที่1ผิดผิดเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าอันนี้มันไปแล้วนะ
0: คุณแอนใช้นิ้วหัวแม่มือกระดกขึ้นใช่มั้ยคะเก่งมากๆเลยค่ะครั้งแรกครูแนนลองทำดูคือกราบลงไปพร้อมกันนะคะทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมกันแต่ครูแนนกระดกนิ้วขึ้นมาเพื่อรับกับตรงหน้าผ่าผิดไหมคะผิดซึ่งการกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะไม่กระดกนิ้วขึ้นมานะคะเราจะกราบลงไปโดยไม่กระดกแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้ากระดกนิ้วขึ้นมารับกับหน้าผ่าผิดไหมคะผิดนั่นเองดูไม่สวยงามนั่นเองนะคะส่วนแบบครั้งที่สองที่คุณแนนปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสังเกตเป็นคนช่างสังเกตและรู้วิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะครูแนนจะดูไปทีละแถวตอนนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางของเราค่ะลองฝึกการไหว้การการกราบแบบผู้ใหญ่นะคะการกราบผู้ใหญ่ลองฝึกได้เลยนะคะและดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยค่ะแถวแรกค่ะแถวแรกกราบผู้ใหญ่ค่ะนั่งพับเพียบแถวแรกเตรียมก่อนนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะแถวแรกเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีๆ1 2 3กราบน้องน้องกูลอ่ะน้องมอสและน้องเกียร์ไนท์เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นลูกน้องกูลคะการกราบผู้ใหญ่ของเราแบมือไหมคะแบมั้ยลูกไม่แบมือนะคะครูแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์เรามาทำให้เพื่อนดูหน่อยลูกเกียร์ไนท์นั่งลงนั่งพับเพียบลูกถอยลงไปอีกนิดนึงลูกถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขยับทีนี้ได้ที่แล้วกราบเกียร์ไหนเดี๋ยวนะลูกชึบโอเค

แบบนี้นะคะกราบมาอีกรอบนึงค่ะ1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยค่ะน้องทำได้ถูกต้องและสวยงามมากคุณเอ็มขออีก1รอบค่ะ1 2 3เอามือขึ้นเลยลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเกียร์ไนท์หน่อยลูกเก่งมากๆนะคะแล้วก็น้องมอสเชิญเลยลูกน้องมอสคุณเห็นน้องมอสกราบสวยเหมือนกันถ้าเตรียมนะคะเตรียมเลยนั่งดีๆค่ะลูกชึบโอเคพับเพียบดีๆกราบ1 2 3ค่ะขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากครูแนนขออีก1รอบค่ะ1 2 3เก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆเลยนะคะครูแนนขอดูแถวแรกนะคะ2รอบค่ะถ้าเตรียมถ้าเตรียมของเรานั่งพับเพียบให้สวยงามนะคะให้เรียบร้อย1 2 3กราบถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมือของเรานะคะเราจะทอดมือคล่อมที่ขาข้างเดียวนั่นเองนะคะถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมลูกเดี๋ยวคุณแนนทำให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมคะคุณแนนเอาแขนของคุณแนนคล่อมทั้งสองเข่าถูกไหมคะไม่ถูกเราจะต้องใช้แขนคล่อมข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองค่ะแถวที่หนึ่งคุณแนนขอดูอีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3เก่งมากนะคะแบบนี้เลยต่อมาแถวที่สองค่ะแถวที่สองน้องผู้หญิงทำเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติเหมือนกันเลยให้ดูเพื่อนๆช่วยคุณแนนด้วย1 2 3กราบมือขึ้นค่ะแถวนี้ทำได้ถูกต้องต่อมาค่ะแถวที่3ถ้าเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีค่ะ1 2 3กราบเพื่อนกราบแล้วลูก1 2 3กราบอีกรอบนึงค่ะ1 2 3กราบเก่งมากๆค่ะไงนะขึ้นต่อมาค่ะแถวที่แถวนี้แล้วก็แถวสุดท้ายค่ะกราบพร้อมกันนะคะถ้าเตรียมค่ะนั่งพับเพียบดีๆ1 2 3กราบใบพลูลูกใบพลูคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกคล่อมที่เข่าด้านใดนิดหนึ่งไหนลองกลับลงสิลูกใช่ค่ะคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคุณแอนขอดูอีกรอบค่ะสองแถวนี้เงยหน้าขึ้นได้เลยหนึ่งสองสามกราบยังไม่ได้นะคะคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคล่อมตรงเข่าด้านใดด้านหนึ่งลูกโอเคคุณแอนขอดูอีกหนึ่งรอบค่ะยังไม่ได้เงยหน้าขึ้น1 2 3กราบคล่อมเข่าด้านเดียวนะคะยังมีเพื่อนทำยังไม่ถูกคุณแอนขออีกรอบนึงค่ะเริ่มจะดีแล้วลูกเริ่มจะดีแล้วไม่เป็นไรค่ะฝึกได้1 2 3กราบโอเคเรียบร้อยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีนั่งสบายๆได้เลยค่ะแต่นั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งให้สุ

0: าพด้วยนะคะทีนี้ครูแนนขอตัวแทนออกมาสรุปให้ครูแนนได้ไหมคะว่าการไหว้ทั้งสองอย่างนี้การกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูแนนขอน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญข้างหน้าได้เลยลูกน้องเกียร์ไนท์คะการกราบพระมีหลักการในการปฏิบัติอย่างไรคะ
1: ต้องแบมือครับ
0: แบมือและยังไงอีกคะ
1: ต้องนั่งเทพบุตร
0: ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตร
1: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาครับ
0: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาและอะไรอีกคะจำอะไรได้อีกคะลูกเก่งมากมากเลยค่ะน้องใครจะต่อใครจะเติมให้เพื่อนอีกคะมาค่ะน้องน้ำโมน้องน้ำโมนะคะน้องน้ำโมคะเกียร์ไนท์บอกว่ากลับพระนี้กลับ3ครั้งแบมือนะคะแล้วก็และอะไรอีกนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่งท่าเทพบุตรนั่นเองมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
2: อัญชลี
0: อัญชลี
2: วันทา
0: วันทา
2: อธิวาส
0: อภิวาสนะคะซึ่งเป็นการอะไรคะ
2: กราบครับ
0: การกราบที่มีกี่จังหวะลูก
2: 3จังหวะ
0: มี3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาสนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะและทีนี้การกราบผู้ใหญ่ล่ะคะลูกเดี๋ยวครูแนนขอให้น้องมอสนะคะมอสยกมือตั้งแต่รอบแรกเลยน้องมอสคะการกราบผู้ใหญ่มีหลักการอย่างไรบ้างคะ
3: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือการไม่แบมือและอะไรอีกคะกราบกี่ครั้งคะลูก
3: ครั้งเดียวครับ
0: ครั้งเดียวไม่แบมือนั่นเองนะคะแล้วนั่งแบบไหนคะลูก
3: นั่งพับเพียบครับ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนปฏิบัติและเข้าใจในหลักการได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูแนนก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันฝึกทำใบงานนั่นเองค่ะซึ่งใบงานของครูแนนนะคะให้นักเรียนเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในเรื่องของหลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบและการไหว้การกราบพระและการกราบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะครูแนนจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด9คำและมีข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติของการทำใบงานกันต่อไปเลยนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเรานะคะก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25นักเรียนปลายทางของเราด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดก็สามารถทำลงในสมุดได้นั่นเองนะคะคำที่1คร่อมเข่า2พับเพียบ3ฝ่ามือ4ไม้แบมือ5เทพธิดา6เทพพบุตร7หน้าผา8เข่า9เบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งครูแนนกำหนดคำมาให้แล้ว9คำและให้นักเรียนนำคำเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องประโยคแรกของเรานะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบอะไรคะลูกเก่งมากเลยนำคำว่าเบญจางคประดิษฐ์เติมลงเลยค่ะประโยคแรกของเรานะคะเติมลงไปเลยคำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่9นั่นเองนะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือการกราบโดยให้จุดๆสัมผัสกับพื้นให้อะไรสัมผัสกับพื้นคะมีหน้าผากอะไรอีกมีเข่าหมดยังคะฝ่ามือเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วประโยคที่2เราจะมีคำอะไรบ้างคะมีหน้าผากมีฝ่ามือแล้วก็มีเข่าเก่งมากเลยค่ะแสดงว่านักเรียน ปฏิบัติได้และรู้หลักการในการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาประโยคที่3ค่ะผู้ชายนั่งท่าจุดๆๆผู้ชายนั่งท่าอะไรคะลูก
4: เทพบ
0: ุตรเก่งมากเทพบุตรอยู่คำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่6นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะประโยคต่อมาตรงนี้เลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าจุดๆๆ
4: เทพธิดา
0: เก่งมากค่ะโดยจะกราบกี่จังหวะคะ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทในส่วนตรงหน้านี้นะคะก็คือในเรื่องของการกราบเบญจคัปปดิษฐ์หรือการกราบพระนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนของการกราบพระเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนแรกอย่างเนาะให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะซึ่งหลักการและการปฏิบัติก็เหมือนกันเลยนั่นเองค่ะต่อมาเด็กๆคะการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจะนั่งแบบไหนคะตรงนี้จะอยู่ในส่วนที่2ของใบงานเราใช่ไหมคะการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบข้อไหนคะลูก
4: ข้อ
0: ที่2นั่นเองนะคะนำมาเติมเลยทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองให้แขนทั้งสองจุดๆเหลือคำไหนบ้างคะแขนทั้งสองของเราจะอยู่ตรงไหนแขนทั้งสองของเราอยู่ตรงไหนลูกเก่งมากก็คือนำข้อที่หนึ่งนะคะมาเติมลงเลยโดยจะกราบแบบกราบผู้ใหญ่กราบแบบไหนคะลูกแบบแบมือหรือไม่แบมือไม่แบมือนำมาเติมได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งจากการที่เราได้ฝึกทำใบงานกันไปแล้วครูแนนนะคะสังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียนเก่งมากๆเลยรู้ในเรื่องของหลักการและปฏิบัติได้ถูกต้องเลยนะคะให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะรบกวนคุณครูไปทางตรวจสอบใบงานของนักเรียนด้วยค่ะซึ่งการกราบพระนะคะเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์โดยให้ฝ่ามือหน้าผากเข่าสัมผัสกับพื้นผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาโดยจะกราบ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทนั่นเองนะคะส่วนการกราบผู้ใหญ่ค่ะผู้ชายและผู้หญิงจะนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าโดยจะกราบแบบไม่แบมือนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนกิจกรรมใบงานของเรานะคะให้เราได้ฝึกในเรื่องของการรู้หลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบนั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกทำแล้วนะคะนักเรียนตอบได้แสดงว่าทำได้แน่นอนเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกราบซึ่งการกราบของเราก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะคือการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์กราบพระกราบ3ครั้งแบมือและสุดท้ายค่ะการกราบผู้ใหญ่กราบ1ครั้งไม่แบมือนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นเองค่ะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงนี้ทั้งการปฏิบัติและในเรื่องของการฝึกทำใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าที่เราจะไปสถานที่ต่างๆวัดนะคะหรือเราทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของยืนให้สง่านั่นเองนะคะว่าการยืนในแต่ละโอกาสต่างๆนั้นยืนอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านั่นเองค่ะในวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
5: หมดทำความเคารพ
6: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เริ่มต้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเราไปแล้วชื่อว่ารักเขารักเรานั่นเองและในวันนี้ค่ะก็เป็นชั่วโมงที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่2จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องของสมาชิกในครอบครัวกันไปในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็อยากจะทบทวนคำถามเดิมกับนักเรียนนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างจากที่เราได้ทำใบงานที่1กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูเล็กค่ะก็อยากจะให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะออกมานำเสนอผลงานของเพื่อนให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้รับชมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะน่าเชิญเรียนได้เลยลูกส่งไม้ให้ครูเลยค่ะไหนส่งโชว์ผลงานให้เพื่อนได้ดูหน่อยสิคะสวยไหมเอ่ยสวยนะคะสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะ
2: มีพ่อนะแม่น้องตายาย
1: แล้วก็ตัวหนูใช่ไหมคะโอ้โหมีหลายคนเลยแสดงว่าครอบครัวของเพื่อนนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะครอบครัวขยายนั่นเองโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งนึงค่ะสำหรับผลงานที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของนักเรียนเรานะคะที่ได้ออกมานำเสนอผลงานถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะมีผลงานชิ้นไหนน่าสนใจก็สามารถให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เช่นกันค่ะคุณครูเล็กค่ะก็มีตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือสองครอบครัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าครอบครัวต่อไปนี้เนี่ยเขามีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ครอบครัวแรกค่ะนี่เป็นครอบครัวของเด็กชายออดี้ค่ะในครอบครัวของเด็กชายออดี้นะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อค่ะคุณแม่คุณอาและเด็กชายออดี้ค่ะซึ่งครอบครัวของออดี้นะคะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนซึ่งก็เป็นครอบครัวขยายนั่นเองค่ะจากที่เราได้รับชมครอบครัวของน้องออดี้ไปแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวของน้องออดี้มีใครบ้างคะช่วยกันตอบพร้อมกันได้เลย
3: ค
1: ุ
3: ณพ
1: ่
3: อ
1: คุณแม่แล้วก็ออดี้มีด้วยกันกี่คนนะ
3: 4
1: คนด้วยกันแล้วครอบครัวของน้องออดี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายคะ
3: ครอบคร
1: ั
3: วขยาย
1: ครอบครัวขยายเนื่องจากว่ามีใครเข้ามาอยู่ด้วยนะ
3: ค
1: ุณอาจำได้ไหมคะว่าคุณอามีลำดับครอบครัวหรือว่าลำดับความสัมพันธ์อย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะคุณอาเป็นใครนะ
4: เป็นน้องของพ่อครับ
1: เป็นน้องของพ่อเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูครอบครัวที่2ค่ะ
5: และนี่ก็เป็นครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมประกอบไป

0: ด้วยคุณแม่และเด็กหญิงข้าวหอมค่ะซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมนะคะอยู่กับคุณแม่2คนถึงแม้ว่าจะอยู่กันเพียงแค่2คนแต่ว่าคุณแม่ก็มอบความรักความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่น้องข้าวหอมเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: จากที่เราได้รับชมไปแล้วนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของน้องข้าวหอมมีใครบ้างคะตอบพร้อมกันได้เลยมีคุณแม่แล้วก็มีน้องข้าวหอม2คนเท่านั้นแต่ว่าการที่เขาอยู่กัน2คนเนี่ยข้าวหอมดูมีความสุขไหมคะ
2: ม
1: ีความสุขและคุณแม่มีความสุขไหมคะ
2: ม
1: ีความสุขเหมือนกันถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะมีสมาชิกเพียงแค่2คนแต่ก็สามารถมีความสุขในครอบครัวได้เหมือนกันนะคะซึ่งการที่เราจะมีความรักความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวได้นั้นนอกจากจะมีสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวแล้วเราจะต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นกันค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับชมในภาพนี้กันก่อนเลยค่ะในภาพนี้เท่าที่เราสังเกตมีใครบ้างคะในภาพนี
2: ้
1: มีคุณพ
2: ่อ
1: มีคุณแม่
2: คุณพี่
1: มีคุณพี่เป็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็มี
2: น
1: ้องมีสุนัขด้วย1ตัวนะคะจากภาพนี้เนี่ยสมาชิกในครอบครัวนะคะมีกี่คนเอ่ย
2: 4
1: คนด้วยกันภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างคะเล่นของเล่นเป็นคุณพ่อกับน้องกำลังเล่นของเล่นกันและก็มีคุณแม่กับลูกสาวกำลังอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไหมคะ
2: เป
1: ็นนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมง่ายๆอย่างการอ่านหนังสือหรือว่าเล่นของเล่นร่วมกันแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นแบบนี้แต่ว่าลูกก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นคุณแม่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแบบนี้เราจะมีความสัมพันธ์อันดีกันได้ไหมคะไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยกันไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนั้นเราจะไม่เรียกว่ากิจครอบครัวนะคะกิจกรรมในครอบครัวค่ะคือการที่กลุ่มคนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้พูดคุยกันนั่นเองแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพที่2ในภาพนี้มีใครบ้างเอ่ยมีคุณพ่อและก็มีลูกๆ2คนใช่ไหมคะในภาพกำลังทำอะไรเอ่ย
2: ปล
1: ู
2: กต
1: ้
2: นไม้
1: ไหนใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างเอ่ยแต่บางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นการช่วยทำกิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นช่วยล้างรถใช่ไหมคะเคยไหมเอ่ยเคยนะคะหรือว่าอาจจะช่วยคุณแม่ล้างจานเคยไหมคะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้นั่นเองค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีไหมคะ
2: เป
1: ็นนะคะต่อไปค่ะในภาพนี้โอ้โหเป็นการทำอะไรกันอยู่คะกิจกรรมนี
2: ้
1: รับประทานอาหารร่วมกันอาจจะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นอาหารมื้อเล็กก็ได้นะคะที่เรารับประทานกันอยู่แล้วในทุกๆวันในใครรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวทุกวันเลยคะยกมือค่ะหลายคนเลยบางคนก็อาจจะร่วมรับประทานในบางมื้อมีไหมคะก็มีบ้างนะคะซึ่งการรับประทานอาหารในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้ว บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าการที่เราได้นั่ง

ทานอาหารร่วมกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้พูดคุยกันได้มีการสนทนาเวลารับประทานอาหารไหนคุณพ่อคุณแม่ใครมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ามีไหมคะมีไหมคะวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะ

0: จะถามถ่ายเรานั่นเองซึ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมในครอบครัวเนี่ยได้มีอะไรกันบ้างนักเรียนและครอบครัวเนี่ยเคยทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนในภาพหรือไม่คะยกมือตอบได้เลยนะคะท่านนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยค่ะไหนใครเคยทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกับภาพที่ครูเล็กได้เสนอไปนี้บ้างไหมเอ่ยก็มีหลายคนเลยนะคะแล้วอาจจะทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้กิจกรรมอะไรบ้างที่เราเคยทำลองนึกดูสิคะการที่เราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนได้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยได้เลยค่ะ1คน
1: ความสนุกสนานครับ
0: มีความสุขสนุกสนานโอ้โหเยี่ยมมากค่ะขอฟังอีกสัก1คนกลุ่มที่2ค่ะการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
2: ดีใจค่ะ
0: ดีใจนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้ง2คนค่ะซึ่งการที่ทำให้เราเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างหนึ่งทำให้เราเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครอบครัวของออดี้นะคะเขามีกิจกรรมอะไร
3: ในเวลาว่างครอบครัวของออดี้ก็มักจะพาออดี้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับออดี้และการไปเที่ยวนี้นะคะออดี้ก็มักจะได้ความรู้ใหม่ๆติดตัวกลับมาเสมอเลยค่ะ
0: จากที่เราได้รับชมกันไปนะคะกิจกรรมที่น้องออดี้ได้ทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะตอบได้เลยค่ะจากที่เราได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะกิจกรรมที่น้องออดี้ได้ทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะ
2: ไปเที่ยวกันค่ะ
0: ไปเที่ยวกันนั่นเองเอ๊ะครอบครัวไหนใช้กิจกรรมยามว่างในการไปเที่ยวบ้างคะยกมือตอบได้เลยค่ะหลายครอบครัวเลยนะคะถ้าหากมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวได้การไปเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆและก็ได้เก็บประสบการณ์ที่ดีร่วมกับคนในครอบครัวด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครอบครัวของน้องข้าวหอมเขาทำอะไรกันในเวลาว่างนะคะ
3: ในเวลาที่คุณแม่ว่างจากการทำงานคุณแม่ก็มักจะหาของอร่อยๆของที่มีประโยชน์มาให้กับน้องข้าวหอมทานค่ะน้องข้าวหอมชอบทานผลไม้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อคุณแม่รู้ว่าน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคุณแม่ก็จะหาสิ่งนั้นมาให้น้องข้าวหอมเสมอเลยล่ะค่ะ
0: จากที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะกิจกรรมที่น้องข้าวหอมทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
4: กินอาหารกันครับ
0: กินอาหารด้วยกันใช่ไหมคะรับประทานอาหารร่วมกันจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่เราสังเกตน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคะ
5: ส
0: ้มและผลไม้อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าท่านเนี่ยได้ใส่ใจและก็ดูแลเราและก็มักจะหาสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาไว้ให้กับเราไหนคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นเหมือนคุณแม่น้องข้าวหอมมีไหมคะหลายคนเลยนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเช่นกันแต่การแสดงความรักเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงรูปแบบนี้รูปแบบเดียวนะคะก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งการแสดงความรักนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเราในครอบครัวนั่นแสดงให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วล่ะค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วย สร้างความสัมพันธ์อัน

0: ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวสมาชิกทุกคนนะคะก็ต้องการที่จะต้องมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนดังนั้นค่ะเราควรจะช่วยกันดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อชีวิตที่เป็นสุขนั่นเองเราลองกลับไปนั่งคิดดูที่บ้านก็ได้นะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราชอบทำร่วมกับคนในครอบครัวและทำให้เรามีความสุขค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการสร้างความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเราลองสังเกตดูว่าเหมือนกับหัวข้อที่ครูเล็กจะนำเสนอต่อไปนี้หรือไม่นะคะในหัวข้อแรกนะคะสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีเลาะกันในบ้านใครบ้างนะลองคิดในใจตอบคำถามกับตัวเองในใจได้เลยนะคะบ้านของเราเนี่ยรักใคร่สามัคคีกันหรือเปล่าหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นบ้างไหมถ้าหากว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นเด็กๆคิดว่าสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยไม่มีความสุขใช่ไหมคะจะเกิดจิตใจที่ขุ่นมัวเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเราก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีพี่หรือว่ามีน้องไหนใครมีพี่บ้างในใครมีน้องบ้างมักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการทะเลาะเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีนะคะเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ควรที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเราควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเด็กๆการที่เราทะเลาะกันจนถึงเกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะไรเราก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีค่ะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างที่ครูเล็กนะคะได้นำเสนอภาพต่างๆไปแล้วนะคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวบ้างหรือว่าได้ทำกิจกรรมใดๆที่เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติอย่างการรับประทานอาหารหรือว่าการที่เราได้ดูหนังร่วมกันดูโทรทัศน์ร่วมกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วล่ะค่ะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการทำงานบ้านในใครเคยช่วยเหลือคนในครอบครัวในการทำงานบ้านบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในใครไม่เคยทำงานบ้านเลยมีหรือเปล่าในห้องต้นทางของเราไม่มีเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างคะซึ่งการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้ใครเคยทำบ้างใครเคยล้างจานบ้างคะโอ้โหใครเคยให้อาหารสัตว์เลี้ยงบ้างคะโอ้โหหลายคนทำหลายหน้าที่เลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งงานบ้านนะคะเป็นงานของใครงานบ้านเป็นของใคร
1: ของแม
0: ่ของทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้านในครอบครัวของเราเราควรที่จะต้องช่วยเหลืองานบ้านนะคะอะไรที่เราสามารถทำได้ก็ควรทำแต่ถ้าอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปอย่างเช่นการทำอาหารแบบนี้ยากไหมคะการทำอาหารก็มีความยากเพราะว่าต้องใช้ไฟต้องใช้ของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวค่ะก็มีการอาศัยอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนนะคะก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาซึ่งแต่ละศาสนาก็มีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไปในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มักจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานั่นก็เป็นกิจกรรมที่ดีหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีไหนใครที่บ้านใครผู้ปกครองชอบจะอบรมสั่งสอนเป็นประจำเลยคะหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเราก็มักจะมองว่าการสั่งสอนนั้นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการที่ท่านเนี่ยบ่นเราจริงๆแล้วบ่นหรือเปล่าไม่ได้บ่นนะคะ ท่านเนี่ยอยากจะสอนเราอยากจะบอกเราเนี่ยให้ทำสิ่งที่ดีๆและก็เป็นคนดีของสังคมนั่นเองดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องรับฟังท่านแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่ดีนั่นเองค่ะและข้อนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะพ่อแม่และผู้ปกครองเอาใจใส่ในด้านการศึกษาของลูกจากที่ครูเล็กได้ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านไหมมีไหมคะมักจะมีคำถามเป็นประจำวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะถามอ่านหนังสือหรือยังถามนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทักษะในเรื่องของการอ่านเขียนนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยิ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเราก็ควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของการอ่านเขียนเป็นพิเศษค่ะครอบครัวนะคะก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กๆนะคะมีทักษะที่ดีขึ้นค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมในครอบครัวหรือว่าการสร้างความสำคัญอันดีในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าครอบครัวไม่ว่าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่หรือว่าครอบครัวที่เล็กมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เหมือนกับเพื่อนแต่การที่เรากลับบ้านไปเนี่ยแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่ถือว่าเรามีครอบครัวไหมคะมีครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราอาจจะอาศัยอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเราแต่เมื่อเรากลับไปบ้านแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่เรานั่นแหละค่ะคือครอบครัวของเรานั่นเองดังนั้นนะคะอยากให้เด็กๆนะคะเห็นถึงความรักและความสำคัญที่ครอบครัวของเราเนี่ยได้มอบให้กับเรานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะเป็นใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานค่ะให้นักเรียนระบายสีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของนักเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูภาพซึ่งใบงานนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตเนี่ยมีภาพทั้งหมดกี่ภาพคะในภาพนี
1: ้6ภาพ
0: 6ภาพด้วยกันและมีภาพไหนบ้างนะที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเราได้บ้างให้เด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาลงมือปฏิบัติในการทำใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการทำใบงานนี้นะคะก็จะมีใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยนะคะคุณครูเล็กนะคะก็ได้จัดทำใบงานที่มีข้อความเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวคุณครูสามารถให้นักเรียนฝึกอ่านได้เลยค่ะในช่วงกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นเช่นกันค่ะและกิจกรรมที่ครูปลายทางจะต้องทําในช่วงปฏิบัติกิจกรรมนะคะให้อธิบายคําชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึงดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทํากิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ในห้องต้นทางของเราเนี่ยบางคนก็ยังเหลือระบายสีอีกนิดหน่อยนะคะและห้องเรียนปลายทางล่ะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วนะคะก็เยี่ยมเลยละค่ะแต่ถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยพร้อมๆกันเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการระบายสีเพิ่มเติมนะคะจากใบงานที่2ของเราเรื่องครอบครัวอบอุ่นมีด้วยกันกี่ภาพคะ
1: 4ภาพ
0: ทั้งหมดมีกี่ภาพทั้งหมดมีกี่ภาพ6ภาพเดี๋ยวเราดูภาพแรกภาพแรกเราเห็นกลุ่มคนในครอบครัวนี้กำลังทำอะไรคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: ทำความสะอาด
0: ช่วยกันทำความสะอาดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะ
1: แกล
0: ้
1: งน
0: ้
1: อง
0: ใช้ความรุนแรงด้วยแบบนี้ดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีนะคะภาพนี้นะคะ
1: ก
0: ิน
1: อาหาร
0: ร่วมกันต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะสวัสดีคุณยายต่อไปค่ะภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายล่ะคะภาพนี
1: ้
0: กำลังช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองเราระบายสีทั้งหมดกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพด้วยกันนั่นก็คือ4ภาพนี้นั่นเองก็เป็นภาพแรกที่ช่วยกันทำความสะอาดและก็ภาพที่เป็นครอบครัวกำลังทานอาหารร่วมกันภาพการยกมือไหว้คุณยายและก็ภาพที่ครอบครัวช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองไหนใครทำถูกหมดเลยบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนไปทางทำถูกเหมือนกันหรือเปล่าคะปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกับครอบครัวได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะคุณครูเล็กมีคำถามค่ะเด็กๆอยากให้เด็กตั้งใจฟังให้ดีนะคะคำถามนี้ค่ะถามว่านักเรียนคิดว่าทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นหรือไม่เด็กๆคิดว่าครอบครัวหรือเปล่าคะที่มีความรักความอบอุ่นจริงๆแล้วนะคะบางครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวสารในโทรทัศน์เนี่ยบางครอบครัวนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความรักความอบอุ่นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนั่นเองซึ่งคุณครูเล็กนะคะอยากฝากให้คุณครูปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตนะคะว่าเด็กนักเรียนของคุณครูคนไหนบ้างที่อาจจะมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะพบว่าเด็กๆคนไหนมีการถูกใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากจนเกินความจำเป็นนะคะสามารถติดต่อไปที่สายด่วนได้ที่เบอร์1300ค่ะเป็นการแจ้งเหตุได้เลยนะคะคุณครูเล็กก็อยากจะฝากไว้ให้กับคุณครูปลายทางช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆแล้วก็พื้นฐานของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆถือว่าเป็นเยาวชนที่สามารถสร้างอนาคตของเราในต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเขาถูกใช้ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นมากเกินไปคุณครูก็สามารถเป็นกระบอกเสียงต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันต่อไปเลยนะคะบทเรียนที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเป็นกุญแจที่สำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์สมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นนั่นเองนะคะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าเราก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยที่สามารถทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นได้นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือว่าอาศัยอยู่กับใครนะคะถ้าหากว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีการอบรมมีการเลี้ยงดูให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้เราก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้เสมอค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีครั้งที่1ค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1 ใบงานที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: ทั้งหมดทำความครบ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: รู้หรือไม่
3: คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศศาลล้มละลายเช่นคดีเกี่ยวกับการจดทะเบียนรับรองบุตรการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแม้ว่าจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐแต่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองจึงต้องฟ้องต่อศาลชำนาญพิเศษเหล่านั้นโดยตรงข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่านบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในชั่วโมงที่แล้วค่ะเด็กๆเราพูดคุยถึงเรื่องการพูดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆในชั่วโมงนี้มันเกี่ยวกับยังอยู่ในเรื่องของการพูดเด็กๆคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราไหมคะไหนใครคิดว่าการพูดมีความสำคัญกับเราบ้างเด็กๆยกมืออย่างมั่นใจเลยเด็กๆคิดว่าการพูดนะคะมีความสำคัญกับเราทุกคนเลยเด็กๆเอามือลงค่ะแน่นอนค่ะเด็กๆการพูดมีความสำคัญกับเรานะคะจากชั่วโมงที่แล้วถ้าเราพูดดีจะเป็นอย่างไรคะเป็นสีแก่ตัวมีคนรักมีคนชื่นชอบนะคะแต่หากเราพูดไม่ดีใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
1: ปากม
0: ีสีปีใหม่บอกว่าปากอาจจะมีสีนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยอาจจะไม่รักนะคะก็หรือว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตก็อาจจะเป็นได้นะคะวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะที่จะออกมาพูดวันนี้มีคนออกมาพูดหน้าห้องอีกเหมือนเช่นเคยนะคะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะอยู่ในเรื่องของการพูดคุณครูมีนิทานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยไหนใครอยากฟังนิทานบ้างคะเด็กๆปลายทางมีใครอยากฟังนิทานบ้างคะถ้าอยากฟังนิทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องแพรพูดเพราะพัทรวลีนิ่มนวลบ่ายอากาศดีที่สนามหญ้าเด็กๆ เริงร่ามาเล่นที่นี่ดูนั่นเครื่องเล่นโดดเด่นหลายสีน่าสนุกดีมีเพื่อนมากมายแพรชอบเหลือเกินม้าหมุนเพลินใจแต่เอ๊ะทำไมใหญ่เพื่อนเมินหนีเพราะแพรว่าเพื่อนใครช่วยเตือนทีแพรพูดอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะแพรพูดไม่เพราะเพื่อนก็สายหน้าใครจะชอบล่ะแพรว่าคนอื่นเพื่อนพากันย้ายไปเล่นม้าลื่นเด็กๆแช่มชื่นเล่นไม้ลื่นกันแพรจึงตามไปเล่นไม้ลื่นนั้นแต่พอเล่นกันไม่นานเท่าไหร่แพรพูดไม่เพราะเพื่อนไม่พอใจหยุดเล่นทันใดไม่มีใครฝืนเพื่อนต่างเปลี่ยนใจไม่เล่นไม้ลื่นปล่อยให้แพรยืนเหงาอยู่คนเดียวดูสิทำไมเพื่อนไม่แลเหลียวเหลือแพรคนเดียวโดดเดี่ยวจริงหนอไม่รู้ตัวแย่แพรพูดไม่เพราะอยากเข้าไปง้อแต่ก็ไม่กล้าแพรเศร้าเมื่อเห็นเพื่อนเล่นชิงช้าเลิกเล่นดีกว่าถ้าเพื่อนไม่สนขอบคุณคุณแม่สอนแพรคิดได้แพรไม่ว่าใครพูดไพเราะดีพูดจาอ่อนหวานทุกวันทุกที่พูดด้วยไมตรีเป็นสิ่งมีค่าแพรเป็นที่รักนับจากนั้นมาถ้อยคำวาจาพาเพื่อนสุขใจพูดคำสุภาพคำหยาบไม่ใช้เพื่อนอยากอยู่ใกล้ไม่มีบาดหมางถ้าเราพูดเพราะใครก็ชอบฟังช่วยสร้างพลังสร้างกำลังใจสารสามัคคีโลกนี้สดใสเริ่มได้ง่ายๆพูดไพเราะเอ่ยจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องอะไรคะ
1: แพรพูดเพราะ
0: เอาเสียงให้ถูกค่ะนิทานเรื่องนิทานเรื่องแพรพูดเพราะนะคะในต้นเรื่องแพรมีนิสัยอย่างไรไหนใครตอบคุณแหม่มได้บ้างในตอนต้นเรื่องใช่ไหมคะวันนี้เราจะอ่านเป็นนิทานพิเศษที่เป็นนิทาน

0: บทร้อยกลองมีใครทราบบ้างว่าตอนต้นเรื่องเนี่ยแพรมีนิสัยอย่างไรทำไมเพื่อนๆถึงไม่มีใครอยากเล่นด้วยน้องทีทัศน์ค่ะ
1: พูดคำหยาบใส่เพื่อนครับ
0: พูดคำหยาบคายใส่เพื่อนมีอะไรอีกคะน้องเบิ้ลค่ะ
2: พูดไม่เพราะครับ
0: พูดไม่เพราะกับเพื่อนๆพอแพรพูดไม่เพราะกับเพื่อนๆเนี่ยมีใครอยากเล่นกับแพรไหมคะไม่มีใครอยากเล่นเลยเพื่อนก็เลยย้ายไปเล่นเครื่องเล่นอื่นใช่ไหมคะพอแพรตามไปเพื่อนก็ย้ายไปอีกนะคะแพรก็เลยพิจารณาตัวเองไปปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคะว่าแพรเนี่ยมีสิ่งอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคุณแม่บอกว่าอะไรคะแพรพูดไม่พอแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะต้องพูดดีๆกับเพื่อนๆใช่ไหมคะเห็นเด็กๆเห็นไหมว่าคำพูดเนี่ยมีความสำคัญกับเราถ้าเราพูดเพราะก็จะมีแต่คนรักมีคนอยากเข้าหาเราแต่ถ้าเราพูดจาไม่เพราะพูดคำหยาบชอบว่าเพื่อนจะเป็นอย่างไรคะเหมือนกับแพรที่อยู่ตอนต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะต้องนำบทเรียนจากนิทานเรื่องแพรพูดเพราะไปใช้นะคะไปปรับวิธีการพูดใหม่นะคะจะได้มีแต่คนรักเรานะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆบทเรียนของเรายังอยู่ในเรื่องของการพูดนะคะก็คือในเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวคำว่าสีนี้หมายถึงสีดำสีขาวสีชมพูหรือเปล่าคะสีนี้สรอีสีสรเปลี่ยนเป็นเสียงซออ่านออกเสียงว่าสีแปลว่าอะไรเด็กๆลองดูจากเรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวถ้าพูดดีจะมีแต่อะไรกับเราคะ
3: ความด
0: ีจะมีแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะคะแก่ตัวเรานั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้พูดขอความช่วยเหลือและพูดขอร้องในโอกาสต่างๆได้รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการพูดขอความช่วยเหลือและพูดในโอกาสต่างๆได้นะคะครูแหม่มสังเกตเด็กๆนะคะเรียกว่าที่อยู่ต้นทางเด็กๆในห้องเนี่ยบางคนเรียกว่าเวลาจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนไม่กล้าพูดเช่นบางคนไม่มีดินสอบางคนไม่มีสีแต่ไม่กล้าพูดยืมเพื่อนมีไหมคะในห้องนี้เพื่อนๆบอกว่ามีแต่ถ้าครูแหม่มเห็นเนี่ยครูแหม่มก็จะบอกกับเด็กๆนะคะให้เรียกว่าเราจะต้องกล้าพูดขอความช่วยเหลือกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับคุณครูหรือว่ากับคนอื่นนะคะจากสถานการณ์ในชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆ สมมุติใช่ไหมคะว่าถ้าเราไปหลงทางกับผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะต้องกล้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองนะคะบทเรียนวันนี้เนี่ยเรียกว่ามีความสำคัญกับเด็กๆนะคะที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะต้องตั้งใจเรียนนะคะเอาละค่ะเด็กๆเห็นว่าคุณแม่ทำไมวันนี้มีนักเรียนมาอยู่ในโทรทัศน์ของเราด้วยคุณแม่มีสื่อดีๆนะคะมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้แล้วสถานการณ์นี้เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆเดี๋ยวจะถามคำถามกับเด็กๆนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: เอ้ากล้ามายืนทำอะไรตรงนี้คะยังไม่กลับบ้านหรอ
4: คุณครูครับช่วยผมด้วยครับผมมารอแม่หน้าโรงเรียนนานแล้วแม่ยังไม่มารับเลยครูช่วยโทรศัพท์หาแม่ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูโทรหาคุณแม่นะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณครูประจำชั้นน้องกล้านะคะตอนนี้น้องกล้ารอคุณแม่อยู่หน้าโรงเรียนคุณแม่มารับน้องกล้าหรือยังคะกำลังมานะคะเดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนน้องกล้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่มารับนะคะ
4: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวคุณครูรอเป็นเพื่อนค่ะ
0: จากสื่อวิดิทัศน์นี้สถานการณ์ในเรื่องเป็นอย่างไรคะไหนใครพอที่จะเล่าสถานการณ์ให้คุณครูฟังได้บ้างน้องค่ะในเรื่องเป็นอย่างไรคะ
5: มีพี่ก้าคน

0: ความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการพูดขอความช่วยเหลือให้พูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังนะคะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฟังนั่นเองนะคะวันนี้นะคะจะมีหลักการพูดอย่างไรเด็กๆต้องติดตามชมนะคะนี่เลยจากข้อความขั้นต้นเป็นการพูดในลักษณะใดคะเด็กๆตอบพร้อมกันค่ะจากลักษณะที่บอกว่าคุณครูครับช่วยโทรหาคุณแม่ให้ผมหน่อยคะเป็นการพูดอะไรคะเด็กๆพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคำถามที่สองนักเรียนเคยพูดขอความช่วยเหลือหรือไม่แล้วได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไรอ่ะใครจะยกตัวอย่างสถานการณ์ให้ฟังบ้างใครเคยพูดขอความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นจากเพื่อนจากคุณครูจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าจากคนแปลกหน้ามีใครบ้างเคยพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นไหนใครเคยพูดขอให้เพื่อนช่วยหยิบของให้บ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มเคยพูดขอความช่วยเหลือให้เพื่อนหยิบของให้ใช่ไหมคะแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดขอความช่วยเหลือเนี่ยน้องปลื้มเคยได้รับการช่วยเหลือไหมคะพอพูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือไหมคะ
1: ช่วยเหลือครับ
0: ช่วยเหลือแล้วเวลาที่น้องปลื้มพูดน้องปลื้มพูดอย่างไรคะ
1: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อย
0: หยิบขวดน้ำให้เราหน่อยอะถ้าเด็กๆได้ยินหยิบขวดน้ำให้เราหน่อยเราจะรู้ไหมคะว่าปลื้มพูดกับใครเราอาจจะระบุชื่อของผู้ที่เราขอความช่วยเหลือเช่นประกรณ์ช่วยหยิบขวดให้เราหน่อยได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะเด็กๆก็จะเป็นการพูดขอความช่วยเหลือที่ครบถ้วนใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูอีกหนึ่งคำถามเมื่อนักเรียนได้รับความช่วยเหลือแล้วทำอย่างไรสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้น้องปื้มขอยืมให้เพื่อนหยิบขวดน้ำให้ใช่ไหมคะแล้วพอเพื่อนหยิบขวดน้ำให้เนี่ยน้องปื้มทำอย่างไรคะ
1: ขอบคุณครับ
0: พูดขอบคุณหรือว่าขอบใจเพื่อนที่ช่วยเหลือเรานะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรือการช่วยเหลือทุกครั้งแล้วนะคะอย่าลืมกล่าวคำขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเราทุกครั้งนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เดี๋ยวเราจะมาดูการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องกันว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างมีขั้นตอนอย่างไรและต้องใช้คำพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้พูดพร้อมไหมคะเด็กๆต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยแต่มีบางคนยังพูดแข่งกับครูแหม่มอยู่เลยเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังและการพูดด้วยนะคะวันนี้เรามาดูกันค่ะเด็กๆการพูดขอความช่วยเหลือและการพูดขอร้องก็คือการใช้ถ้อยคำและกิริยาที่มีท่าทางสุภาพอ่อนน้อมควรที่จะมีคำว่าอะไรในประโยคที่เราพูดคะเด็กๆโปรด
2: กร
0: ุ
2: ณา
0: ช่วยเลือกใช้คำใดคำหนึ่งไม่ต้องใช้ทุกคำเช่นน้องประภัสราคะโปรดกรุณาช่วยครูแมมหยิบไมค์ให้หน่อยแบบนี้ได้ไหมคะก็จะเป็นการใช้คำนะคะที่มากจนเกินไปนะคะเด็กๆก็จะต้องใช้ให้เหมาะสมกับคนที่เราพูดด้วยนะคะแล้วก็เลือกใช้เพียงแค่คำใดคำหนึ่งเท่านั้นนะคะนี่เลยมาดูกันว่าแต่ละคำใช้คำว่าอะไรบ้างนี่เลยการพูดขอความช่วยเหลือสถานการณ์แรกคุณครูครับกรุณาอธิบายการบ้านข้อนี้ให้ผมฟังอีกครั้งได้ไหมครับคำว่ากรุณาเราอาจจะใช้กับคนที่มีอายุมากกว่าเราคำว่าโปรดคำว่ากรุณานะคะจะใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่าเราอย่างเช่นข้อความนี้นะคะต่อไปข้อความที่2เด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกเสียงพร้อมกันนะคะ1 2 3คุณป้าคะช่วยหยิบหนังสือที่อยู่บนโต๊ะให้หนูหน่อยค่ะในประโยคนี้มีคำไหนที่หมายถึงการขอความช่วยเหลือคำว่าช่วยนะคะเก่งมากๆข้อความที่3ค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเสียงพร้อมกันถ้าเด็กๆได้ยินนักเรียนคะช่วยคุณครูถือของหน่อยค่ะได้ยินแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยแต่ถ้าคุณ

0: ที่1ตอบครูแหม่มหน่อยว่าทำไมเด็กๆถึงชอบแบบที่1เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพูดเพราะใช้คำพูดแล้วก็ท่าทางสีหน้าที่เรียกว่าอ่อนน้อมสุภาพกับผู้พูดนั่นเองนะคะเด็กๆก็อย่าลืมนำไปใช้ด้วยนะคะต่อไปปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยนะนี่เป็นปลื้มถ้าเป็นปลื้มปลื้มอยากช่วยไหมคะอยากช่วยแล้วถ้าอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งปลื้มมาช่วยสอนการบ้านหน่อยดิเร็วๆอยากช่วยไหมคะไม่อยากนั่นเองนะคะนี่ใส่หัวเลยนะคะไม่อยากช่วยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆตัวอย่างสถานการณ์ต่อไปอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิ
0: ปลื้มจ๊ะช่วยสอนการบ้านเราหน่อยสิเด็กๆเห็นแบบนี้อยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะอยากช่วยไหมคะไม่อยากเด็กๆบอกเด็กๆบางคนบอกว่าไม่อยากเพราะว่ามีบางคำที่อาจจะไม่เข้าหูเด็กๆอาจจะไม่สุภาพคำว่าอะไรคะสออิสิเหมือนกับเป็นการบังคับขู่เข็นใช่ไหมคะบอกว่าอยากขอความช่วยเหลือเขาก็ต้องพูดด้วยท่าทางคำพูดที่สุภาพไม่ใช่คำพูดที่แกมบังคับเพื่อนนะคะต่อไปนี่เลยอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3แก้วตาช่วยหั่นผักให้แม่นะแบบนี้แก้วตาอยากช่วยคุณแม่ไหมคะแก้วตาบอกว่าเจอคำพูดขอความช่วยเหลือแบบนี้อยากช่วยคุณแม่รีบไปช่วยคุณแม่ทันทีเลยนะคะอีกคำพูดเมงอีกคำพูดหนึ่งถ้าคุณครูเป็นแม่น้องแก้วตาแก้วตามาช่วยหั่นผักหน่อยสิวันๆเล่นแต่โทรศัพท์อยากช่วยไหมคะไม่อยากนะคะแก้วตาใส่หัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้คำพูดให้สุภาพด้วยนะคะต่อไปเด็กๆอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: ได้ไหมจ๊ะขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะ
0: ดาเนียเราขอยืมดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะแบบนี้เป็นการพูดขอความช่วยเหลือไหมคะ
1: เป
0: ็นนะคะถึงแม้ว่าไม่มีคำว่าช่วยโปรดหรือกรุณาแต่ว่าในข้อความนี้ก็เป็นการพูดขอความช่วยเหลือโดยการขอยืมดินสอจากน้องดาเนียนั่นเองนะคะต่อไปนี่เลยเราจะมาทำกิจกรรมพูดอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟังโดยคุณครูจะให้เด็กๆจับคู่คนที่นั่งข้างๆกันไม่ต้องไปเลือกคู่ไกลที่ไหนนะคะช่วยกันคิดสถานการณ์การพูดขอความช่วยเหลือและการแสดงบทบาทสมมติในประโยคนั้นขอให้มีคำว่าช่วยโปรดกรุณาเลือกคำใดคำหนึ่งนะคะโดยเด็กๆยังไม่ต้องบอกสถานการณ์ยังไม่ต้องบอกสถานที่นะคะอาจจะมาแสดงแล้วก็ลองให้เพื่อนๆทายว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไหนนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วคิดกับเพื่อนเบาๆนะคะอยากให้เพื่อนรู้ว่าเราพูดในสถานการณ์ไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางได้เลยค่ะน้องที่ไม่มีคู่นะคะน้องเจด้ามานั่งคู่กับน้องใบภูค่ะมาเลยคู่อื่นคิดไปด้วยนะคะว่าจะทำท่าทางคำพูดอย่างไรใครต้องการขอความช่วยเหลือยกมือนะคะคุยกับเพื่อนต้องใช้คำว่าอะไรเด็กๆคุยกับเพื่อนเวลาขอความช่วยเหลือจะใช้คำว่าอะไรดีคะช่วยลองคิดสถานการณ์ด้วยจะทำอย่างไรไหนไหนลองแอบกระซิบสิคะจะทำอะไรเอ่ยคู่นี้พูดอย่างไรเอ่ยคุยกับครูบ้างสิคะสถานการณ์ไหนเอ่ยแอบกระซิบสถานการณ์ไหนเอ่ย
2: ทีช่วยยืมสอตัวที่เราเลยสิ
0: แล้วทีบอกว่าอะไรคะแล้วหนูต้องพูดว่าเก่งมากค่ะเด็กๆเวลาออกมาแสดงด้านหน้าอาจจะเตรียมพร็อพให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นยืมของ

0: จะหยิบของออกมาด้วยก็ได้นะคะให้เวลาอีก5นาทีเยอะไปไหมคะให้เวลาอีก5นาทีนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆออกมาด้านหน้านะขอยืมดินสอหน่อยสิใช่ได้ไหมไม่ได้ฮะมีคำว่าสิเอาใหม
1: ่ขอยืมดินสอ
0: เด็กๆเวลาที่เราขอบคุณกับขอบใจเนี่ยก็จะมีเรียกว่ามีการพูดที่แตกต่างกันเช่นเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่าขอบใจแต่ถ้าคุยกับผู้ที่มีอายุมากกว่าอาจจะใช้คำว่าขอบคุณนะคะแล้วก็สถานการณ์อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับเพื่อนก็ได้ใครอยากจะแสดงเป็นบทบาทคุณครูก็ได้จะแสดงเป็นบทบาทคนแปลกหน้าแม่ค้าพ่อค้าได้หมดเลยนะคะเด็กๆแสดงเป็นใครเอ่ย
2: เวลาเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันสถานการณ์อะไรคะ
2: เจ้านายช่วยสอนการบ้าน
0: อ่ะได้เลยค่ะให้เวลาอีก3นาที3นาทีเท่านั้นมาด้วย2ตัวนะคะคนละตัวนะขอยืมไมโครโฟนกลุ่มที่1หน่อยค่ะมาหยิบไมโครโฟนตรงนี้นะคะหมดเวลาทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนั่งตัวตรงค่ะไหนใครพร้อมที่จะเป็นดาราแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง10คู่พอไหมคะประมาณ10คู่นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาแสดงบทบาทสมมติด้านหน้านะคะคู่แรกใครอยากออกมายกมือน้องวันใหม่กับคู่หูนะคะมาหยิบไม้ด้านนี้ได้เลยค่ะนี่ค่ะหยิบมาตรงนี้ค่ะไปยืนตรงกลางได้เลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าเพื่อนใช้สถานการณ์ใช้คำพูดขอความช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่นะเด็กๆประเมินหนึ่งครั้งมีคนไม่เป็นผู้ฟังที่ดีไม่เป็นผู้ชมที่ดีถ้าพร้อมแล้วเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเชิญดูสถานการณ์สมมุติของเพื่อนได้เลยค่ะ
3: เมย์ช่วยหยิบปากกาเมจิกให้เราหน่อยสิ
4: ได้สิ
3: ขอบคุณนะ
0: เด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะเด็กๆลองดูสถานการณ์นี้เวลาเรากล่าวพูดขอบคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือเราคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนเราทวนใช้คำว่าอะไรคะขอบใจนะคะเอาละค่ะประมือให้คู่ที่1 นะคะเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับอะไรเอ่ยยืม
5: ช่วย
0: ให้เพื่อนเนี่ยยืมสีใช่ไหมคะช่วยหยิบปากกาเมจิกนะคะแล้วค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้นะคะครูต่อไปใครอยากออกมาน้องเบิ้ลกับน้องปณิดามาเลยน้องเบิ้ลกับน้องปณิดานะคะผู้ฟังดี
6: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
3: ได้สิ
6: ขอบใจนะ
0: ขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะเบิ้ลอยากให้ยืมไหมเบิ้ลอยากให้ยืมไหมอยากให้ยืมไหมเบิ้ลบอกว่าไม่ค่อยอยากให้ยืมเลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าอะไรคะ
5: ส
0: ี่เอาเปลี่ยนคำพูดใหม่ค่ะ
6: เบิ้ลขอยืมดินสอหน่อย
3: ได้สิ
6: ขอบใจนะ
0: แบบนี้ได้พอได้ไหมคะเด็กๆ

0: ได้เก่งมากๆปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปค่ะขอคู่เดี๋ยวดูคนที่อยากตั้งใจออกมาอ่ะสองคนนี้ค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
1: ตาลช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
1: ขอใจมากๆนะ
0: ของอยู่ไหนคะเนี่ยของอยู่ไหนเอ่ยเก่งมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยอยากเห็นสถานการณ์อื่นที่แปลกตาจากการช่วยหยิบของยืมของมีสถานการณ์อื่นอีกไหมคะสองคนนี้ค่ะมาเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเด็กๆที่อยู่ต้นทางได้เลยนะคะเริ่มได้เลยค่ะ1 2 3
3: เจ้านายช่วยสอนการวาดเราหน่อย
2: โอเคได
3: ้ขอบใจนะเจ้านาย
0: เก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยแต่ครูแมมสังเกตเห็นหลายๆคนที่ขอความช่วยเหลือเด็กๆจะพูดจบเพียงแค่ว่าขอช่วยสอนการบ้านเราหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะใส่หางเสียงถ้าเด็กๆพูดเพราะพูดมีหางเสียงหางเสียงคืออะไรใครรู้บ้างเวลาที่เราพูดสนทนาเราอาจจะมีคำพ่วงคำท้ายเช่นผู้ชายหางเสียงของผู้ชายเป็นคำว่าอะไรคะครับแล้วผู้หญิงล่ะคะค่ะแบบนี้อาจจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักแสดงของเรานะคะคู่ต่อไปน้องค่ะมาเลยเด็กๆอาจจะเติมบทสนทนานะคะเหมือนกับเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเราเวลาที่เราใช้ชีวิตประจำวันนะคะ
1: ก่อนช่วยครูถือของหน่อยได้ไหม
2: ได
1: ้ครับขอบคุณนะ
0: คู่นี้ผู้ที่ขอความช่วยเหลือเป็นอย่างไรคะลืมพูดบทที่พูดว่าขอบใจเวลาได้รับความช่วยเหลือนะคะคนที่เป็นคนช่วยต้องเป็นคนย้ำเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ช่วยไม่เป็นไรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยคู่นี้ปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยนะคะคู่ต่อไปค่ะน้องทีทัศน์ค่ะอยากเห็นเด็กปลายทางจังเลยว่าตอนนี้เนี่ยเด็กปลายทางทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างนะคะในห้องคงวุ่นวายบ้างนะคะรบกวนครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะมาเลยค่ะ
4: พูดดิแล้วขอยืมที่สอนหน่อยสิ
2: โอเคเอาไป
4: ขอบคุณ
0: เด็กๆลองดูคู่นี้ขออีกหนึ่งครั้งค่ะคู่นี้น้องทิทัศน์พูดว่าอะไรคะ
2: ขอบคุณ
0: เอาใหม่เริ่มตั้งแต่แรกค่ะเด็กๆลองดูคู่นี้นะคะ
4: แล้วขอยืมพี่สอนหน่อยสิ
2: เอาไปสิ
4: ขอบใจนะ
2: โอเค
0: เด็กๆลองดูเราขอยืมดินสอหน่อยสิเป็นอย่างไรคะไม่ค่อยเรียกว่าใช้คำไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหัดพูดใหม่นะปรบมือให้คู่นี้ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปขออีก2คู่ค่ะน้องค่ะมาเลยหนึ่งสองสาม
1: เธอช่วยเราถือของหน่อยได้ไหม
2: ได้สิ
1: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้ค่ะถ้าเป็นครูแหม่มถ้าคุณแหม่มเป็นคนขอยืมคุณครูแหม่มจะใช้เรียกเพื่อนน้องชื่ออะไรนะคะ
5: ต้นหอม
0: เราขอยืมกระเป๋าดินสอหน่อยจ้าแล้วถ้าน้องต้นหอมให้ยืมเราจะพูดว่า
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบใจขอบใจจ้ะใช้หางเสียงเข้าไปด้วยนะคะคู่ต่อไปค่ะมาเลยใครอยากออกมาเอ่ย1 2 3น้องค่ะมาเลยค่ะน้องเจด้ากับน้องใบพลูนะคะปรบมือให้เพื่อน

0: น้องเจด้านี่ชั่วโมงที่แล้วเป็นนักเต้นใช่ไหมคะวันนี้จะรับบทนักแสดงนะคะเอาละค่ะพร้อมกัน1 2 3
1: เจด้าช่วยครูถือของหน่อยจ้า
2: ได้เลยค่ะ
1: ขอบใจจ้า
0: เด็กๆนี่มาแปลกใหม่คุณแม่ต้องการสิ่งที่แปลกใหม่วันนี้น้องใบภูแสดงเป็นใครคะ
1: ครูค่ะ
0: คุณครูกับ
2: นักเรียน
0: นักเรียนนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้คู่นี้ค่ะเก่งมากๆเลยสถานการณ์ต่อไปใครอยากมาแสดงกับคุณแม่บ้างใครอยากมาแสดงกับคุณแม่บ้างน้องอีฟมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ทำของตกน้องอีฟมาเลยค่ะน้องอีฟมาเลยน้องเกียร์ไนท์มาด้วยนะคะเอาละค่ะคุณครูยืมพ็อปหน่อยนะคะสมมติว่าคุณครูกำลังเดินมาอุ้ยวันนี้อากาศดีจังเลยค่ะสอนนักเรียนต้องสนุกมากแน่ๆเลยอุ้ยดินสอตกช่วยคุณครูหยิบดินสอหน่อยได้ไหมจ๊ะ
1: ได้ค่ะนี่ค่ะ
0: ขอบใจจ้าเก่งมากๆเลยประมือให้เพื่อนค่ะนี่เลยสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะเอาอีกไหมคะ
3: เอาอ
0: ีกไหมคะเอาอีกอีกสถานการณ์หนึ่งคุณครูจะเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่ชายหาดหัวหินไหนใครอยากมาแสดงกับคุณครูบ้างเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมาน้องตะวันมาค่ะสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่น้องตะวันพัดหลงกับผู้ปกครองที่มาเที่ยวชายหาดหัวหินอยากตามหาผู้ปกครองตอนนี้คุณแม่กำลังสับมะละกออยู่ลืมไมค์ค่ะค่ะมาเลยค่ะสับมะละกออยู่ค่ะส้มตำจ้าส้มตำ
1: คุณครูครับ
0: ครูแสดงเป็นป้าขายส้มตำค่ะเอาใหม่สับส้มตำอยู่มาเลยค่ะ
1: ป้าครับผมลงทางจากคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ให้ผมหน่อยครับ
0: ได้เลยจ้าเบอร์อะไรจ้า
1: 0969987936ครับ
0: ได้เลยจ้าประมือให้ตะวันเก่งมากๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนี่ก็คือตัวอย่างสถานการณ์นะคะที่เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะช่วยกันคิดแล้วก็ใช้บทสนทนานะคะการพูดขอความช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะใครคิดว่าตัวเองเนี่ยพูดขอความช่วยเหลือได้ประทับใจผู้ฟังบ้างเด็กๆทุกคนเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะคุณครูก็ประเมินให้เด็กๆเนี่ยเรียกว่าผ่านการพูดนะคะการพูดขอความช่วยเหลือได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมของเด็กปลายทางแล้วก็คือใบงานที่7เรื่องพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะนี่เลยใบงานจะเป็นสถานการณ์ต่างๆให้เด็กๆลองคิดบทสนทนาหรือการพูดขอความช่วยเหลือเช่นสถานการณ์แรกหากนักเรียนมาโรงเรียนแล้วรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรไหนใครจะสมมุติบ้างว่าจะพูดกับใครใครจะยกตัวอย่างบทสนทนาบ้างคะน้องค่ะน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์จะพูดกับใครและใช้คำพูดอย่างไรคะ
1: คุณครูครับผมปวดหัวครับช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยครับ
0: เก่งมากประมือให้น้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์บอกว่าจะพูดกับคุณครูโดยใช้คำพูดที่ว่าคุณครูครับผมรู้สึกปวดหัวหรือว่าวิธีการเขียนคำว่าปวดหัวในภาษาเขียนเนี่ยเราจะใช้คำว่าปวดศีรษะคุณครูครับผมปวดศีรษะรบกวนคุณครูช่วยพาผมไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมครับแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรจะขอความช่วยเหลือกับใครดีคะเพื่อนใช้คำพูดว่าอย่างไรดีน้องณัฐารินีค่ะน้องณัฐารินีจะใช้คำพูดกับเพื่อนว่าอย่างไรคะ
1: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: นี่เธอเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมเป็นคำพูดที่สุภาพไหมคะเด็กๆ ไม่ค่อยคนพูดเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ค่อยไม่อยากให้ยืมหรือว่าปฏิเสธความช่วยเหลือเปลี่ยนคำพูดใหม่ลองใช้คำพูดใหม่ค่ะเดี๋ยวคุณครูให้โอกาสอีกหนึ่งครั้งนะคะทีนี้ใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานกับเพื่อนค่ะ
1: เราขอดูหนังสือด้วยได้ไหม
0: อาจจะพูดว่าประกอบเราขอดูหนังสือด้วยได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะเด็กๆส่วนสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรหรือว่าพูดกับคนในชุมชนว่าอย่างไรอยากให้สะอาดก็คืออาจจะแบบว่าช่วยกันอะไรคะรักษาความสะอาดหรือว่าช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังเพื่อชุมชนของเราจะได้สะอาดแบบนี้นะคะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย116นะคะทำได้เลยเด็กๆมีตัวอย่างอยู่ที่หน้า115เด็กๆลองศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองได้เลยนะคะเขียนเลยสถานการณ์แรกหากรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรพูดกับเพื่อนได้ไหมคะอาจจะอันดับแรกถ้าไม่มีคุณครูอยู่ในห้องนะคะเด็กๆก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนว่าเรารู้สึกไม่สบายเลยเธอช่วยพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหมแบบนี้นะคะเขียนได้หมดเลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะคะแต่ว่าต้องใช้ถ้อยคำที่เรียกว่าสุภาพนะคะแล้วก็พูดในเชิงขอความช่วยเหลือไม่ใช่เชิงบังคับเช่นวันใหม่เราปวดหัวช่วยพาไปห้องพยาบาลได้ไหมได้ปะแบบนี้อยากช่วยไหมคะไม่อยากช่วยนะคะเด็กๆลงมือเขียนได้เลยน้องเนี่ยคือ1เส้นค่ะ1เส้นเขียนข้างบนอันนี้ไม่ใช่เส้นบรรทัดนะคะถูกต้องแบบนี้นะคะไม่งั้นมันจะตัวใหญ่ไปนะคะนั่งตัวตรงๆค่ะทำงานนั่งตัวตรงๆนั่งอยู่ในโต๊ะของตัวเองถ้าเด็กๆคิดไม่ออกปรึกษากับเพื่อนที่เป็นคู่ของเราได้เลยนะคะสถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรน้องตะวันช่วยคุณแม่หน่อยได้ไหมเราจะพูดว่าอย่างไรดีคะเหตุการณ์ที่2ไม่ได้นำหนังสือมาจะพูดอย่างไรกับเพื่อนดีเอ่ยใช้ไม้ได้เลยค่ะ
1: เธอฉันขอดูสมุดหน่อยได้ไหม
0: ครับได้ไหมจ๊ะได้ใช่ไหมคะถ้าครูบอกว่ากล้าไม่ได้เอาหนังสือมายืมดูด้วยดิอยากให้ยืมไหมคะไม่อยากนะคะ

เดี๋ยวขอตัวแทน2คู่ได้ไหมคะคู่ที่1ทั้งเด็กต้นทางและเด็กปลายทางออกมาแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับสถานการณ์ที่1คือถ้าเด็กๆรู้สึกไม่สบายมาโรงเรียนแล้วไม่รู้สึกไม่สบายนะคะจะพูดกับใครว่าอย่างไรโดยการออกมาแสดงบทบาทสมมติหน้าห้องโดยใช้บทสนทนาหรือคำพูดประโยคที่เด็กๆ เขียนลงในแบบฝึกหัด นะคะแล้วก็สถานการณ์ที่2หากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรในห้องนี้ใครอยากเป็นตัวแทนสถานการณ์แรกบ้างน้องปลื้มเอาคนที่ยังไม่ได้ออกมานะคะน้องปลื้มกับเรมมี่เป็นสถานการณ์แรกนะคะใครอยากเป็นสถานการณ์ที่2ออกมายังคะออกมาแล้วขอให้เพื่อนคนอื่นบ้างนะคะใครยังไม่ออกมาบ้างสตางช่วยสตางกับน้องชื่ออะไรนะคะน้องมอสกับน้องสตางช่วยเป็น

งบทบาทสมมุติสถานการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ครูกำลังพูดขอความช่วยเหลืออยู่นะเนี่ยนักเรียนช่วยเป็นนักแสดงเป็นดาราแสดงบทบาทสมมุติในเหตุการณ์ที่2ได้ไหมคะได้ครับเก่งมากเลยนะคะเตรียมตัวไว้นะคะเดี๋ยวจะให้ออกมานะห้องพยาบาลถูกต้องค่ะพยาบาลเขียนแบบนี้เลยบออารอบานค่ะรอลิงนะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะคะเด็กๆ5นาทีนะคะ

0: ่งมากค่ะไหนคุณครูขอดูหน่อยนะข้อที่2คำว่าจ้าจ้าในบทสนทนาจะต้องมีวรรณยุกต์ด้วยนะคะไม้ตรีนะคะจ้าจ้าช่วยชออวยช่วยสะกดคำว่าช่วยค่ะตัวสะกดต้องเป็นตัวอะไรคะยอยักษ์ค่ะเก่งมากน้องนัทธาลินีไวค่ะแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะนะคะเด็กๆคำว่านะคะคำว่าคะมีวรรณยุกต์ไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคะเดี๋ยวลบวรรณยุกต์นะลบออกใหม่นะคะเก่งมากมีเพื่อนทำเสร็จแล้วทั้ง3สถานการณ์นะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเร่งมือเลยนะคะ

0: ครจะเป็นคนพูดขอความช่วยเหลือคะมอสโอเคเด็กๆหมดเวลาวางดินสอค่ะประมือให้ตัวเองประมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งร้องเฮเฮ
1: เฮ
0: เฮมาดูสถานการณ์แรกอย่างรวดเร็วเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะเด็กๆปลายทางนะคะออกมาแสดงบทบาทสมมุติด้วยนะมาเลยเด็กๆประมือให้เพื่อนค่ะผู้ฟังที่ดีต้องฟังเพื่อนด้วยนะคะ1 2 3
2: เป็นมีดเรารู้สึกปวดหัวพาเราไปห้องพยาบาลหน่อยได้ไหม
3: ได้จ้ะ
0: ผู้พูดขอความช่วยเหลือเมื่อพูดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนช่วยเหลือแล้วเราต้องทำอย่างไรคะ
2: ขอบใจนะ
0: เก่งมากๆประมือให้คู่นี้นะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสถานการณ์ที่2ค่ะนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรออกมาได้เลยค่ะมาเลยไม่เป็นไรค่ะเอาถือคนละตัวเลยค่ะเดี๋ยวประมือให้นักแสดงคู่ที่2ค่ะเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการยืมหนังสือนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยได้ไหม
3: ใช่จ้ะ
4: ขอบใจนะ
0: เด็กๆครูไม่ได้ยินเพื่อนเลยเด็กๆเงียบนะคะนักแสดงพูดเสียงดังๆนะคะขออีกหนึ่งรอบนะคะ1 2 3
4: นี่สตางค์เราขอยืมหนังสือดูด้วยไหม
3: ได้จ้ะ
4: ขอบใจ

0: เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้คู่นี้นะคะหยิบไมค์เข้าไปได้เลยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะมาดูนะคะสถานการณ์ของเราสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์ที่3หากนักเรียนต้องการให้ชุมชนของนักเรียนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ครูดูของน้องธนพรน้องธนพรบอกคุณแม่หน่อยค่ะจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคะ
1: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะ
0: ช่วยกันเก็บขยะด้วยนะคะเยอะแยะมากๆประมือให้น้องธนพรค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณครูนี่เฉลยกิจกรรมของเราหากนักเรียนรู้สึกไม่สบายนักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรตัวอย่างสถานการณ์ของคุณแม่ก็คือคุณครูคะหนูรู้สึกปวดศีรษะช่วยพาหนูไปห้องพยาบาลได้ไหมคะนะคะนี่ก็คือประโยคการพูดขอความช่วยเหลือนะคะต่อไปหากนักเรียนไม่ได้นำหนังสือมานักเรียนจะพูดกับใครว่าอย่างไรนี่เลยปลายฝนเราไม่ได้นำหนังสือเรียนมาเราขอดูกับเธอได้ไหมจ๊ะแบบนี้นะคะไพเราะไหมคะไพเราะสนองหูมากเลยนะคะและข้อสุดท้ายหากต้องการให้ชุมชนสะอาดน่าอยู่นักเรียนจะเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ว่าอย่างไรคุณครูก็จะเขียนว่าขอความกรุณาทิ้งขยะให้ลงถังและโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อชุมชนของพวกเรานั่นเองนะคะกิจกรรมต่อไปให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดภายใน3วินาทีเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางดูสถานการณ์และบทสนทนาบทบาทสมมุติของครูแมมว่าเด็กๆอยากช่วยหรือไม่ช่วยถ้าเด็กๆอยากช่วยให้เด็กๆทำอย่างไรดีให้เด็กๆกดไลค์ช่วยค่ะช่วยครับลองทำสิ
2: ช่วยค
0: ่
2: ะ
0: แต่ถ้าคำพูดเนี่ยไม่สุภาพไม่เหมาะสมที่จะช่วยเราสามารถปฏิเสธได้โดยการทำไม่ช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูสถานการณ์แรกเป็นเรื่องของการพูดดีเป็นสีแก่ตัวใช่ไหมคะในเรื่องของความช่วยเหลือนะมาดูการสถานการณ์แรกกิจกรรมช่วยหรือไม่การดาจ๊ะฉันทำดินสอตกหล่นลงไปใต้เก้าอี้ของเธอช่วยเก็บให้ฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะให้ช่วยเก็บให้ฉันหน่อยนะจ๊ะช่วยหรือไม่ช่วย1 2 3
2: ช่วย
0: ช่วยเพราะว่าอะไรมีใครบอกคุณแม่ได้บ้างเพราะว่าอะไรคะ
2: พ
0: ี่
2: ค่ะ
0: พูดมีหางเสียงพูดจาไพเราะมั้ยคะ
2: ไพเราะ
0: ไพเราะนะคะต่อไปนี่ต้นน้ำมาช่วยลบกระดานสิมัวแต่เล่นอยู่ได้ช่วยหรือไม่ช่วยคะ
2: ไม่ช่วย
0: ไม่ช่วยต่อไปน้องๆคะกรุณาปิดไฟและพัดลมหลังออกจากห้องด้วยนะคะ
2: ช่วยค่ะ
0: ช่วยปฏิบัติตามนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปสมใจไปหยิบไม้กวาดมาให้ฉันเดี๋ยวนี
2: ้ไม่
0: ช่วยทำไมถึงไม่ช่วยคะพูดไม่มีหางเสียงแล้วใช้คำพูดสุภาพไหมคะ
2: ไม
0: ่สุภาพไม่เหมาะกับการพูดขอความช่วยเหลือนั่นเองนะคะต่อไปคนไข้ครับโปรดงดใช้โทรศัพท์นะครับจะปฏิบัติตามไหมคะ
2: ปฏิบ
0: ั
2: ติ
0: ขอความช่วยเหลือแบบนี้ช่วยหรือไม่ช่วยคะจะปฏิบัติตามไหมปฏิบัติตามกดไลค์เลยค่ะจะปฏิบัติตามนะคะต่อไปบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของขอบคุณเป็นขอโทษได้นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้ใบงานที่9เรื่องขอบคุณเป็นขอโทษได้สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนในเรื่องของพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะพอเวลามีคนพูดเพราะๆกับเราเรารู้สึกอย่างไรคะชอบหรือไม่ชอบ
2: ชอบ
0: ชอบหรือไม่ชอบคะไหนใครชอบคนที่พูดเพราะๆกับเด็กๆบ้างเอามือลงค่ะแล้วพี่เด็กๆปลายทางหรือเด็กๆต้นทางคนไหนชอบคนที่พูดจาไม่เพราะไม่สุภาพกับเราบ้างคะก็คงไม่มีใครที่จะชอบคนที่พูดจาไม่ไพเราะไม่สุภาพกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องใช้คำพูดที่เรียกว่าสุภาพอ่อนน้อมกับผู้ที่ฟังผู้ที่เราพูดด้วยนะคะจะได้เป็น สีแก่ตัวเราเป็นสิริมงคลจะได้มีแต่คนรักมีแต่คนเอ็นดูนะคะวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆไปด้วยนะคะวันนี้ค่ะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรา

0: เงาของศิลปะป้องกันตัวของไทย
1: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
2: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: การโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าคงสบายดีทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยดาเนียลูก
1: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบการลบ2ขั้นตอน
0: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาลบ2ขั้นตอนใช่ไหมครับซึ่งเราเรียนไปในตอนแรกเรียบร้อยแล้วในวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันนะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนในตอนที่2นะครับเป้าหมายการเรียนรู้อย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้นะแก้ปัญหาได้ให้เหตุผลได้นะอย่างเช่นเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาเราต้องให้เหตุผลได้ว่าเพราะอะไรเราถึงเขียนประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะนั้นนะครับและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้อธิบายได้บอกขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้นะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนกันก่อนนะคุณครูเดินทางไปที่ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างขายมากมายเลยนะมาดูอย่างแรกก่อนนะครับปากกานะปากการาคาด้ามละ25บาทมีอะไรอีกนะมีอะไรครับ
2: สีเมจิก
0: ใช่ไหมสีเมจิกราคาเท่าไหร่เอ่ย
2: 40
0: ราคา40บาทนะสีเทียนละลูกกี่บาทครับ
2: 5
0: ราคา35บาทมีอะไรอีกนะโอ้มีกระเป๋าดินสอด้วยราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: บาทมีปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ
2: 40
0: บาทนะแล้วอันนี้อะไรลูกภาพนี้อ๋อเป็นกล่องดินสอใช่ไหมเอ่ยราคาเท่าไหร่ครับ
2: 55
0: ราคา55บาทและสุดท้ายเลยนั่นก็ค
2: ือ
0: สีไม้นั่นเองนะครับสีไม้ราคาเท่าไหร่ครับ
2: 150
0: ราคา150บาทโอ้มีกี่อย่างลูกขายในร้านนี
2: ้7อย
0: ่
2: าง
0: มีทั้งหมด7อย่างเลยใช่ไหมครับคุณครูถามว่าถ้านิดหน่อยนะนิดหน่อยจะไปซื้อร้านนี้เขาซื้ออะไรบ้างนะครับสถานการณ์แรกนิดหน่อยซื้อปากกา1ด้ามสีไม้1กล่องและกระเป๋าดินสอ1ใบนิดหน่อยซื้อของทั้งหมดกี่บาทนิดหน่อยซื้ออะไรบ้างครับเนี่ยใครตอบครูได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ
1: ์ซื้อปากกา1ด้าม
0: ซื้อปากกา
1: ซื้อสีไม้1กล่องซื้อกระเป๋าดินสอ1ใบครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้ชัยพึกหน่อยเยี่ยมมากนะโจทย์ถามว่านิดหน่อยทำไมซื้อของทั้งหมดกี่บาทใช่ไหมมาดูราคากันก่อนเมื่อสักครู่นี้ปากการาคาด้ามละ25บาทใช่ไหมสีไม้ราคา150บาทใช่ไหมครับและสุดท้ายกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ครับ
2: 60
0: บาทเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมถ้าเราจะช่วยนิดหน่อยคิดเราช่วยเป็นเครื่องคิดเลขให้นิดหน่อยได้ไหมว่านิดหน่อยจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทให้เด็กๆ เขียนประโยคสัญลักษณ์ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้ครูดูหน่อยว่าถ้าเราจะหาว่านิดหน่อยต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทหรือซื้อของทั้งหมดกี่บาทจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรลงมือเลยครับประโยคสัญลักษณ์นะกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อย กลุ่มที่1เรียบร้อยและตามมาด้วยกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ก่อนเพื่อนเลยกลุ่มที่4ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกตอบคุณครูหน่อย
3: 25บวก150บวก60ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: กลุ่มอื่นได้เหมือนเพื่อนไหมกลุ่มที่1ได้เหมือนกลุ่มที่4ไหมเหมือนนะกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่5เหมือนไหมกลุ่มที่5ไม่เหมือนกลุ่มที่5ได้ว่าอย่างไรลูกบอกคุณครูหน่อย
3: 150บวก1บวก60บวก25
0: อ๋อเพื่อนนำราคาของสีไม้ใช่ไหมบวกกับราคาของกระเป๋าดินสอแล้วก็บวกกับราคาของปากกานะเราอาจจะบวกจำนวนใดก่อนก็ได้นะครับก็สามารถเขียนได้ในลักษณะนั้นได้เช่นกันอ่ะปรบมือให้ทุกคนเลยและปลายทางล่ะครับได้เหมือนกันไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนควรจะได้นั่นก็คือ25บวกด้วย150บวกด้วย60เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะเอ๊ว่าแต่ผลบวกนั้นเท่ากับเท่าใดเด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยได้ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ผลบวกเท่าไหร่ครับช่วยกันคิดเลยได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะกลุ่มใดได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถูกต้องหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มใดได้คำตอบอีกกลุ่มที่3ได้คำตอบแล้วนะกลุ่มที่1ได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันดีกว่านะจากประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้25บวกด้วย150บวกด้วย60เท่ากับจำนวนใดนั่นก็คือเท่าไหร่235นั่นเองนะครับดังนั้นเราจึงสามารถตอบได้ว่านิดหน่อยซื้อของทั้งหมด235บาทนั่นเองนะเพราะว่า25บวก150บวก60เท่ากับ235นั่นเองนะครับกลุ่มใดถูกต้องบ้างยกมือต้องนะ2กลุ่มนะครับเยี่ยมมากนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะครับสถานการณ์ที่2นะต้นซื้อกล่องดินสอ1กล่องใช่ไหมครับและปากกาเน้นข้อความ2ด้ามต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาทต้นเขาซื้ออะไรบ้างธนพรลูกต้นก็ซื้ออะไรบ้างครับ
1: ซื้อกล่องเด็ดกล่องดินสอปากกา
0: ปากกาและปากกาเน้นข้อความนะครับปากกาเน้นข้อความนะปากกาเน้นข้อความกี่ด้ามเอ่ย
1: 2ด้าม
0: 2ด้ามเอาประมือให้ธนพรหน่อยเยี่ยมแม่ถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์แน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องมาดูราคาก่อนใช่ไหมว่าอ๋อกล่องดินสอราคาเท่าไหร่นะครับกล่องดินสอราคาเท่าไหร่เอ่ย55บาทนะครับปากกาเน้นข้อความราคาด้ามละ40บาทจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าต้นซื้อของทั้งหมดกี่บาทได้อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์สิครับกลุ่มที่2เสร็จแล้วแต่ตรวจสอบอีก1ครั้งนะ กลมที่3ตรวจสอบอีก1ครั้งปากกาเน้นข้อความกี่ด้าม2ด้ามนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่1เรียบร้อย

0: เขาซื้อปากกาเน้นข้อความ2ด้ามนะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยและกลุ่มที่3เรียบร้อยกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนหน่อยว่าได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรวันใหม่ลูก
1: 55

0: ื้อของทั้งหมดกี่บาท
1: แสดงว่าต้องเอานำอะไรมาบวกกัน
0: 55บวก40บวก40
1: นั่นคือนำราคาของแต่ละอย่างมาบวกกันใช่ไหมครับกลุ่มอื่นแล้วลูกปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยกลุ่มอีก4กลุ่มได้ประโยคสัญลักษณ์เหมือนเพื่อนไหมมีใครแตกต่างไหมลูกมีใครแตกต่างไหมไม่มีนะแล้วปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นก็คือ55บวก40บวก40เท่ากับจำนวนใดคำตอบคือเท่าไหร่ครับ
2: 100
1: เท่าไหร่เอ่ยช่วยคิดในใจได้เลยจำนวนไม่มากทีทัศน์ลูกได้เท่าไหร่ยกมืออย่างรวดเร็วเลย
3: 145ครับ
1: เท่าไหร่นะ
3: 145ครับ
1: 145ยังไม่ใช่นะเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
4: 135ครับ
1: 135เป็นใครได้135บ้างยกมือใครได้คำตอบอื่นยกมือเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนั่นเองนะนักเรียนคิดยังไงลูกเราก็นำอาจารย์นำ55บวกด้วย40ใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับได้95บวก40ได้135หรือเราอาจจะนำ40บวก40ก่อนได้ไหม
2: ได
1: ้40บวก40ได้80แล้วนำ80บวกด้วย55ได้ไหม
2: ได
1: ้เช่นกันนะครับก็จะเท่ากับ135นั่นเองฉะนั้นเราจึงได้ว่าต้นซื้อของทั้งหมด135บาทนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปให้เด็กๆช่วยคุณครูคิดหน่อยนะรอบนี้เป็นใครเอ่ยรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและครับ

0: รอบนี้มีจำนวนเงินของคนซื้อด้วยนะนั่นคือพี่พลอยใช่ไหมครับพี่พลอยมีเงินเท่าไหร่นะอ๋อพี่พลอยมีเงิน200บาทใช่ไหมซื้ออะไรบ้างครับเปมี่พี่พลอยซื้ออะไรบ้าง
1: สีเทียน2กล่องค่ะ
0: ซื้อสีเทียน2กล่องนั่นเองนะครับมาดูนะสีเทียนนะครับราคา35บาทนะต่อ1กล่องใช่ไหมเอ๊ะแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์อย่างไรเพื่อหาว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทเด็กๆลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาสิครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยครับเขียนออกมาแล้วชูจะดูว่ากลุ่มใดเสร็จก่อนปลายทางนะครับชูขึ้นเลยนะถ้าเราคิดออกเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีใครเขียนแตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมนะเดี๋ยวจะดูว่ามีคนเขียนแตกต่างบ้างไหมนะกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่5เมื่อสักครู่นี้ได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรบอกเพื่อนให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: 200ลบ35ลบ35ครับ
0: 200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมกลุ่มอื่นแล้วลูกใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากเพื่อนมีไหมใครเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่แตกต่างบ้างครับกลุ่มที่1เหมือนกลุ่มที่5ไหมเหมือนกันกลุ่มที่2แล้วลูกเหมือนกลุ่มที่3กลุ่มที่4มาดูประโยคสัญลักษณ์และปลายทางแล้วครับเหมือนเพื่อนๆต้นทางไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะประโยคสัญลักษณ์นะครับของครูคือ200ลบด้วยวงเล็บเปิด35บวกด้วย35วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดหรือ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดนั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยแต่เด็กๆสังเกตว่าคุณครูเขียนได้อีกหนึ่งลักษณะใช่ไหมว่าอะไรเอ่ย200ลบด้วย

0: ผลบวกหรือผลรวมของราคาของอะไรสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองเราอาจจะนำราคาของสีเทียน2กล่องมารวมกันก่อนได้ไหมเวลาเราจะจ่ายเงินได้ใช่ไหมครับและเราก็นำจำนวนเงินนั้นลบด้วยราคาของสีเทียนจำนวน2กล่องนั่นเองนะครับหรือเราอาจจะลบด้วยราคาของสีเทียนทีละกล่องได้ไหมได้เช่นกันนะครับก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาในลักษณะนี้นะอาจจะได้ทั้ง2แบบและปลายทางละครับได้แบบคุณครูไม่เอ่ยหวังว่าคงได้นะแต่ผลบวกแต่ผลบวกในนี้จะได้เท่าไหร่และเมื่อเราหาผลลบออกมาเราจะได้เท่าไหร่ในประโยคสัญลักษณ์นี้นะในประโยคสัญลักษณ์แรกที่ครูนำเสนอนี้นะครับหรือถ้าเราจะหาผลลบนะครับของ200ลบด้วย35ลบด้วย35เท่ากับจำนวนใดเราจะหาคำตอบได้เท่าไหร่เด็กๆลองช่วยกันคิดสิครับช่วยกันคิดสิได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วเยี่ยมมากกลุ่มที่4ลองตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งนะกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอกลุ่มที่1นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่4นะตรวจสอบอีกหนึ่งครั้งกลุ่มที่1กลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่4เสร็จยังปลายทางแล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบก็คือ130นั่นเองประเมินตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับ130นะหาได้ยังไงลูกถ้าเราดูจากประโยคสัญลักษณ์แรกเราจะหาได้ยังไงแล้วประโยคสัญลักษณ์แรกเราจะนำ200ลบด้วย35ได้ไหม ต้องหาอะไร หาผลรวมของราคาของสีเทียนก่อนใช่ไหมต้องนำ35บวกด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการในวงเล็บก่อนนะบวกในวงเล็บก่อนได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่ปลื้ม35บวก35เท่ากับ
1: 70ครับ
0: เยี่ยมมากได้70นั่นเองนะครับได้70นะแล้วนำ200ลบด้วย70ก็จะเหลือเท่าไหร่ลูก130หรืออีกวิธีการนึงนั่นก็คือนำ200ลบด้วย35ก่อนใช่ไหมครับดำเนินการจากซ้ายไปขวา200ลบด้วย35แล้วเท่าไหร่ลูกแล้วเท่าไหร่165ใช่ไหมนะตรงนี้ได้165นะแล้วนำ165ลบด้วย35ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับก็จะเหลือ130นั่นเองฉะนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าพี่พลอยเหลือเงินกี่บาทลูก130บาทนั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ถัดไปนะรอบนี้ไม่ใช่พี่พลอยแล้วโอ้ยมีหลายคนมาช้อปปิ้งร้านนี้เลยใช่ไหมครับนะมาเลือกซื้อร้านนี้เยอะเลยนะครับรอบนี้เป็นใครอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณพ่อมีเงิน100บาทซื้อสีเมจิก1กล่องกระเป๋าดินสอ1ใบคุณพ่อเหลือเงินกี่บาทเอ๊คุณพ่อมีเงินกี่บาทนะวันใหม่ลูกคุณพ่อมีเงินกี่บาท
1: คุณพ่อมีเงิน100บาทค่ะ
0: คุณพ่อมีเงิน100บาทใช่ไหมแล้วคุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้าง if คุณพ่อเลือกซื้ออะไรบ้างครับ
2: กระเป๋าดินสอ1ใบค่ะ
0: และซื้ออะไรอีก
2: เ ซีเมจิกค่ะ
0: ซีเมจิกแมนกี่กลองเยี่ยมมากประมืออีฟหน่อยเยี่ยมมากมาดูกันนะสีเมจิกราคา40บาทใช่ไหมครับและกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่ลูกกระเป๋าดินสอราคาเท่าไหร่60บาทถ้าเราต้องการเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาว่าพ่อเหลือเงินกี่บาททั้งต้นทางและปลายทางจะเขียนได้อย่างไรลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์ครับร่วมด้วยช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันนะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้น่าจะเป็นอะไรกลมที่3เสร็จเรียบร้อยนะกลมที่4เรียบร้อยกลมที่5เรียบร้อยกลมที่1เรียบร้อยกลมที่2แล้วลูกกลมที่2เสร็จหรือยังเอ่ยกลมที่2เรียบร้อยนะครับกลุ่มที่3เสร็จก่อนเพื่อนบอกเพื่อนซิว่าเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรลูกบอกเพื่อนหน่อย
2: 100-40 -10 เท่ากับ
0: หนึ่งร้อยลบด้วย
2: 40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใด
0: 100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดกลุ่มอื่นใครที่ได้แตกต่างจากเพื่อนมีไหมกลุ่มที่1ลูกได้แตกต่างได้ว่าอย่างไร
2: 100ลบด้วย60ลบด้วย40เท่ากับจำนวนใด
0: ลบด้วย60ก่อนใช่ไหมครับลบด้วยราคากระเป๋าก่อนนะหรือมีใครเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นไหมปลายทางแล้วครับเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องไหมนะประโยคสัญลักษณ์ที่ควรจะได้นั่นคือ100ลบด้วยวงเล็บเปิด40บวกด้วย60วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนะครับนั่นก็คือนำจำนวนเงินทั้งหมดลบด้วยผลบวกของราคาของทั้ง2อย่างนี้นั่นก็คือราคาของสีเมจิกรวมกับกระเป๋าดินสอก่อนนั่นเองนะครับแล้วนำ100ลบด้วยผลบวกของราคา2อย่างนี้นะหรืออาจจะได้ว่านำ100ลบด้วย40ลบด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรืออาจจะคิดแบบเพื่อนนั่นก็คือ100ลบด้วย60ก่อนแล้วค่อยลบด้วย40เท่ากับจำนวนใดก็ได้เช่นกันนะสามารถคิดได้หลากหลายวิธีการเลยใช่ไหมครับนักเรียนจะเห็นว่าในการเรียนคณิตศาสตร์โจทย์1ข้อคิดได้หลากหลายไหมคิดได้หลากหลายแต่เป้าหมายหรือคำตอบที่ได้จะเท่ากันไหมลูกเท่ากันเหมือนกันเลยนะครับถ้าเราหาออกมาว่ามีค่าเท่าใดเด็กๆคิดว่าเราจะได้คำตอบเป็นเท่าใดลองช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มว่าได้คำตอบเท่าไหร่ครับเขียนออกมาเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยปลายทางเร่งมือนะมีกลุ่มที่เสร็จแล้วนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่มอื่นเดี๋ยวครูจะถามวิธีคิดว่าคิดอย่างไรถึงรวดเร็วขนาดนี้กลุ่มที่5นะเหมือนแค่3วินาทีตอบเลยรวดเร็วมากคุณครูจะถามวิธีการหน่อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนชูให้ครูดูหน่อยกลุ่มที่1เรียบร้อยกลุ่มที่2เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 0ครับ
0: 0เราคิดยังไงเห็นเราคิดแป๊บเดียวชูเลย
1: เอา40มาบวกกับ60ก่อนครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 100ครับ
0: อ๋อแล้วนํา100ลบด้วย100ใช่มั้ยก็จะเท่ากับ
1: 0ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมวลให้กลุ่มที่5หน่อยเยี่ยมมากไหนวิทย์กลุ่มอื่นแล้วลูกได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่3ได้คำตอบ

0: ศูนย์กลุ่มที่สี
1: ่
0: กลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งแสดงว่าทุกกลุ่มได้ศูนย์หมดเลยแล้วปลายทางแล้วครับได้ศูนย์หรือเปล่าแสดงว่าคุณพ่อเหลือเงินศูนย์บาทหรือไม่เหลือเงินเลยใช่ไหมเหลือเงินศูนย์บาทนะยากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากเลยเดี๋ยวเราไปดูโจทย์แบบอื่นกันบ้างนะคุณครูไม่เลือกที่จะช้อปปิ้งในร้านขายเครื่องเขียนและคุณครูมาร้านเลือกกระเป๋าดีกว่ากระเป๋าเป็นกระเป๋าเดินทางเนาะมีกระเป๋าแบบใดบ้างนะกระเป๋าแบบ A นะครับราคาเท่าไหร่ครับ150บาทใช่ไหมมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบ B ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 440
0: บาทมีกระเป๋าแบบใดอีกนะกระเป๋าแบบใดครับกระเป๋าแบบ C ราคาเท่าไหร่เอ่ย225บาทนะครับกระเป๋าแบบใดต
1: ่อ
0: กระเป๋าแบบ D ใช่ไหมราคาเท่าไหร่ครับ
1: 350
0: บาทนะครับไปดูต่อนะกระเป๋าราคาเท่าไหร่อีกกระเป๋าราคา520บาทเป็นแบบใดลูกโอ้แบบ E โอ้ราคาสูงขึ้นมานิดนึงนะแบบ E นะกระเป๋าแบบใดต่อครับ
1: F
0: กระเป๋าแบบ F ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 320
0: ราคา320บาทนะกระเป๋าแบบ G ราคาเท่าไหร่ลูก275บาทและกระเป๋าแบบ Hราคาเท่าไหร่ครับ435บาทนั่นเองโอ้มีกระเป๋ากี่แบบให้เลือกเนี่ยลูกกี่แบบทั้งหมดมีทั้งหมด8แบบเลยนะใครชอบแบบไหนบ้างใครชอบแบบ A ใครชอบแบบ B ใครชอบแบบ C ใครชอบแบบ D ใครชอบแบบ E ใครชอบแบบ Fใครชอบแบบ G ใครชอบแบบ H ว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคุณแม่พาเด็กๆนะทั้ง3คนไปเลือกซื้อกระเป๋านะครับนะมาดูนะพาใครไปบ้างอ่านโจทย์พร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆถ้าเด็กๆเป็นหนุ่ยหนิงและน้ำนะแล้วก็คุณแม่พาไปคิดว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเด็กๆดูนะจากโจทย์ใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างเอ่ยชัยพฤกษ์ลูกโจทย์ถามอะไรครับ
2: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: คุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทถูกต้องนะครับเอาประมือชัยพฤกษ์หน่อยเยี่ยมมากนะแล้วโจทย์บอกอะไรทีทัศน์ลูกทีทัศน์โจทย์บอกอะไรครับ
2: คุณแม่พาหนุ่ยและหนิงแนะนำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ทีทัศน์หน่อยนะจากที่เพื่อนบอกเลยนะครับนั่นก็คือคุณแม่พาหนุ่ยหนิงและน้ำไปซื้อกระเป๋าโดยหนุ่ยเลือกแบบ A หนิงเลือกแบบ C และน้ำเลือกแบบ D นะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วกระเป๋าที่หนุ่ยหนิงและน้ำเลือกราคาใบละเท่าไหร่นะใครจะตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยใครตอบคุณครูได้บ้างลูกเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าอ๋อหนุ่ยเลือกแบบ A ใช่ไหมราคา150บาทหนิงเลือกแบบใดจำได้ไหม
1: C
0: หนิงเลือกแบบ

0: C นะราคา225บาทใช่ไหมเอ่ยและน้ำละลูกเลือกแบบใดทดสอบความจำเลือกแบบ D นั่นเองนะครับราคา350บาทแสดงว่าอ๋อ3คนนี้นะเลือกแบบ A แบบ C แบบ D ใช่ไหมครับแล้วเด็กๆคิดว่าจากที่โจทย์ถามนี้นะจากที่โจทย์ถามนี้เราจะหาคำตอบได้อย่างไรเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมาให้คุณครูดูหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนคำตอบได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมมีรูปให้ดูนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรเพื่อหาว่าคุณแม่จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วตามมาด้วยกลุ่มที่4กลุ่มที่3อย่าลืมเท่ากับรูปสี่เหลี่ยมนะเท่ากับเท่าใดเนี่ยกลุ่มที่2กลุ่มที่1อ้าวมีได้หลากหลายรูปแบบเลยนะประโยคสัญลักษณ์บางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การลบบางกลุ่มก็มีประโยคสัญลักษณ์การบวกกลุ่มที่เสร็จก่อนกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใดลูกกลุ่มที่5ได้ประโยคสัญลักษณ์ใด
1: 150 150บวก120บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใด
0: มีกลุ่มที่แตกต่างไหมกลุ่มที่1ทำไมถึงเลือกเป็นการลบลูกกลุ่มที่1ประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรกลุ่มที่1
2: 150ลบด้วย225ลบด้วย150
0: คิดว่าตัวเองต้องแก้ไขไหม
2: ต้องแก้ไข
0: ต้องแก้ไขเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทใช่ไหมนั่นหมายความว่าต้องนำราคาของกระเป๋าแต่ละใบมาทำไมกันบวกกันนั่นเองใช่ไหมเอ่ยแสดงว่าเราจะหาคำตอบได้โดยอะไรครับปลายทางอ๋อใช้การบวกนั่นเองนั่นก็คือนำ150บวก225บวกด้วย350นะครับหรือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ในลักษณะนี้นั่นคือ150บวก225บวก350เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะเด็กๆช่วยครูคิดหน่อยได้ไหมว่าผลบวกที่ได้เท่ากับจำนวนใดทั้งต้นทางและปลายทางลองหาผลบวกให้ครูดูหน่อยครับว่าได้เท่ากับเท่าใดเอ๊ะได้คำตอบเท่าใดนะได้เท่าไหร่นะกลุ่มใดจะเสร็จก่อนนะและปลายทางแล้วครับได้ผลบวกหรือยังเอ่ยกลุ่มที่40เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จหรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่2นะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยและกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่1ได้คำตอบเท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 725
0: 725กลุ่มที่2และได้คำตอบเท่าไหร่
2: 675
0: 675กลุ่มที่3
2: 675ครับ
0: กลุ่มที่4
3: 675ครับ
0: ตรงที่5
4: 675ครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะเราหาผลบวกใช่ไหมโดยอาจจะดำเนินการบวกไปตามลำดับนั่นคือนำ150บวกด้วย225บวกด้วย350ใช่ไหมครับหรือเราอาจจะทำไมนำ150บวก350ก่อนซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่500ใช่ไหมแล้วนำ500บวกกับ225นั่นก็คือได้เท่าไหร่ลองคิดไว้ในใจนะดูว่าคำตอบของตัวเองน่าจะถูกต้องหรือไม่นะคุณครูก็มีกระดาษทดมาเหมือนกันนะคุณครูตั้งบวก3จำนวนเลยนะในลักษณะนี้นะครับ0หน่วยบวก5หน่วยบวก0หน่วยได้กี่หน่วยครับได้5หน่วยนะใครตั้งบวกในลักษณะนี้บ้างฮะกลุ่มที่1นะแสดงว่ายังใช้ความรู้ที่คุณครูสอนไปนะครับต่อมาบวกในหลัก10ใช่ไหมบวกจำนวนในหลัก10 50บวก20บวก50ได้ได้กี่10 12 10นั่นเองนั่นคือ100กับ20เขียน2ที่หลัก10ทด100ไว้ที่หลัก100นะ1บวก200บวก300ได้กี่ร้อย600ใช่ไหมทดอีก100เป็น700แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้นั่นก็คือ725นั่นเองอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยเยี่ยมมากนะหรือเราอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งนะนั่นก็คืออาจจะทำไมนำ150มาบวกกับ350ก่อนใช่ไหมครับจะได้เท่ากับ500แล้วนำ500บวกกับ225ก็จะเท่ากับเยี่ยมมาก725นะครับฉะนั้นคำตอบที่ได้คือ725บาทนั่นเองแล้วคุณครูถามว่า725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างดูโจทย์เมื่อสักครู่นี้คิดว่า725เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูกใครตอบคุณครูได้บ้างว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมใครตอบคุณครูได้บ้างช่วยกันตรวจสอบเกียร์ไหนลูก
3: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ย
3: 700ใกล้เคียง700
0: เพราะว่าอะไร
3: 725ใกล้เคียงกับ700ครับ
0: แล้วยังไงต่อเอ่ย
3: แล้ว225ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: 225ใกล้เคียง200แล้วยังไงต่อครับ
3: แล้ว350ใกล้เคียงกับ400ค่ะ
0: 400แล้วยังไงต่ออีก
3: และ100และ150ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: 150ใกล้เคียงเท่าไหร
3: ่200ครับ
0: 200แสดงว่ารวมกันได้เท่าไหร่นะลูกแสดงว่าต้องใกล้เคียงถึง800เลยใช่ไหม
3: ใช่
0: แสดงว่าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบโดยการใกล้เคียงไม่ได้แล้วมีวิธีการอื่นไหมมีวิธีการอื่นไหมช่วยเพื่อนหน่อยลูกน่าจะใช้วิธีการใดลูกเราอาจจะดูใช่ไหมว่าอ๋อ150มากกว่าอะไรมากกว่า100ใช่ไหม225มากกว่าอะไรมากกว่า200 350แล้วลูกมากกว่าอะไรมากกว่า300แสดงว่าคำตอบที่ได้ควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรควรมากกว่าอะไรลูกควรมากกว่า600ถูกไหมนะควรมากกว่า600แล้วคำตอบของเรามากกว่า600ไหมมากกว่า600และถ้าเราตรวจสอบอีกในลักษณะหนึ่งนั่นก็คือ150ถึง200ไหมไม่ถึงน้อยกว่า200ใช่ไหมครับ225ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า300ใช่ไหมและ350ล่ะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่า400แสดงว่าคำตอบของเราจะต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ก็ต้องน้อยกว่า200บวกเท่าไหร่200บวก300บวก400ซึ่งจะต้องน้อยกว่า900นั่นเองซึ่งคำตอบของเราน้อยกว่า900ไหมน้อยกว่านะครับฉะนั้นจะได้ว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะดูอีกหนึ่งครั้ง

0: 150มากกว่า100 225มากกว่า200และ350มากกว่า300ดังนั้นคำตอบควรมากกว่า100บวกด้วย200บวกด้วย300เท่ากับ600นะหรืออีกลักษณะหนึ่งนั่นคือ150น้อยกว่า200 220น้อยกว่า300และ350น้อยกว่า400ฉะนั้นคำตอบที่ได้ควรน้อยกว่า900นั่นเองนะครับพบว่า725มากกว่า600แต่น้อยกว่า900จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะหัดตรวจสอบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคำตอบที่ควรสรุปนั่นก็คือคุณแม่ต้องจ่ายเงินกี่บาทลูก725บาทนะครับมาดูนะรอบนี้ไม่ใช่คุณแม่แล้วเป็นคุณอะไรนะลูกเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันนะครับคุณตามีเงิน 1,000 บาทต้องการซื้อกระเป๋าไปฝากหลานฝาแฝดคนละใบโดยเลือกแบบ E เหมือนกันเอ๊ะแบบ E ราคาเท่าไหร่เนี่ยลูก
1: 520
0: บาทเด็กๆคิดว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างว่าคุณตาจะซื้อกระเป๋าได้หรือไม่เพราะเหตุใดคุณครูคุณตามีหลานฝาแฝดใช่ไหมจะซื้อใบเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อให้คนละใบและต้องซื้อทำไมเขาเลือกซื้อเหมือนกันด้วยใช่ไหมเพื่อความเท่าเทียมเนาะทำยังไงลูกคุณตาจะซื้อได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ได้ไหมดเนียลูก
1: ได
0: ้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ไม่ได้เพราะอะไรลูกเงินพอไหม
1: ไม่พอค่ะ
0: เงินไม่เพียงพอเราทราบได้ไงว่าเงินไม่เพียงพอลูกเราคิดยังไงเราคิดยังไงใครตอบได้บ้างเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
1: ราคาหมด
0: ราคาแบบ E เท่าไหร
1: ่520ครับและ
0: ซื้อ2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ500บวก500ได้ 1,000 ครับทีนี้มันไม่ได้ครับเงินไม่เพียงพอครับ
0: 520บวก520ได้เท่าไหร
1: ่40ครับ
0: 520บวก520ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1,040ครับ
0: ได้1,040ใช่ไหมแล้วเงินของคุณตามีเท่าไหร่ลูก
1: 1,000
0: โอ้คุณตามีเงินแค่1,000บาทแต่อยากเลือกซื้อแบบ E ได้ไหมไม่ได้น่าสงสารคุณตาจังเลยเนาะไม่ได้เพราะว่ากระเป๋าแบบ E จำนวน2ใบมีราคารวม520บวกด้วย520ซึ่งเท่ากับ1,040บาทใช่ไหมซึ่งมากกว่าเงินที่คุณตามีนะครับฉะนั้นจึงเลือกซื้อไม่ได้เอ๊ะแล้วคุณตาจะทำยังไงเดียวลูกฮะปลื้มลูกปลื้มถ้าปลื้มเป็นคุณตาปลื้มจะทำยังไง
1: เลือกซื้อแบบอื่นครับ
0: เลือกซื้อแบบอื่นที่ทำไมที่เงินพอใช่ไหม
1: คร
0: ับ อ๋อเลือกซื้อแบบอื่นเนาะแล้วจะเลือกซื้อแบบใดดีล่ะถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทนะคุณตาควรเลือกกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดวันใหม่ลูกวันใหม่วันใหม่วันใหม่คิดว่าจะเลือกแบบใดให้หลานฝาแฝดดีหลานฝาแฝดแสดงว่ามีกี่คน
2: 2
0: ฮะกี่คน2คนนะต้องเข้าใจตรงกันนะ
2: A B C
0: เลือกแบบใดกับแบบใดดี
1: ดีค่ะ
0: แบบดีกับแบบ
1: หร
0: ือเหมือนกัน2ใบเลย
1: เหมือนกัน2ใบเลยค่ะ
0: ทำไมถึงเลือกกัน2ใบ
1: เพราะว่ามีหลานสาว2คนและราคามันน้อยกว่าเงินที่คุณตามีค่ะก็จะได้เงินทอน
0: เยี่ยมมากนะเพราะว่าเมื่อนำราคามารวมกันแล้วน้อยกว่าใช่ไหมเงินที่คุณตามีแสดงว่าคุณตาก็จะซื้อได้ใช่ไหมถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เลยลูกแบบดี2ใบ2ใบเลยใช่ไหมหรือแบบดีกับแบบอะไรนะแบบดีกับแบบดีเหมือนกันใช่ไหม

0: ันใช่ไหมสองใบใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากนะถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วเราจะเขียนได้ว่ายังไงวันใหม่ออกมาเขียนให้ครูดูหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทถ้าเลือกแบบดีคุณตาจะเหลือเงินไหมเหลือเงินไหมวันใหม
1: ่
0: เหลืออ่ะเขียนได้ว่ายังไงต้องเป็น350อะไรเอ่ยอ่ะลองเขียนดูก่อนนะถูกต้องไหมจะดูว่าเงินคุณตาเหลือกี่บาทถูกต้องไหมใครจะมาเพิ่มเติมให้เพื่อนได้บ้างไหมมาช่วยวันใหม่หน่อยมาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยมาช่วยวันใหม่เขียนเพิ่มหน่อยว่าคุณตาจะเหลือเงินกี่บาทจะเขียนยังไงดีอ่ะเขียนไหนมาลูกต้องนำอะไรต้องนำอะไรต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้ใช่ไหมอ่ะเขียนเพิ่มเติมให้เพื่อนหน่อยอ่ะ 1,000 เขียนตรงนี้เขียนเขียนข้างหน้าเพื่อนเลยอ่ะ 1,000 ลบด้วยลบด้วยอ่ะผลบวกแสดงว่าต้องใส่อะไรเนี่ยวงอะไรแหมวงเล็บเยี่ยมมากใส่วงเล็บนะกับวงเล็บถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมเดี๋ยวครูขอเขียนเครื่องหมายตรงนี้นิดนึงนะให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะเพื่อนปลายทางเขาจะได้เห็นชัดเจนด้วยนะครับถูกต้องยังลูกถูกต้องแล้วนะครับเอาปรบมือให้เกียร์ไหนหน่อยแล้ววันใหม่ด้วยนะร่วมด้วยช่วยกันนะแสดงว่าถ้าเราจะหาว่าอ๋อเงินคุณตาจะเหลือกี่บาทก็ต้องนำ 1,000 ลบด้วยผลบวกนี้นะครับซึ่งจะเหลือเท่าไหร่ลูกใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างจะเหลือเท่าไหร่1,000ลบด้วยผลบวกของ350กับ350ปลื้มลูกเหลือเท่าไหร่ถ้าคุณตาเลือกแบบดี2ใบ
1: เหลือ300ครับ
0: เหลือ
1: 300
0: เยี่ยมมากครับประมือให้ปลื้มหน่อยปลื้มคิดยังไงลูกคิดไวมากเลย
1: เอา350มาบวกกันก่อนครับ
0: ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 700ครับ
0: เยี่ยมมากและนํา 1,000 ลบด้วย700เหลือ
1: 300คร
0: ับ เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้ปลื้มหน่อยอีก1ครั้งนะเยี่ยมมากอ่ะและถ้าไม่เลือกแบบดีเลือกแบบอื่นได้ไหมอ่ะใครจะเลือกแบบใดได้บ้างทีทัศน์ลูกจะเลือกแบบใด
1: แบบ F
0: เลือกแบบF ใช่มั้ยถ้าเลือกแบบ Fคุณตามีเงินเพียงพอไหมเพียงพอไหมทีทัศน์เพียงพอใช่ไหมครับถ้าเลือกแบบ F เลือกกี่ใบ2ใบใช่ไหมอ๋อเพราะว่าฝาแฝดคนที่จะให้ของที่ทำไมอ๋อคนที่จะให้ของที่เหมือนกันใช่ไหมและถ้าให้ไม่เหมือนกันได้ไหมอ่ะได้นะได้นะถ้าฝาแฝดไม่น้อยใจใช่ไหมครับก็อาจจะให้ของที่เหมือนกันเนาะถ้าเลือกแบบ F คุณตาจะเหลือเงินกี่บาทลูกใครออกมาเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาเงินที่คุณตาเหลือได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างฮะใครออกมาเขียนได้บ้างถ้าเลือกแบบ F คุณตามีเงิน 1,000 เนี่ยและเลือกแบบ F 2ใบเขียนได้ว่ายังไงต้องนำอะไร 1,000 ลบด้วยอะไรลูก 1,000 ลบด้วยลบด้วยอะไรครับวงเล็บเปิดเก่งมากเลยวงเล็บเปิดอะไร320อะไรเอ่ยบวกด้วย320วงเล็บปิดเท่ากับจำนวนใดนั่นเองใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ลูกเหลือเงินเท่าไหร่ใครตอบคุณครูได้บ้างเท่าไหร่ครับเหลือเงินเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่เอ่ยอ่ะปลื้มลูกปลื้มรถเร็วมาก
1: 360ครับ
0: 360รถเร็วมากคิดอย่างไร
1: เอา320มาบวกกับ320
0: 320บวก320ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: ได้640ครับ640ครับ

0: 640ใช่ไหมครูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะได้640ใช่ไหมครับแล้วยังไงต่อเอ่ยนำ 1,000 ลบด้วยอะไรเอ่ย
1: 640ครับ
0: 1,000 ลบด้วย640เหลือ
1: 360ครับ
0: 360เก่งมากนะครับเยี่ยมมากนะและเราสามารถเลือกซื้อแบบอื่นได้ไหมได้เช่นกันนะครับและปลายทางล่ะครับถ้าคุณตามีเงินเพียง 1,000 บาทจะเลือกซื้อกระเป๋าแบบใดให้หลานฝาแฝดถึงจะมีเงินเพียงพอและจะเหลือเงินกี่บาทนะลองคิดดูนะครับลองคิดดูนะเด็กๆจะเห็นว่าอาจจะเลือกแบบอื่นที่ทำไมคุณตามีเงินเพียงพอที่จะซื้อใช่ไหมครับและลองคิดดูว่าเอ๊ะน่าจะเหลือเงินกี่บาทนะครับให้ลองคิดในใจนะลองคิดในใจดูนะถ้าเป็นคุณตาจะเลือกซื้อแบบใดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะครับสรุปกันสักเล็กน้อยจากที่เรานะได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับเราได้อะไรบ้างการแก้โจทย์ปัญหาเราเรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วตอบพร้อมกันให้เสียงดังฟังชัดว่าขั้นตอนแรกเราทำอะไรครับเก่งมากทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมแล้วเราทำอะไรต่อครับวางแผนในการแก้ปัญหานะเก่งมากหาคำตอบแล้วยังไงต่อโอ้สุดยอดเลยอัพประมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากนะครับแบบฝึกหัดเป็นแบบฝึกหัดที่2.24 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับให้นักเรียนนะปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.24 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบนะรบกวนครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.24 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะลูกนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพจากครั้งที่ผ่านๆมานักเรียนจะเห็นว่าคุณครูมีโจทย์ให้ใช่ไหมครับและให้นักเรียนใช้ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อหาคำตอบออกมาแต่ในครั้งหน้าเด็กๆจะได้เป็นคนสร้างโจทย์ปัญหาเองนะมาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.25 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดี
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้หรือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็บแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางสวัสดีคุณครูปลายทางทุกๆคนเลยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูสุดารัตน์ปัญญาดีหรือครูแนนในรายวิชาสังคมศึกษาเหมือนเดิมเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ในเรื่องต่อมานะคะนั่นก็คือมารยาทในการกล่าวซึ่งในชั่วโมงที่แล้วครูแนนสอนเด็กๆในเรื่องของมารยาทเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับมารยาทการไหว้นั่นเองนักเรียนปลายทางจำได้ไหมคะการไหว้ของเรามีกี่ระดับคะตอบพร้อมกันให้ครูแนนชื่นใจหน่อยค่ะถูกต้องนะคะการไหว้ของเราจะมีด้วยกัน3ระดับนั่นเองระดับที่1คือการไหว้พระระดับที่2คือไหว้ผู้ใหญ่ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้ผู้มีพระคุณนั่นเองนะคะและระดับที่3คือการไหว้การไหว้เพื่อนๆบุคคลที่มีอายุน้อยกว่าเราเล็กน้อยนั่นเองนะคะในใครที่ปฏิบัติได้ถูกต้องในชีวิตประจำวันเลยยกมือขึ้นหน่อยค่ะใครปฏิบัติได้ถูกต้องเลยเก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในการไหว้ทักทายกันนะคะเราก็จะยกมือไหว้ทักทายเมื่อเรามาพบเจอกันนะคะเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเมื่อเจอกันยิ้มและยกมือไหว้สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ของคนไทยมากๆเลยแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของมารยาทการกราบหลังจากที่เราเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ไปแล้วเราก็จะสามารถบอกหลักการและกราบได้อย่างถูกต้องนั่นเองการกราบครูแนนเชื่อว่านักเรียนทุกคนเคยปฏิบัติแน่นอนจริงไหมคะ
1: จริง
2: ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางเช่นกันครูแนนเชื่อว่านักเรียนเคยปฏิบัติเราจะกราบเมื่อตอนสถานการณ์ใดคะกราบพระกราบอะไรคะกราบใครกราบบุคคลใดอีกบ้างกราบปู่ย่าตายายกราบผู้ใหญ่ใช่ไหมคะกราบพระกราบคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่การกราบแต่ละบุคคลนั้นเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเลยนักเรียนปลายทางเราคิดว่าเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนนั่นเองนะคะซึ่งการกราบของเราแต่ละบุคคลนะคะก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะซึ่งเราจะมารับชมวิดีทัศน์การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นักเรียนเคยได้ยินคำว่ากราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ไหมคะไม่เคยเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยไหมคะซึ่งคำนี้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวใช่ไหมคะการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์เราจะใช้ในโอกาสใดหรือกับบุคคลใดเดี๋ยวเราจะมารับชมวิดีทัศน์ไปพร้อมๆกันซึ่งในวิดีทัศน์นี้จะไม่มีเสียงแต่ให้นักเรียนได้สังเกตในลักษณะของการปฏิบัติว่าการกราบแบบเบญจประดิษฐ์นั้นกราบอย่างไรและนักเรียนคิดว่ากราบบุคคลใดนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันนั่นเองค่ะ

0: ค่ะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นั้นเราได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์แล้วเห็นอะไรคะเห็นการกราบกราบกี่ครั้งคะเมื่อสักครู่นี้4ครั้งเลยเหรอคะนักเรียนปลายทางล่ะคะเมื่อสักครู่นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างกราบกี่ครั้งและลักษณะของมือนั้นเป็นอย่างไรกราบกี่ครั้งนะคะ3ครั้งลักษณะของมือนั้นแบหรือไม่แบคะ
1: ไม
0: ่แบใช่ไหมคะ

0: เมื่อสักครู่แบมือนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะหลังจากที่เราได้รับชมไปแล้วจากการกราบเมื่อสักครู่นี้ใช้กับบุคคลใดคะใช้กับบุคคลใดคะน้องวันใหม่ค่ะใช้กับบุคคลใดเอ่ยคุณแอนขอคำตอบจากน้องวันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะใช้การกราบเมื่อสักครู่คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ใช้กราบบุคคลใดคะ
1: พระค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องนะคะเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นในเรื่องของการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์ที่เราเรียกว่ากราบพระนั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบของเราจะมีอยู่2รูปแบบนะคะที่คุณแนนยกตัวอย่างมาในวันนี้ก็คือการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์และก็การกราบผู้ใหญ่นั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนคิดว่าทั้ง2รูปแบบนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
2: แตก
0: ต่างกันแน่นอนนะคะซึ่งในที่นี้นะคะถ้าหากนักเรียนปลายทางมีเพื่อนที่นับถือศาสนาพุทธศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์นะคะสามารถดูและเรียนรู้ไปกับเพื่อนๆได้แต่ในเรื่องของการปฏิบัตินักเรียนยังไม่ต้องปฏิบัตินะคะเนื่องด้วยหลักของศาสนาแต่ละศาสนาไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะคุณแนนรบกวนเพื่อนที่นับถือศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์อาจจะช่วยคุณครูในการดูเพื่อนๆในการปฏิบัติได้นั่นเองนะคะมาดูเลยค่ะการกราบพระเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์นั่นเองนะคะเราจะกราบ3ครั้งแบมือเมื่อสักครู่กราบกี่ครั้งนะคะ
2: 3
0: ครั้งแล้วก็แบมือนั่นเองแล้วหน้าผากแตะกับอะไรคะแตะกับพื้นนั่นเองมือก็แตะกับพื้นนะคะแนบชิดกับพื้นและมือนี้ห่างกันมากไหมคะมือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงแบมือแล้วห่างกันมากไหมคะไม่เราห่างกันพอประมาณเพื่อให้ผากของเราสามารถจรดกับพื้นได้นั่นเองนะคะต่อมาการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่ากราบหนึ่งครั้งไม่แบมือมีข้อแตกต่างกันไหมคะระหว่างการกราบพระแล้วก็กราบผู้ใหญ่มีข้อแตกต่างกันไหมคะ
2: แตกต่าง
0: คุณแนนขอให้น้องเจ้านายใช่ไหมคะอ๋อน้องเกียร์ไนท์ค่ะน้องเกียร์ไนท์การกราบทั้งสองอย่างนี้มีความแตกต่างกันไหมคะ
1: ม
0: ีอย่างไรลูก
1: แบมือกับไม่แบมือครับ
0: การกราบอะไรที่แบมือคะ
1: พระครับ
0: การกราบพระแบมือกราบกี่ครั้งคะ
1: 3ครั้ง
0: ครับ3ครั้งต่อมากราบผู้ใหญ่เป็นอย่างไรคะ
1: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือกราบกี่ครั้งคะ
1: 1ครับ
0: 1ครั้งปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนั่นนะคะถูกต้องเลยลักษณะที่แตกต่างกันนะคะกราบพระเราจะกราบ3ครั้งแบมือส่วนกราบผู้ใหญ่นั้นกราบเพียงแค่1ครั้งแบมือมั้ยคะไม่แบมือนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูในการในเรื่องของการปฏิบัติการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์เวลาที่เราไปวัดหรือเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาพุทธนั่นเองนะคะเราก็จะมีการปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระสวดมนต์ไหว้พระเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองมาดูเลยค่ะท่าเตรียมของเรานะคะการกราบพระจะมีอยู่ด้วยกัน3จังหวะนักเรียนเคยได้ยินคำว่าอัญชลีวันทาอภิวาทไหมคะ
2: เ
0: คยได้ยินนักเรียนปลายทางล่ะคะครูแนนคิดว่านักเรียนเคยแน่นอนเพราะเวลาที่เราไปทำบุญที่วัดพระเราก็จะไหว้พระอัญชลีวันทาอภิวาทถ้านักเรียนได้ไปทำบุญนะคะครูแนนคิดว่าทุกคนเคยทำแน่นอนมาที่ท่าเตรียมค่ะผู้ชายนั่งคุกเข่าในท่าเทพบุตรในห้องนี้ใครเป็นเทพบุตรยกมือขึ้นเลยนะคะเทพบุตรของเราจะนั่งนะคะคุกเข่าแล้วปลายเท้าตั้งนะคะตั้งในลักษณะตั้งขึ้น ปลายเท้า

ของเรานะคะส่วนผู้หญิงค่ะนั่งคุกเข่าในท่าเทพธิดาผู้หญิงนั้นปลายเท้าของเราจะแนบราบไปกับพื้นส่วนผู้ชายเป็นยังไงลูกปลายเท้าตั้งขึ้นนั่นเองไหนคุณแนนขอดูผู้ชายหน่อยค่ะไหนเราลองนั่งท่าเทพบุตรให้คุณแนนดูหน่อยสิคะใครเป็นเทพบุตรบ้างปลายเท้าของเราจะตั้งกับพื้นนะคะซึ่งในท่านี้ผู้ชายค่อนข้างที่จะนั่งลำบากนิดนึงแต่ก็ใช้เวลาไม่นานนั่นเองนะคะโอเคค่ะเทพบุตรของเรานั่งท่าตามสบายได้ค่ะต่อมาค่ะผู้หญิงเตรียมตัวเลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าอะไรนะคะเทพธิดานะคะเทพธิดาของเราง่ายนิดเดียวเลยนั่งคุกเข่าและปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นค่ะเทพธิดาของเราปฏิบัติค่ะลองดูสิคะไหนใครทำได้ไหนใครทำไม่ได้ลูกมีไหมคะมีไหมเอ่ยมีใครทำไม่ได้บ้างไหมคะปลายเท้าของเราจะราบไปกับพื้นจะนั่งลงบนส้นเท้าของเราสำหรับเทพธิดาของเรานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาก่อนนะคะเพราะว่าเทพธิดานี้นั่งสบายกว่าเทพบุตรต่อมาค่ะจังหวะที่หนึ่งค่ะเราเรียกว่าอัญชลีอัญชลีเราจะประนมมือขึ้นผู้ชายคะคุณแนนขอให้นั่งท่าเทพบุตรอีกรอบค่ะท่าเตรียมนะคะนั่งท่าเทพบุตรและต่อมาจังหวะที่หนึ่งคืออัญชลีคือการประนมมือขึ้นมาไว้ที่อกของเราระหว่างอกของเรานะคะประนมมือนิ้วแนบชิดและแขนไม่กางออกนะคะลูกเราจะไม่ทำแบบนี้แขนเราจะแนบชิดกับลำตัวประนมมือนี่คือจังหวะที่หนึ่งเราเรียกว่าอัญชลีเก่งมากค่ะต่อมาค่ะจังหวะที่สองวันทาคือการไหว้พระยกมือที่ประนมขึ้นให้ปลายนิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดที่หน้าผากพร้อมกับก้มศีรษะลงไหว้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าวันทานี้เราก็จะคล้อมตัวลงในลักษณะของการไหว้พระนิ้วหัวแม่มือของเราอยู่ตรงไหนลูกอยู่ระหว่างคิ้วลองปฏิบัติสิคะวันทาวันทาค้อมตัวลงค่ะยังไม่ต้องกราบลงนะคะวันทาวันทาคุณแนนขอสองท่านี้ใหม่ค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเราเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะเดี๋ยวเตรียมตัวตัวเองวันนี้นักเรียนน่ารักมากเลยนะคะนักเรียนปลายทางขาฝึกไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางของเราด้วยนะคะฝึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยท่าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาเก่งมากเลยค่ะเอามือวางไว้ที่หน้าตักของเรานะคะต่อมานะคะจะเป็นจังหวะที่3คืออภิวาทนั่นเองอภิวาทคือการอะไรคะการกราบนั่นเองนะคะจังหวะที่3เราจะกราบลงไปนั่นเองนะคะโดยมือทั้งสองคว่ำลงกับพื้นก้มให้หน้าผากจะหลดพื้นผู้ชายวางแขนราบกับพื้นให้ศอกต่อกับเข่าซึ่งผู้ชายกับผู้หญิงจะไม่เหมือนกันนะลูกถ้าเวลาที่เรากราบลงไปแล้วผู้ชายศอกจะต่อกับเข่าส่วนผู้หญิงค่ะผู้หญิงวางแขนราบกับพื้นเหมือนกันให้ศอกคร่อมเข่านั่นเองนะคะดูลักษณะของชายและหญิงแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมคะแตกต่างนั่นเองนะคะทีนี้ครูแนนจะขอดูผู้ชายก่อนนะคะผู้หญิงนั่งท่าสบายสบายก่อนนะคะนั่งท่าสบายก่อนทีนี้ผู้ชายค่ะนั่งท่าเทพบุตรอัญชลีวันทา

0: อภิวาทมือเราจะไม่ห่างมากนะคะอัญชลีมือเราจะห่างกันเล็กน้อยวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทซึ่งมีคนที่ทำต้องแล้วก็ไม่ถูกต้องนะคะคุณแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญเลยลูกเพื่อนๆนั่งท่าตามสบายได้นะลูกนั่งลงเลยลูกอัญชลีวันทาอภิวาทค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายคะผู้ชายเห็นไหมหนูก้มลงก่อนลูกเกียร์ไนก้มลงก่อนผู้ชายเห็นไหมลูกเกียร์ไนเกียร์ไนลุกขึ้นก่อนลูกทีนี้หันไปด้านโน้นอัญชลีวันทาอภิวาทผู้ชายเห็นไหมคะว่าศอกจะอะไรคะศอกจะต่อกับเข่าถ้าทำแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกถ้าทำแบบนี้จะเป็นของผู้หญิงโอเคค่ะปรบมือให้เกียร์ไนหน่อยลูกเก่งมากนะคะต่อไปค่ะคุณแนนจะขอดูผู้หญิงผู้ชายนะคะผู้ชายนั่งให้เรียบร้อยคุณแนนจะขอดูผู้หญิงนะคะผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาค่ะท่าเตรียมนะคะคือนั่งท่าเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาทเก่งมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาททีนี้3ครั้งแล้วเราก็เงยหน้าขึ้นมาค่ะเก่งมากเลยค่ะผู้หญิงทำสวยมากๆเลยนะคะผู้ชายจากการที่คุณแนนได้ดูเมื่อสักครู่นี้ผู้ชายบางคนศอกนะคะจะทำเหมือนผู้หญิงเลยถูกหรือผิดคะ
1: ผ
0: ิดนั่นเองศอกของผู้ชายจะแตกต่างจากผู้หญิงคือผู้ชายจะใช้ศอกต่อกับเข่าของเราเหมือนเกียร์ไนท์ขึ้นมาทำเป็นตัวอย่างให้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเก่งมากๆเลยโดยที่หน้าผากของเรามือทั้งสองข้างกางออกแบบนี้ไหมคะไม่แล้วก็ปิดอย่างนี้ไหมคะไม่มือทั้งสองข้างเวลาที่เรากราบลงคว่ำลงเราจะต้องให้ห่างกันเล็กน้อยพอประมาณนั่นเองพอให้หน้าผากจะหลุดกับพื้นนั่นเองนะคะทีนี้ปฏิบัติได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ตอนนี้ครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางฝึกปฏิบัติไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะครูแนนจะให้เวลานักเรียนในการฝึกปฏิบัติค่ะครูแนนจะดูแถวนี้ก่อนเพื่อนๆลองฝึกปฏิบัติลองทำสิชุบโอเคลองทำให้ครูแนนดูใหม่สิอัญชลีวันทาโอเคน้ำโมก็ทำถูกต้องนะคะต่อมาค่ะไหนศอกต้องแบบนี้ลูกชึบชึบอย่างนี้นะคะโอเคโอเคค่ะไหนลองแนนดูสิคะอัญชลีวันทาอภิวาทโอเคดีมากค่ะเอาอีกรอบหนึ่งอัญชลีวันทาอภิวาทดีโอเคสองคนนี้ทำสวยแล้วกัปตันกัปตันทำให้คุณแนนดูซิกัปตันค่อนข้างจะทำลำบากใช่ไหมคะเอาใหม่

หรออ่ะไม่เป็นไรอัญชลีวันทาอภิวาสโอเคโอเคไม่เป็นไรคุณเอ็นเข้าใจมันทำยากข่าวบวมอันทำได้ไหมทำได้เนาะโอเคทำให้คุณแอนดูหน่อยลูกอัญชลีวันทาอภิวาสโอเคสอบผู้หญิงที่นี้ไหนผู้หญิงครับปฏิบัติได้ไหมแถวนี้นะคะคุณแอนจะดูแถวนี้พร้อมกันคุณแอนจะดูแถวนี้พร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสโอเคแถวนี้สวยมากเลยเก่งมากเลยค่ะอาจนั่งพักตามสบายได้ทีนี้แถวนี้ค่ะแถวนี้คุณแอนจะดูพร้อมกันนะคะอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสโอเคเงยหน้าขึ้นค่ะลูกเก่งมากแถวนี้ก็สวยผู้หญิงทำสวยทุกคนเลยต่อมาค่ะแถวนี้นะคะอัญชลีวันทาอภิวาสเก่งมากเลยค่ะโอ้โหผู้หญิงทำได้สวยงามมากนักเรียนคะเด็ก

คะเด็กดีคะเด็กดีคะโอ้โหเด็กดีของเรานะคะคุณเอ็นขอชื่นชมเด็กดีของเราทุกคนเลยนะคะเนื่องจากเด็กดีของเราปฏิบัติในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์หรือการกราบพระได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะฝึกปฏิบัติในเรื่องของการกราบพระได้หรือไม่เพราะการกราบพระเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนนั่นเองนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราไปวัดไปทำบุญหรือเวลาที่เราร่วมในงานพิธีทางศาสนาที่โรงเรียนในสถานที่ต่างๆนั่นเองนะคะเราก็จะได้นำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นเองนะคะคุณแนนจะขอดูตัวอย่างนะคะจากแถวที่1ค่ะผู้ชายแถวที่1เชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิญด้านหน้าเลยนะคะทั้งหมดเลยค่ะ5คนนี้ทั้งหมดเลยนะคะนั่งลงค่ะพร้อมมะเพื่อนๆคะที่อยู่ด้านในช่วยคุณแนนในการดูเพื่อนๆได้ไหมคะได้ว่าเพื่อนของเราทำได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะคะค่ะพอแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้าเตรียมนะคะถ้าเตรียมของเรามือวางไว้ตรงไหนของเราคะตรงตักของเราต่อมาอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเพื่อนทำได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งด้านในเลยค่ะลูกต่อมาแถวที่2ค่ะแถวที่2เดี๋ยวเราค่อยไปพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงมาเลยผู้ชาย4คนมาเลยห่างกันเล็กน้อยค่ะลูกห่างกันเล็กน้อยนะคะ

0: นั่งลงค่ะท่าเตรียมท่าเตรียมยังไงคะท่าเตรียมของเราผู้ชายนั่งท่าอะไรนะคะ
1: เทพบุตร
0: นั่นเองนักเรียนปลายทางช่วยตรวจสอบดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆของเราทำถูกต้องหรือไม่ค่ะท่าเตรียมนะคะอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสเงยหน้าขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งอาจจะมีบางคนที่ยังศอกยังเป็นยังไงคะยังคร่อมเข่าอยู่นั่นเองเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกไปนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเลยต่อมาค่ะผู้หญิงนะคะผู้หญิงแถวแรกเลยค่ะลุกขึ้นมาพร้อมเพื่อนเลยลูกเดินมาเลยลูกเดินมาเลยนั่งลงค่ะนั่งลงได้เลยขยับถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะลูกให้เรากราบลงได้ท่าเตรียมของเราผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะผู้หญิงนั่งท่าอะไรคะเทพธิดานั่นเองค่ะท่าเตรียมอัญชลีวันทาอภิวาสหน้าผากของเราอัญชลีหน้าผากของเราจะต้องอะไรลูกแนบชิดกับพื้นนั่นเองนะคะอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องนั่นเองเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเหลืออีก2แถวนั่นเองนะคะแถวต่อมาเชิญค่ะเชิญเลยเชิญเลยนั่งลงเลยค่ะนั่งลงเลยนั่งลงแล้วก็ถอยห่างเล็กน้อยขยับมานี่อีกเลยลูกโอเคค่ะผู้หญิงนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยเพราะบางทีเราใส่กระโปรงใช่ไหมคะผู้หญิงต้องนั่งให้เรียบร้อยเก็บกระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองค่ะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะท่าเตรียมของเราท่าอะไรคะเทพธิดาอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสเงยหน้าขึ้นเลยค่ะเก่งมากๆเลยเพื่อนทำถูกไหมคะถูกต้องนั่นเองนะคะมีความนอบน้อมทำได้ถูกต้องมากเลยเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะเชิญเข้าที่ได้เลยค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายลูกแถวสุดท้ายเลยเพื่อนๆคะเดี๋ยวช่วยคุณแนนดูด้วยนะคะเพื่อนที่อยู่ข้างในห่างกันเล็กน้อยลูกไม่ต้องชิดกันมากโอเคค่ะนั่งลงเลยนั่งลงได้เลยนะคะท่าเตรียมท่าเทพธิดานะคะปลายเท้าของเราราบไปกับพื้นอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสน้องแก้วตาไม่ต้องมือไม่ต้องห่างกันมากค่ะอัญชลีวันทาอภิวาสเงยหน้าขึ้นค่ะน้องแก้วตามือห่างกันมากเกินไปนะคะ ่ะไหนน้องวันใหม่ลองทำอีกทีค่ะอัญชลีวันทาอภิวาทถูกต้องค่ะห่างประมาณนี้พอนะคะไม่ต้องห่างกันมากนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเชิญเข้าที่เลยเด็กดีครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะจากการที่เราได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วนักเรียนปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะในเรื่องของการกราบพระการกราบเบญจคปิฎกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะต่อมาจะเป็นการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่นะคะมีข้อแตกต่างกันคือกราบแบบไหนคะ
1: ไม
0: ่แบมือซึ่งเมื่อสักครู่เรากราบแบบเบญจคปิฎกเดี๋ยวคุณเอ็นทำให้ดูสักหนึ่งรอบนะคะการกราบแบบเบญจคปิฎกให้นักเรียนดูข้อที่แตกต่างกันอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทต่อมาค่ะการกราบผู้ใหญ่ผู้ชายและผู้หญิงจะนั่งเหมือนกันจะนั่งท่าเดียวกันคือนั่งพับเพียบแล้วเก็บปลายเท้าลองปฏิบัติสิคะผู้ชายน้องเกียร์ไหนคะนั่งพับเพียบนั่งข้างใดข้างหนึ่งที่เราถนัดได้เลยค่ะพับเพียบชายและหญิงเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบครูบาอาจารย์เราจะนั่งท่าเดียวกันคือนั่งแบบไหนคะพับเพียบนั่นเองนะคะต่อมาเก็บปลายเท้าให้ดีๆต่อมาค่ะเราจะไหว้เราจะกราบลงโดยทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนดูครูแนนก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเข้าใจไหมคะให้สังเกตครูแนนก่อนทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันเวลาจะเก็บมือขึ้นมาเราให้ใช้มือประสานกันแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมานะคะเวลาที่เรากราบผู้ใหญ่กราบกี่ครั้งคะกราบ1ครั้งไม่แบมือนั่นเองนะคะดูอีก1รอบค่ะผู้หญิงด้านหลังเห็นไหมคะมองเห็นไหมคะเห็นนะคะนักเรียนปลายทางลองสังเกตดูนะคะว่าการกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะใช้ไม่เหมือนกันและข้อปฏิบัตินั้นไม่เหมือนกันเลยนะคะดูการกราบผู้ใหญ่อีกหนึ่งรอบค่ะทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันค่ะนักเรียนเงยหน้าขึ้นก่อนนะคะครูแนนจะปฏิบัติแบบถูกและแบบผิดให้ดูนะคะครั้งแรกให้นักเรียนสังเกตดูว่าครูแนนทำแบบไหนถูกครูเนนทำแบบไหนผิดนะคะแบบที่1ต่อมาแบบที่2แบบที่1หรือครั้งที่1นะคะครั้งที่1และครั้งที่2ครั้งไหนที่ครูเนนทำผิดคะไหนใครบอกว่าครั้งที่1ผิดผิดเพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าอันนี้มันไปแล้ว
0: ครูแนนใช้นิ้วหัวแม่มือกระดกขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะครั้งแรกครูแนนลองทำดูคือกราบลงไปพร้อมกันนะคะทอดมือทั้งสองข้างลงไปพร้อมกันแต่ครูแนนกระดกนิ้วขึ้นมาเพื่อรับกับตรงหน้าผาผิดไหมคะผิดซึ่งการกราบผู้ใหญ่นั้นเราจะไม่กระดกนิ้วขึ้นมานะคะเราจะกราบลงไปโดยไม่กระดกแบบนี้เข้าใจไหมคะถ้ากระดกนิ้วขึ้นมารับกับหน้าผาผิดไหมคะ ผิดนั่นเองดูไม่สวยงามนั่นเองนะคะส่วนแบบครั้งที่2ที่คุณ

ียนปฏิบัติถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยแสดงว่านักเรียนสังเกตเป็นคนช่างสังเกตและรู้วิธีการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองนะคะครูแนนจะดูไปทีละแถวตอนนี้นะคะให้นักเรียนปลายทางของเราค่ะลองฝึกการไหว้การกราบแบบผู้ใหญ่นะคะการกราบผู้ใหญ่ลองฝึกได้เลยนะคะและดูไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยค่ะแถวแรกค่ะแถวแรกกราบผู้ใหญ่ค่ะนั่งพับเพียบแถวแรกเตรียมก่อนนะคะเงยหน้าขึ้นค่ะแถวแรกเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีๆ1 2 3กราบน้องกูลน้องมอสและน้องเกียร์ไนท์เงยหน้าขึ้นค่ะเงยหน้าขึ้นลูกน้องกูลคะการกราบผู้ใหญ่ของเราแบมือไหมคะแบมไหมลูกไม่แบมือนะคะครูแนนขอตัวอย่างจากน้องเกียร์ไนท์น้องเกียร์ไนท์เรามาทำให้เพื่อนดูหน่อยลูกเกียร์ไนท์นั่งลงนั่งพับเพียบลูกถอยลงไปอีกนิดนึงลูกถอยลงไปอีกนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขยับทีนี้ได้ที่แล้วกราบเกียร์ไนท์เดี๋ยวนะลูกชึบโอเคแบบนี้นะคะกราบมาอีกรอบนึงค่ะ1 2 3โอเคเก่งมากๆเลยค่ะน้องทำได้ถูกต้องและสวยงามมากคุณเองขออีกหนึ่งรอบค่ะ1 2 3เอามือขึ้นเลยลูกเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องเกียร์ไนท์หน่อยลูกเก่งมากๆนะคะแล้วก็น้องมอสเชิญเลยลูกน้องมอสคุณเห็นน้องมอสกราบสวยเหมือนกันถ้าเตรียมนะคะเตรียมเลยนั่งดีๆค่ะลูกชึบโอเคพับเพียบดีๆกราบ1 2 3ค่ะขึ้นได้เลยค่ะเก่งมากครูแนนขออีก1รอบค่ะ1 2 3เก่งมากเลยค่ะเชิญนั่งปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากๆเลยนะคะครูแนนขอดูแถวแรกนะคะ2รอบค่ะถ้าเตรียมของเรานั่งพับเพียบให้สวยงามนะคะให้เรียบร้อย1 2 3กราบถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะมือของเรานะคะเราจะทอดมือคร่อมที่ขาข้างเดียวนั่นเองนะคะถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมลูกเดี๋ยวคุณแนนทำให้ดูอีกรอบหนึ่งถ้าคุณแนนทำแบบนี้ถูกไหมคะคุณแนนเอาแขนของคุณแนนคร่อมทั้งสองเข่าถูกไหมคะไม่ถูกเราจะต้องใช้แขนคร่อมข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองค่ะแถวที่1ครูแนนขอดูอีก1รอบค่ะ1 2 3เก่งมากนะคะแบบนี้เลยต่อมาแถวที่2ค่ะแถวที่2น้องผู้หญิงทำเหมือนเด็กเหมือนกันเลยนะคะเพราะว่าเราปฏิบัติเหมือนกันเลยให้ดูเพื่อนๆช่วยครูแนนด้วย1 2 3กราบมือขึ้นค่ะแถวนี้ทำได้ถูกต้องต่อมาค่ะแถวที่3ถ้าเตรียมนั่งพับเพียบเก็บปลายเท้าให้ดีค่ะ1 2 3กราบเพื่อนกราบแล้วลูก1 2 3กราบอีกรอบนึงค่ะ1 2 3กราบเก่งมากๆค่ะไงนะขึ้นต่อมาค่ะแถวที่แถวนี้แล้วก็แถวสุดท้ายค่ะกลับพร้อมกันนะคะถ้า

0: ียมค่ะหนังพับเพียบดีๆ1 2 3กราบใบพลูลูกใบพลูคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกคล่อมที่เข่าด้านใดนิดหนึ่งไหนลองกราบลงสิลูกใช่ค่ะคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคุณแอมขอดูอีกรอบค่ะสองแถวนี้เงยหน้าขึ้นได้เลยหนึ่งสองสามกราบยังไม่ได้นะคะคล่อมที่เข่าด้านใดด้านหนึ่งคล่อมตรงเข่าด้านใดด้านหนึ่งลูกโอเคคุณแอนขอดูอีกหนึ่งรอบค่ะยังไม่ได้เงยหน้าขึ้นหนึ่งสองสามกราบคล่อมเข่าด้านเดียวนะคะยังมีเพื่อนทำยังไม่ถูกคุณแอนขออีกรอบหนึ่งค่ะเริ่มจะดีแล้วลูกเริ่มจะดีแล้วไม่เป็นไรค่ะฝึกได้หนึ่งสองสามกราบโอเคเรียบร้อยเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนคะเด็กดีเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีนั่งสบายๆได้เลยค่ะแต่นั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งให้สุภาพด้วยนะคะทีนี้ครูแนนขอตัวแทนออกมาสรุปให้ครูแนนได้ไหมคะว่าการไหว้ทั้งสองอย่างนี้การกราบพระและก็การกราบผู้ใหญ่นั้นมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะครูแนนขอน้องเกียร์ไนท์ค่ะเชิญข้างหน้าได้เลยลูกน้องเกียร์ไนท์คะการกราบพระมีหลักการในการปฏิบัติอย่างไรคะ
1: ต้องแบมือครับ
0: แบมือและยังไงอีกคะ
1: ต้องนั่งเทพบุตร
0: ผู้ชายนั่งท่าเทพบุตร
1: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาครับ
0: ผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาและอะไรอีกคะจำอะไรได้อีกคะลูกเก่งมากมากเลยค่ะน้องใครจะตอบใครจะเติมให้เพื่อนอีกคะมาค่ะน้องน้ำโมน้องน้ำโมนะคะน้องน้ำโมคะเกียร์ไนท์บอกว่ากราบพระนี้กราบ3ครั้งแบมือนะคะแล้วก็และอะไรอีกนะคะเมื่อสักครู่นี้นั่งท่าเทพบุตรนั่นเองมีอะไรเพิ่มเติมอีกคะ
2: อัญชลี
0: อัญชลี
2: วันทา
0: วันทา
2: อธิวาส
0: อภิวาสนะคะซึ่งเป็นการอะไรคะ
2: กราบครับ
0: การกราบที่มีกี่จังหวะลูก
2: 3จังหวะ
0: มี3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาสนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยขอบคุณค่ะและทีนี้การกราบผู้ใหญ่ล่ะคะลูกเดี๋ยวคุณแอนขอให้น้องมอสนะคะเพราะว่าน้องมอสยกมือตั้งแต่รอบแรกเลยน้องมอสคะการกราบผู้ใหญ่มีหลักการอย่างไรบ้างคะ
3: ไม่แบมือครับ
0: ไม่แบมือการไม่แบมือและอะไรอีกคะกราบกี่ครั้งคะลูก
3: ครั้งเดียวครับ
0: ครั้งเดียวไม่แบมือนั่นเองนะคะแล้วนั่งแบบไหนคะลูก
3: นั่งพับเพียบคร
0: ับ เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่านักเรียนปฏิบัติและเข้าใจในหลักการได้ดีนั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะคุณแอมก็จะมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมกันฝึกทำใบงานนั่นเองค่ะซึ่งใบงานของคุณแนนนะคะให้นักเรียนเลือกคำไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจในเรื่องของหลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบและการไหว้การกราบพระและการกราบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะคุณแนนจะมีคำมาให้นักเรียนทั้งหมด9คำและมีข้อความนะคะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติของการทำใบงานกันต่อไปเลยนะคะ ตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเรานะคะก็ได้เตรียมแบบฝึกหัดมาแล้วให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า25นักเรียนปลายทางของเราด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนไม่มีแบบฝึกหัดก็สามารถทำลงในสมุดได้นั่นเองนะคะคำที่1คร่อมเข่า2พับเพียบ3ฝ่ามือ4ไม้แบมือ5เทพธิดา6เทพพบุตร7หน้าผา8เข่า9เบญจางคประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งคุณแนนกำหนดคำมาให้แล้ว9คำและให้นักเรียนนำคำเหล่านี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องประโยคแรกของเรานะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบอะไรคะลูกเก่งมากเลยนำคำว่าเบญจางคประดิษฐ์เติมลงเลยค่ะประโยคแรกของเรานะคะเติมลงไปเลยคำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่9นั่นเองนะคะการกราบพระเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์คือการกราบโดยให้จุดๆๆสัมผัสกับพื้นให้อะไรสัมผัสกับพื้นคะมีหน้าผากอะไรอีกมีเข่าหมดยังคะฝ่ามือเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นแล้วประโยคที่2เราจะมีคำอะไรบ้างคะมีหน้าผากมีฝ่ามือแล้วก็มีเข่าเก่งมากเลยค่ะแสดงว่านักเรียนปฏิบัติได้และรู้หลักการในการปฏิบัติได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาประโยคที่3ค่ะผู้ชายนั่งท่าจุดๆๆผู้ชายนั่งท่าอะไรคะลูก
4: เทพบ
0: ุตรเก่งมากเทพบุตรอยู่คำที่เท่าไหร่คะลูกคำที่6นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะประโยคต่อมาตรงนี้เลยค่ะผู้หญิงนั่งท่าจุดๆๆ
4: เทพธ
0: ิ
4: ดา
0: เทพธิดาเก่งมากค่ะโดยจะกราบกี่จังหวะคะ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทในส่วนตรงหน้านี้นะคะก็คือในเรื่องของการกราบเบญจคประดิษฐ์หรือการกราบพระนั่นเองค่ะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนของการกราบพระเรียบร้อยหรือยังคะในส่วนแรกยังเนาะให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะซึ่งหลักการและการปฏิบัติก็เหมือนกันเลยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเด็กๆคะการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงจะนั่งแบบไหนคะตรงนี้จะอยู่ในส่วนที่2ของใบงานเราใช่ไหมการกราบผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบข้อไหนคะลูก
4: ข้อ
0: ที่2นั่นเองนะคะนำมาเติมเลยทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองให้แขนทั้งสองจุดๆๆเหลือคำไหนบ้างคะแขนทั้งสองของเราจะอยู่ตรงไหนแขนทั้งสองของเราอยู่ตรงไหนลูกเก่งมากก็คือนำข้อที่หนึ่งนะคะมาเติมลงเลยโดยจะกราบแบบกราบผู้ใหญ่กราบแบบไหนคะลูกแบบแบมือหรือไม่แบมือไม่แบมือนำมาเติมได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งจากการที่เราได้ฝึกทำใบงานกันไปแล้วครูแนนนะคะสังเกตจากการตอบคำถามของนักเรียนเก่งมากๆเลยรู้ในเรื่องของหลักการและปฏิบัติได้ถูกต้องเลยนะคะให้นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตนเองด้วยนะคะรบกวนคุณครูไปทางตรวจสอบใบงานของนักเรียนด้วยค่ะซึ่งการกราบพระนะคะเราจะเรียกว่าการกราบแบบเบญจคประดิษฐ์โดยให้ฝ่ามือหน้าผากเข่าสัมผัสกับพื้นผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรส่วนผู้หญิงนั่งท่าเทพธิดาโดยจะกราบ3จังหวะคืออัญชลีวันทาและอภิวาทนั่นเองนะคะส่วนการกราบผู้ใหญ่ค่ะผู้ชายและผู้หญิงจะนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าโดยจะกราบแบบไม่แบมือนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนกิจกรรมใบงานของเรานะคะให้เราได้ฝึกในเรื่องของ การรู้หลักการในการปฏิบัติในเรื่องของการกราบนั่นเองค่ะจากการที่เราได้ฝึกทำแล้วนะคะนักเรียนตอบได้แสดงว่าทำได้แน่นอนเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการกราบซึ่งการกราบของเราก็จะมีด้วยกัน2รูปแบบนะคะคือการกราบแบบเบญจคัปปดิษฐ์กราบพระกราบ3ครั้งแบมือและสุดท้ายค่ะการกราบผู้ใหญ่กราบ1ครั้งไม่แบมือนะคะซึ่งก็จะปฏิบัติแตกต่างกันอย่างได้เห็นได้ชัดนั่นเองค่ะครูแนนหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะนำความรู้ที่เราได้เรียนในชั่วโมงนี้ทั้งการปฏิบัติและในเรื่องของการฝึกทำใบงานไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าที่เราจะไปสถานที่ต่างๆวัดนะคะหรือเราทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นนะคะก็ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของยืนให้สง่านั่นเองนะคะว่าการยืนในแต่ละโอกาสต่างๆนั้นยืนอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือใบงานที่3เรื่องยืนให้สง่านั่นเองค่ะในวันนี้ครูแนนก็ฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ค่ะ
4: ทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

ือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้เริ่มต้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2ของเราไปแล้วชื่อว่ารักเขารักเรานั่นเองและในวันนี้ค่ะก็เป็นชั่วโมงที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่2จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนเรื่องของสมาชิกในครอบครัวกันไปในวันนี้ค่ะคุณครูเล็กนะคะก็อยากจะทบทวนคำถามเดิมกับนักเรียนนะคะว่าสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีใครบ้างจากที่เราได้ทำใบงานที่1กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณครูเล็กค่ะก็อยากจะให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะออกมานำเสนอผลงานของเพื่อนให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางได้รับชมกันนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะน่าเชิญเรียนได้เลยลูกส่งไม้ให้ครูเลยค่ะไหนส่งโชว์ผลงานให้เพื่อนได้ดูหน่อยสิคะสวยไหมเอ่ยสวยนะคะสมาชิกในครอบครัวของหนูมีใครบ้างคะ
2: มีพ่อนะแม่น้องตายาย
1: แล้วก็ตัวหนูใช่ไหมคะโอ้โหมีหลายคนเลยแสดงว่าครอบครัวของเพื่อนนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายคะ
3: ครอบครัวใหญ่
1: ครอบครัวขยายนั่นเองโอ้โหปรบมือให้กับเพื่อนอีกครั้งนึงค่ะสำหรับผลงานที่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแทนของนักเรียนเรานะคะที่ได้ออกมานำเสนอผลงานถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะมีผลงานชิ้นไหนน่าสนใจก็สามารถให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้เช่นกันค่ะคุณครูเล็กค่ะก็มีตัวอย่างครอบครัวครอบครัวหนึ่งหนึ่งหรือสองครอบครัวนะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าครอบครัวต่อไปนี้เนี่ยเขามีสมาชิกกี่คนและมีใครบ้างนะคะเริ่มต้นกันที่ครอบครัวแรกค่ะนี่เป็นครอบครัวของเด็กชายออดี้ค่ะในครอบครัวของเด็กชายออดี้นะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อค่ะคุณแม่คุณอาและเด็กชายออดี้ค่ะซึ่งครอบครัวของออดี้นะคะมีสมาชิกด้วยกันทั้งหมด4คนซึ่งก็เป็นครอบครัวขยายนั่นเองค่ะจากที่เราได้รับชมครอบครัวของน้องออดี้ไปแล้วนะคะสมาชิกในครอบครัวของน้องออดี้มีใครบ้างคะช่วยกันตอบพร้อมกันได้เลย
4: ค
1: ุ
4: ณพ
1: ่
4: อ
1: ค
4: ุ
1: ณแม
4: ่
1: คุณอาแล้วก็ออดี้มีด้วยกันกี่คนนะ
4: 4
1: คนด้วยกันแล้วครอบครัวของน้องออดี้เป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายคะ
4: ครอบครัวขยาย
1: ครอบครัวขยายเนื่องจากว่ามีใครเข้ามาอยู่ด้วยนะ
4: คุ
1: ณอาจำได้ไหมคะว่าคุณอามีลำดับครอบครัวหรือว่าลำดับความสัมพันธ์อย่างไรตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะคุณอาเป็นใครนะ
5: เป็นน้องของพ่อครับ
1: เป็นน้องของพ่อเยี่ยมมากครับปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูครอบครัวที่2ค่ะ
6: และนี่ก็เป็นครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมค่ะสมาชิกในครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมประกอบไปด้วยคุณแม่และเด็กหญิงข้าวหอมค่ะซึ่งครอบครัวของเด็กหญิงข้าวหอมนะคะอยู่กับคุณแม่สองคนถึงแม้ว่าจะอยู่กันเพียงแค่สองคนแต่ว่าคุณแม่ก็มอบความรักความอบอุ่นและดูแลเอาใจใส่น้องข้าวหอมเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: จากที่เราได้รับชมไปแล้วนะคะว่า สมาชิกในครอบครัวของน้องข้าวหอมมีใครบ้างคะ
3: แม
1: ่ตอบพร้อมกันได้เลยมีคุณแม่แล้วก็มีน้องข้าวหอม2คนเท่านั้นเอ๊แต่ว่าการที่เขาอยู่กัน2คนเนี่ยข้าวหอมดูมีความสุขไหมคะ
3: ม
1: ีความสุขและคุณแม่มีความสุขไหมคะ
3: ม
1: ีความสุขเหมือนกันถึงแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะมีสมาชิกเพียงแค่2คนแต่ก็สามารถมีความสุขในครอบครัวได้เหมือนกันนะคะซึ่งการที่เราจะมีความรักความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวได้นั้นนอกจากจะมีสมาชิกที่อยู่ในครอบครัวแล้วเราจะต้องมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันด้วยซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของครอบครัวอบอุ่นกันค่ะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถระบุสมาชิกในครอบครัวได้ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและในข้อที่3ค่ะนักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของครอบครัวค่ะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับชมในภาพนี้กันก่อนเลยค่ะในภาพนี้เท่าที่เราสังเกตมีใครบ้างคะในภาพนี
3: ้
1: มีคุณพ
3: ่อ
1: มีคุณแม่
3: คุณพี่
1: มีคุณพี่เป็นลูกใช่ไหมคะแล้วก็มี
3: น
1: ้อง
3: ม
1: ีสุนัขด้วย1ตัวนะคะจากภาพนี้เนี่ยสมาชิกในครอบครัวนะคะมีกี่คนเอ่ย
3: 4
1: คนด้วยกันภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่บ้างคะ
3: เล
1: ่นของเล่นเป็นคุณพ่อกับน้องกำลังเล่นของเล่นกันและก็มีคุณแม่กับลูกสาวกำลังอ่านหนังสือกันอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็น

0: การสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวไหมคะเป็นนะคะเพราะว่าเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมง่ายๆอย่างการอ่านหนังสือหรือว่าเล่นของเล่นร่วมกันเอ๊ะแต่ถ้าหากว่าเรานั่งอยู่ด้วยกันในห้องนั่งเล่นแบบนี้แต่ว่าลูกก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นคุณแม่ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นแบบนี้เราจะมีความสัมพันธ์อันดีกันได้ไหมคะไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยกันไม่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรือว่าไม่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันแบบนั้นเราจะไม่เรียกว่ากิจกรรมในครอบครัวนะคะกิจกรรมในครอบครัวค่ะคือการที่กลุ่มคนเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้พูดคุยกันนั่นเองแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่ากิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพที่สองในภาพนี้มีใครบ้างเอ่ยมีคุณพ่อแล้วก็มีลูกๆ2คนใช่ไหมคะในภาพกำลังทำอะไรเอ่ย
1: ปล
0: ู
1: กต
0: ้
1: นไม
0: ้ปลูกต้นไม้เอ๊ะไหนใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในห้องต้นทางของเราและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครเคยช่วยคุณพ่อปลูกต้นไม้บ้างเอ่ยแต่บางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการปลูกต้นไม้อาจจะเป็นการช่วยทำกิจกรรมอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นช่วยล้างรถใช่ไหมคะเคยไหมเอ่ยเคยนะคะหรือว่าอาจจะช่วยคุณแม่ล้างจานเคยไหมคะเป็นการทำกิจกรรมหรือว่าช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้นั่นเองค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีไหมคะ
1: เป็น
0: นะคะต่อไปค่ะในภาพนี้โอ้โหเป็นการทำอะไรกันอยู่คะกิจกรรมนี
1: ้
0: รับประทานอาหารร่วมกันอาจจะเป็นอาหารมื้อใหญ่หรือว่าอาจจะเป็นอาหารมื้อเล็กก็ได้นะคะที่เรารับประทานกันอยู่แล้วในทุกๆวันในใครรับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัวทุกวันเลยคะยกมือค่ะหลายคนเลยบางคนก็อาจจะร่วมรับประทานในบางมื้อมีไหมคะก็มีบ้างนะคะซึ่งการรับประทานอาหารในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วบางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าการที่เราได้นั่งรับประทานอาหารร่วมกันนะคะจะทำให้เราเนี่ยได้พูดคุยกันได้มีการสนทนาเวลารับประทานอาหารไหนคุณพ่อคุณแม่ใครมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านหรือเปล่ามีไหมคะมีไหมคะวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะถามวันนี้ทำอะไรบ้างถามไหมคะถามนะคะนั่นก็เป็นการดูแลเอาใจใส่ในรูปแบบหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะถามไถ่เรานั่นเองซึ่งช่วงเวลาในการรับประทานอาหารนี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นค่ะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่ากิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมในครอบครัวเนี่ยได้มีอะไรกันบ้างนักเรียนและครอบครัวเนี่ยเคยทำกิจกรรมร่วมกันเหมือนในภาพหรือไม่คะยกมือตอบได้เลยนะคะท่านนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางเลยค่ะไหนใครเคยทำกิจกรรมในลักษณะเดียวกับภาพที่ครูเล็กได้เสนอไปมีบ้างไหมเอ่ยก็มีหลายคนเลยนะคะแล้วอาจจะทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้กิจกรรมอะไรบ้างที่เราเคยทำลองนึกดูสิคะการที่เราเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้นักเรียนได้รู้สึกอย่างไรบ้างคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะตอบได้เลยได้เลยค่ะ1คน
2: ความสนุกสนานครับ
0: มีความสุขนานโอ้โหเยี่ยมมากค่ะขอฟังอีกสัก1คนกลุ่มที่2ค่ะการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวทำให้หนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
3: ดีใจค่ะ
0: ดีใจนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนค่ะซึ่งการที่ทำให้เราเนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างหนึ่งทำให้เราเนี่ยมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครอบครัวของออดี้นะคะเขามีกิจกรรมอะไร
4: ในเวลาว่างครอบครัวของออดี้ก็มักจะพาออดี้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆค่ะเพราะว่าการท่องเที่ยวเหมือนกับเป็นการหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับ

0: ออดี้และการไปเที่ยวนี้นะคะออดี้ก็มักจะได้ความรู้ใหม่ๆติดตัวกลับมาเสมอเลยค่ะ
1: จากที่เราได้รับชมกันไปนะคะกิจกรรมที่น้องออดี้ได้ทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะ

0: ายครอบครัวเลยนะคะถ้าหากมีเวลาว่างก็ไปเที่ยวได้การไปเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆและก็ได้เก็บประสบการณ์ที่ดีร่วมกับคนในครอบครัวด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าครอบครัวของน้องข้าวหอมเขาทำอะไรกันในเวลาว่างนะคะในเวลาที่คุณแม่ว่างจากการทำงานคุณแม่ก็มักจะหาของอร่อยๆของที่มีประโยชน์มาให้กับน้องข้าวหอมทานค่ะน้องข้าวหอมชอบทานผลไม้เป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเมื่อคุณแม่รู้ว่าน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคุณแม่ก็จะหาสิ่งนั้นมาให้น้องข้าวหอมเสมอเลยล่ะค่ะจากที่ได้รับชมกันไปแล้วนะคะกิจกรรมที่น้องข้าวหอมทำร่วมกับครอบครัวคืออะไรคะตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะ
1: กินอาหารกันครับ
0: กินอาหารด้วยกันใช่ไหมคะรับประทานอาหารร่วมกันจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเท่าที่เราสังเกตน้องข้าวหอมชอบรับประทานอะไรคะ
2: ส
0: ้มและผลไม้อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วการที่คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยรู้ว่าเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนั่นแสดงให้เห็นถึงว่าท่านเนี่ยได้ใส่ใจและก็ดูแลเราและก็มักจะหาสิ่งที่เราชื่นชอบเนี่ยมาไว้ให้กับเราไหนคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นแบบนี้บ้างคะเป็นเหมือนคุณแม่น้องข้าวหอมมีไหมคะหลายคนเลยนะคะซึ่งก็เป็นการแสดงความรักในรูปแบบหนึ่งเช่นกันแต่การแสดงความรักเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงรูปแบบนี้รูปแบบเดียวนะคะก็ยังมีรูปแบบอื่นๆอีกด้วยค่ะซึ่งการแสดงความรักนะคะเราก็สามารถทำได้โดยการที่เราเนี่ยมีกิจกรรมร่วมกันการที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับเราในครอบครัวนั่นแสดงให้เห็นถึงความรักที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วล่ะค่ะซึ่งสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวสมาชิกทุกคนนะคะก็ต้องการที่จะต้องมีสุขภาพที่ดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนดังนั้นค่ะเราควรจะช่วยกันดูแลและทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวเพื่อชีวิตที่เป็นสุขนั่นเองเราลองกลับไปนั่งคิดดูที่บ้านก็ได้นะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เราชอบทำร่วมกับคนในครอบครัวและทำให้เรามีความสุขค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าการสร้างความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเราลองสังเกตดูว่าเหมือนกับหัวข้อที่ครูเล็กจะนำเสนอต่อไปนี้หรือไม่นะคะในหัวข้อแรกนะคะสมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่สามัคคีไม่ทะเลาะกันในบ้านใครบ้างนะลองคิดในใจตอบคำถามกับตัวเองในใจได้เลยนะคะบ้านของเราเนี่ยรักใคร่สามัคคีกันหรือเปล่าหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นบ้างไหมถ้าหากว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดขึ้นเด็กๆคิดว่าสมาชิกในครอบครัวจะเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรเอ่ยไม่มีความสุขใช่ไหมคะจะเกิดจิตใจที่ขุ่นมัวเกิดขึ้นในครอบครัวนั่นเองถ้าหากว่าเราอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขเราก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีพี่หรือว่ามีน้องไหนใครมีพี่บ้างไหนใครมีน้องบ้างมักจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นหรือเปล่าคะมีการทะเลาะเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีนะคะเป็นเรื่องปกติแต่เราไม่ควรที่จะทะเลาะเบาะแว้งกันเราควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะเด็กๆการที่เราทะเลาะกันจนถึงเกิดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจอะไรเราก็ควรจะพูดคุยกันให้ดีค่ะต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างที่ครูเล็กนะคะได้นำเสนอภาพต่างๆไปแล้วนะคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะมีการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวบ้างหรือว่าได้ทำกิจกรรมใดๆที่เราอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติอย่างการรับประทานอาหารหรือว่าการที่เราได้ดูหนังร่วมกันดูโทรทัศน์ร่วมกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวแล้วล่ะค่ะต่อไปค่ะ สมาชิกในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง

0: ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นการทำงานบ้านในใครเคยช่วยเหลือคนในครอบครัวในการทำงานบ้านบ้างคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะในใครไม่เคยทำงานบ้านเลยมีหรือเปล่าในห้องต้นทางของเราไม่มีเลยนะคะและในห้องปลายทางล่ะคะใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองทำงานบ้านบ้างคะซึ่งการทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการรดน้ำต้นไม้ใครเคยทำบ้างใครเคยล้างจานบ้างคะโอ้โหใครเคยให้อาหารสัตว์เลี้ยงบ้างคะโอ้โหหลายคนทำหลายหน้าที่เลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะซึ่งงานบ้านนะคะเป็นงานของใครงานบ้านเป็นของใครของทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในบ้านในครอบครัวของเราเราควรที่จะต้องช่วยเหลืองานบ้านนะคะอะไรที่เราสามารถทำได้ก็ควรทำแต่ถ้าอะไรที่มันยิ่งใหญ่เกินไปอย่างเช่นการทำอาหารแบบนี้ยากไหมคะการทำอาหารก็มีความยากเพราะว่าต้องใช้ไฟต้องใช้ของมีคมอาจจะเกิดอันตรายได้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลต่อไปค่ะสมาชิกในครอบครัวนะคะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสมนะคะซึ่งแต่ละครอบครัวค่ะก็มีการอาศัยอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนนะคะก็อาจจะไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาซึ่งแต่ละศาสนาก็มีที่แตกต่างกันออกไปในครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มักจะพาเด็กๆนะคะไปเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนานั่นก็เป็นกิจกรรมที่ดีหนึ่งอย่างเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีไหนใครที่บ้านใครผู้ปกครองชอบจะอบรมสั่งสอนเป็นประจำเลยคะหลายคนเลยนะคะแต่ว่าเราก็มักจะมองว่าการอบรมสั่งสอนนั้นหลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นการที่ท่านเนี่ยบ่นเราจริงๆแล้วบ่นหรือเปล่าไม่ได้บ่นนะคะท่านเนี่ยอยากจะสอนเราอยากจะบอกเราเนี่ยให้ทำสิ่งที่ดีๆและก็เป็นคนดีของสังคมนั่นเองดังนั้นนะคะเราอาจจะต้องรับฟังท่านแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้เราเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่ดีนั่นเองค่ะและข้อนี้ค่ะสำคัญมากๆเลยนะคะพ่อแม่และผู้ปกครองเอาใจใส่ในด้านการศึกษาของลูกจากที่ครูเล็กได้ถามเมื่อสักครู่นี้นะคะมีคนบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะถามว่าวันนี้มีการบ้านไหมมีไหมคะมักจะมีคำถามเป็นประจำวันนี้เรียนอะไรมาบ้างถามไหมคะถามอ่านหนังสือหรือยังถามนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองเนี่ยจะต้องเอาใจใส่เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะทักษะในเรื่องของการอ่านเขียนนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆยิ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่2เนี่ยเราก็ควรจะต้องใส่ใจในเรื่องของการอ่านเขียนเป็นพิเศษค่ะครอบครัวนะคะก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กๆนะคะมีทักษะที่ดีขึ้นค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมในครอบครัวหรือว่าการสร้างความสำคัญอันดีในครอบครัวของเราเนี่ยเป็นอย่างไรและเราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าครอบครัวไม่ว่าครอบครัวของเราจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่หรือว่าครอบครัวที่เล็กมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ไม่เหมือนกับเพื่อนแต่การที่เรากลับบ้านไปเนี่ยแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่ถือว่าเรามีครอบครัวไหมคะมีครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเราอาจจะอาศัยอยู่กับคนอื่นที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของเราแต่เมื่อเรากลับไปบ้านแล้วมีคนดูแลเอาใจใส่เรานั่นแหละค่ะคือครอบครัวของเรานั่นเองดังนั้นนะคะอยากให้เด็กๆนะคะเห็นถึงความรักและความสำคัญที่ครอบครัวของเราเนี่ยได้มอบให้กับเรานะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมประจำวันนี้ค่ะในกิจกรรมประจำวันนี้นะคะเป็นใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะโดยคำชี้แจงของใบงานค่ะให้นักเรียนระบายสีกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวของนักเรียนค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะดูภาพซึ่งใบงานนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะเท่าที่เราสังเกตเนี่ยมีภาพทั้งหมดกี่ภาพคะในภาพนี้
1: 6ภาพ

6ภาพด้วยกันและมีภาพไหนบ้างนะที่เป็นกิจกรรมที่เราสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวของเราได้บ้างให้เด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะมาลงมือปฏิบัติในการทำใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะซึ่งการทำใบงานนี้นะคะก็จะมีใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้จาก www เดียวกันเลยนะคะคุณครูเล็กนะคะก็ได้จัดทำใบงานที่มีข้อความเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวคุณครูสามารถให้ฝึกอ่านได้เลยค่ะในช่วงกิจกรรมของปลายทางในวันนี้นะคะก็จะให้ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางค่ะได้ลงมือปฏิบัติใบงานที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่2เรื่องครอบครัวอบอุ่นเช่นกันค่ะและกิจกรรมที่ครูปลายทางจะต้องทําในช่วงปฏิบัติกิจกรรมนะคะให้อธิบายคําชี้แจงในการปฏิบัติกิจกรรมเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมรวมถึงดูแลควบคุมนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ในห้องต้นทางของเราเนี่ยบางคนก็ยังเหลือระบายสีอีกนิดหน่อยนะคะและห้องเรียนปลายทางนะคะทำเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าหากว่าเสร็จแล้วนะคะก็เยี่ยมเลยละค่ะแต่ถ้ายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยพร้อมๆกันเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการระบายสีเพิ่มเติมนะคะจากใบงานที่2ของเราเรื่องครอบครัวอบอุ่นมีด้วยกันกี่ภาพคะ
1: 4ภาพ
0: ทั้งหมดมีกี่ภาพทั้งหมดมีกี่ภาพ6ภาพเดี๋ยวเราดูภาพแรกภาพแรกเราเห็นกลุ่มคนในครอบครัวนี้กำลังทำอะไรคะ
1: ช่วยก
0: ัน
1: ทำความสะอาด
0: ช่วยกันทำความสะอาดเยี่ยมเลยต่อไปค่ะภาพที่2ค่ะ
1: แกล้งน
0: ้
1: อง
0: ใช้ความรุนแรงด้วยแบบนี้ดีหรือไม่ดี
1: ไม
0: ่ดีนะคะภาพนี้นะคะ
1: ก
0: ิน
1: อาหาร
0: กินอาหารร่วมกันต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะสวัสดีคุณยายต่อไปค่ะภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายล่ะคะภาพนี
1: ้
0: กำลังช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองเอเราระบายสีทั้งหมดกี่ภาพคะ
1: 4
0: ภาพด้วยกันนั่นก็คือ4ภาพนี้นั่นเองก็เป็นภาพแรกที่ช่วยกันทำความสะอาดและก็ภาพที่เป็นครอบครัวกำลังทานอาหารร่วมกันภาพการยกมือไหว้คุณยายและก็ภาพที่ครอบครัวช่วยกันปลูกต้นไม้นั่นเองไหนใครทำถูกหมดเลยบ้างโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนไปทางทำถูกเหมือนกันหรือเปล่าคะปรบมือให้ตัวเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกับครอบครัวได้เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีค่ะคุณครูอเล็กมีคำถามค่ะเด็กๆอยากให้เด็กตั้งใจฟังให้ดีนะคะคำถามนี้ค่ะถามว่านักเรียนคิดว่าทุกครอบครัวมีความรักความอบอุ่นหรือไม่เด็กๆคิดว่าทุกครอบครัวหรือเปล่าคะที่มีความรักความอบอุ่นจริงๆแล้วนะคะบางครอบครัวเนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หรือว่าตามข่าวสารในโทรทัศน์เนี่ยบางครอบครัวนะคะก็อาจจะไม่ได้มีความรักความอบอุ่นนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากคนในครอบครัวนั่นเองซึ่งคุณครูเล็กนะคะอยากฝากให้คุณครูปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตนะคะว่าเด็กนักเรียนของคุณครูคนไหนบ้างที่อาจจะมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนะคะซึ่งความรุนแรงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะถ้าหากว่าคุณครูปลายทางนะคะพบว่าเด็กๆคนไหนมีการถูกใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากจนเกินความจำเป็นนะคะสามารถติดต่อไปที่สายด่วนได้ที่เบอร์1300ค่ะเป็นการแจ้งเหตุได้เลยนะคะคุณครูเล็กก็อยากจะฝากไว้ให้กับคุณครูปลายทางช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆแล้วก็พื้นฐานของแต่ละครอบครัวด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆถือว่าเป็นเยาวชนที่สามารถสร้างอนาคตของเราในต่อไปได้แต่ถ้าหากว่าเขาถูกใช้ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นมากเกินไปคุณครูก็สามารถเป็นกระบอกเสียงต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันต่อไปเลยนะคะบทเรียนที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของครอบครัวอบอุ่นนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวเนี่ยเป็นกุญแจที่สำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์สมาชิกในครอบครัวเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นนั่นเองนะคะจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าเราก็มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเลยที่สามารถทำให้ครอบครัวของเราอบอุ่นได้นะคะซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะมีสมาชิกอยู่จำนวนเท่าไหร่หรือว่าอาศัยอยู่กับใครนะคะถ้าหากว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีการอบรมมีการเลี้ยงดูให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้เราก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้เสมอค่ะซึ่งบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของเด็กเอ๋ยเด็กดีครั้งที่หนึ่งค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็จะมีสมุดบันทึกอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1 ใบงานที่3เรื่องเด็กเอ๋ยเด็กดี1ซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
2: ทั้งหมดทำความครบ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
2: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
1: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
2: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
1: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
3: wow.
1: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
1: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี้เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
2: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการ

ศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่าสองธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

นอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ย

0: รสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้ด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือ

เอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟตักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปี๋ฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

ผักก็พื้นบ้านเลยต้นหอมผักชีหอมเปหอมแดงพริกย่างให้สุกโขลกให้ละเอียด

ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วไปเป็นการล้างปากเป็นอย่างตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอ

0: ตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอณูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสาน

ก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลาตะแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็เอามาสับๆแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ

แล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

เมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: หรือไม่การทำงานตามกฎหมายของในงานทางปกครองส่วนใหญ่มักทำโดยมีเอกสารหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรของทางราชการเป็นหลักการพิจารณาตัดสินคดีปกครองของศาลปกครองจึงสามารถพิจารณาข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเกี่ยวกับคดีได้จากสิ่งที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นและไม่ได้เน้นการพิจารณาคดีที่ต้องมีการสืบพยานบุคคลหลายครั้งตามที่พบในคดีประเภทอื่นแต่ก็อาจเรียกสืบพยานบุคคลได้เท่าที่จำเป็นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ราชพฤกษ์คลาสในเด็กคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
2: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวๆสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนาวมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียร์ประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆที่มีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: สับน่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-Nadaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

ท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาแบ่งปันเรื่องการสื่อสารต่อรองนะครับนักศึกษาเห็นความสำคัญของการสื่อสารต่อรองหรือเปล่าครับแน่นอนเวลาเราจะทำธุรกิจก็ตามเวลาเราจะเจรจาเงินเดือนสมัครงานแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อะไรกับใครเราก็ต้องต่อรองจริงๆการต่อรองเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนไทยอาจารย์พูดอย่างนี้เลยว่าคนไทยเนี่ย เราไปเดินตลาดแล้วเราก็มีลักษณะของปฏิสัมพันธ์อยากจะต่อรองกันสักเล็กสักน้อยเพื่อความสบายใจเราก็ทำกันได้นะครับการต่อรองพบเห็นได้ในทุกๆเรื่องนะครับทุกๆเรื่องในชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธุรกิจเท่านั้นเรามีแฟนสักคนหนึ่งเราก็ต้องต่อรองจริงไหมนะครับเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อกันแลกเปลี่ยนคุณค่าของกันและกันเพราะฉะนั้นการต่อรองเป็นการสื่อสารที่สำคัญในยุคศตวรรษที่21เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านผู้ฟังที่เคารพเรามาแบ่งปันกันเรื่องการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมทำไมต้องตั้งชื่อว่าการสื่อสารต่อรองครองใจและครองเกมเนื่องจากการต่อรองเป็นธรรมชาติในชีวิตของพวกเราเต็มไปด้วยการต่อรองอยู่แล้วเราต้องต่อรองเวลาเราซื้อสินค้าเราต้องต่อรองกับผู้มีอำนาจเราต้องต่อรองกับแฟนของเราเวลาเราไม่เข้าใจกันและกันเราต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับเพื่อนของเราเพื่อจะให้เราและเพื่อนได้รับชัยชนะหรือไปถึงเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการต่อรองจึงเป็นธรรมชาติของพวกเราทุกคนเวลาเรารู้เทคนิคเรื่องการต่อรองเราจะเอาไปทำประโยชน์ได้อีกมากมายนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแบ่งปันเทคนิคการต่อรองเล็กน้อยนะครับคงจะแบ่งปันได้ไม่เยอะนักแต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญไม่กี่ประเด็นนะครับให้นักศึกษาทุกคนจะได้เอาไปใช้ประโยชน์นะครับเรื่องแรกเวลาเราจะต่อรองให้เรารู้เขารู้เขาในที่นี้คือรู้ข้อมูลของอีกคนหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งให้ชัดเจนที่สุดรู้ให้ละเอียดยิ่งรู้ลึกเราจะยิ่งคาดการและออกแบบการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราจะไปสมัครงานที่ไหนเรารู้เกี่ยวกับบริษัทเขาให้ละเอียดถี่ถ้วนทุกซอกทุกมุมทุกมิติเราจะมีข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามและจะสามารถสร้างสารออกแบบเนื้อสารและออกแบบการเจรจาของเราได้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนนะครับการรู้เขาเวลาเรารู้เขาแล้วเรารู้เพื่อจะออกแบบการสื่อสารของเราเรารู้เพื่อจะสร้างเงื่อนไขของเราเรารู้ว่าเราจะไปแลกเปลี่ยนทรัพยากรอะไรบ้างที่เขามีอย่างเต็มไปหมดแล้วเราไม่มีทรัพยากรนี้เลยเราไม่มีตัวนี้เลยแต่เขามีหลายตัวมาก

เราจะเอาสิ่งที่เขาไม่มีแล้วเรามีไปแลกได้ยังไงอาจารย์ย้ำอีกทีนะครับการรู้เขาคือรู้ข้อมูลรู้โปรไฟล์ของเขารู้เพื่อจะเอามาออกแบบตัวเราให้เราสื่อสารแล้วครองใจและครองเกมเขาเรารู้ว่าเขามีอะไรแล้วเขาขาดอะไรจะได้มาเติมว่าเรามีอะไรไปเติมในส่วนที่เขาขาดแล้วเราจะถูกรับเลือกแน่นอนเพราะฉะนั้นรู้เขาเราต้องทำทันทีแล้วตอนนี้รู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องยากนะครับเราสามารถค้นหาจากอินเทอร์เน็ตค้นหาจากเอกสารค้นหาได้มากมายนะครับพยายามที่จะเรียนรู้เขาเพื่อจะกลับมาเตรียมตัวเราด้วยครับอันต่อมานอกจากรู้เขาแล้วเราต้องรู้เรารู้เราในที่นี้คือเวลาเรารู้ว่าเขาขาดอะไรอยู่เราจะได้มารู้ตัวเราว่าเรามีศักยภาพตัวไหนเรามีศักยภาพตรงไหนที่ไปเติมเขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เราจะได้เตรียมตัวเราเตรียมความสามารถของเราเตรียมพร้อมในเรื่องต่างๆที่เขาต้องการเตรียมเงื่อนไขที่เราจะเจรจาต่อรองกับเขาเตรียมบริบทสถานการณ์แม้กระทั่งเตรียมใจของตัวเราเองเพื่อจะให้ครองใจเขาและครองเกมอันต่อมารู้เขารู้เราอันต่อมารู้เรื่องในที่นี้เขามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่เราจะไปคุยเป็นเรื่องอะไร1 2 3 4 5ไอ้การรู้เรื่องเหล่านี้นะครับมันจะทำให้เรารู้เงื่อนไขต่างๆรู้กฎรู้กติการู้ว่าเรื่องที่เราจะไปพูดเนี่ยอะไรบ้างเป็นส่วนสำคัญและอะไรบ้างเป็นส่วนไม่สำคัญเรารู้ว่าเวลามีน้อยเราต้องพูดเรื่องสำคัญ hit to the point ทันทีเป็นต้นเพราะฉะนั้นการรู้เรื่องคือการทำความเข้าใจเรื่องราวของตัวเราเรื่องราวของสิ่งที่เราจะไปต่อรองเรื่องราวของประเด็นที่เราจะไปต่อรองให้ดีที่สุดหลังจากนั้นมันเป็นเรื่องของกลยุทธ์กลวิธีที่เราจะแลกกับเขาอันต่อมารู้ใจรู้ใจคืออะไรครับรู้ใจคือเราต้องคาดการว่าเขาคิดอะไรอยู่อะไรบ้างคือคำพูดที่จะทำให้เขาเชื่ออะไรบ้างคือคำพูดหรือหลักฐานหรือการอ้างอิงที่จะทำให้การต่อรองนี้เราเป็นฝ่ายที่ได้ประโยชน์แม้กระทั่งการรู้ใจเขาว่าเขาอยากได้ประโยชน์อะไรแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ประโยชน์นั้นออกไปนั่นหมายความว่าเรากำลังครองใจเขาอยู่นะครับลองนึกดูนะครับในทุกครั้งเวลาเราจะเจรจาต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากเราแล้วเราพูดในสิ่งที่เขาคิดอยู่สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เราจะครองใจและครองเกมครับรู้ต่อไปคือรู้เงื่อนไขการรู้เงื่อนไขไว้ก่อนจะทำให้การต่อรองเต็มไปด้วยสีสันของการวางกฎกติการ่วมกันถ้าเราไม่รู้เงื่อนไขเลยบางทีเราอาจจะยอมทั้งหมดนะครับแล้วก็มาลำบากตัวเราในภายหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารู้เงื่อนไขที่เขามีเราจะได้วางเงื่อนไขของเราที่มีเช่นกันไปแลกเปลี่ยนกันและกันดีไหมครับจะได้ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเพราะฉะนั้นการรู้เงื่อนไขของเขาและเสนอเงื่อนไขของเราเป็นหลักปฏิบัติที่เราควรจะนึกเอาไว้เวลาเราเจรจาต่อรองนะครับรู้ต่อไปคือรู้ปรับรู้เกมการต่อรองทุกอย่างไม่ได้ได้อย่างที่ใจเราต้องการในทุกๆเรื่องเราจะต้องรู้แล้วก็ปรับได้เดี๋ยวนั้นเราต้องมีอำนาจเหนือเรื่องนั้นแล้วเมื่อเรามีอำนาจเหนือเรื่องนั้นเราปรับได้ทันทีในขณะนั้นแล้วเขาดูแล้วพึงพอใจเรื่องนั้นเราเจรจาประสบความสำเร็จนะครับลองนึกสักเรื่องหนึ่งเวลาเราจะค้าขายอะไรกันแล้วเขาต่อรองเรายังรู้สึกว่าเราได้กำไรอยู่เรายอมเราลดเงื่อนไขของเราเราปรับเกมเงื่อนไขของเราเราจะได้ทั้งครองใจและครองเกมนะครับเราตั้งไว้ขายที่ 1,000 บาทแต่เรารู้จริงๆว่าต้นทุนมันแค่400บาทเราอาจจะขาย800บาทก็ได้คือเราปรับได้ทันทีเดี๋ยวนั้นจะทำให้เราครองใจและครองเกมนะครับรู้ปรับทันทีเพราะไม่มีอะไรเป็นไปตามใจเราทุกเรื่องต่อมาให้เรารู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักเคลมในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะอ้างอิงนะครับถ้าเขาซื้อของของเราแล้วเขาอยากจะซื้อต่ำกว่าราคาท้องตลาดเราต้องอ้างอิงว่าตลาดเขาขายกันยังไงนี่เราขายถูกแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จัก

คลมในที่นี้คือรู้จักอ้างอิงนะครับเราอยากจะให้คนใช้ของของเราเราต้องบอกว่าใครใช้ของของเราบ้างรู้จักเคลมแล้วเรื่องนั้นต้องเป็นเคลมจากความจริงนะครับไม่จริงห้ามเคลมย้ำนะฮะไม่จริงห้ามเคลมต้องเคลมจากความจริงความจริงเท่านั้นที่เราต้องเคลมได้นะฮะวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วว่าของของเราดีจริงนะมีผู้ใช้รีวิวมาแล้วนะครับมีคนใช้ของของเราเยอะมากนะครับเราเคลมได้นะฮะเพราะฉะนั้นรู้จักเคลมแล้วก็รู้จักเวลารู้จักด้วยว่าเวลาไหนควรจะเจรจาต่อรองนะครับเวลาเขาใกล้จะกลับบ้านแล้วแล้วเราก็ยังยืดเยื้อเกมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่มีผลนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเริ่มต้นที่จะเจรจาต่อรองต้องรู้จักเวลาด้วยนะครับเวลาสำคัญมากถ้าเรารู้ว่าเวลานี้เขาอารมณ์ดีอยู่เราแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ได้แล้วนะครับเขาจะยิ่งอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นก็แลกเปลี่ยนการอารมณ์ดีกันแล้วกันคนเราจะอารมณ์ดีจากอะไรบ้างจากการที่เขาก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ประโยชน์นะครับเวลาเกิดการสื่อสารต่อรองให้นึกเสมอว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์นั่นคือเวลาที่เหมาะสมนะครับเวลาจะพูดอะไรออกไปให้นึกถึงประโยชน์ของเขาด้วยอย่านึกถึงแต่ประโยชน์ของเรานะครับอย่าลืมนะฮะรู้ว่าเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์แล้วรู้จักเคลมจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นรู้ต่อมาคือรู้จักการใช้ถ้อยคำเจรจาและรู้คุณค่าของบุคคลให้ทราบซึ้งในบุญคุณของเขาเสมอว่าการที่เขามาเจรจาต่อรองกับเรานั่นคือการเปิดโอกาสเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราเมื่อไหร่ก็ตามคนคนหนึ่งเปิดโอกาสให้เราต่อรองกับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นต้นและเมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมให้เราแลกผลประโยชน์กับเขานั่นคือการยอมรับเราในขั้นที่ลึกขึ้นลึกขึ้นเพราะฉะนั้นให้ทราบซึ้งต่อการเกื้อการุณและการมีเมตตาที่เขามีต่อเราแล้วเวลาเราเจรจาต่อรองมันจะเต็มไปด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพการซาบซึ้งในพระคุณกันและกันเรารู้ว่าการเสนอของเราเขาก็ได้ประโยชน์และเขาเองก็ย่อมรับรู้ว่าเขาก็ย่อมให้ประโยชน์เราเช่นเดียวกันให้นึกถึงคุณค่าของกันและกันแล้วเราจะเจรจาต่อรองแล้วประสบผลสำเร็จและมีเมตตาครอบครองพวกเราเอาไว้ครอบครองให้มีน้ำจิตน้ำใจเมตตาในทุกๆครั้งที่มีการต่อรองสร้างบริบทการต่อรองให้เต็มไปด้วยการมีประโยชน์ร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะแบ่งปันเอาไว้รู้ว่าอะไรมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอะไรก่อนนะรู้ว่าใครมีอิทธิพลเหนือคู่เจรจาอันนี้ก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาไว้ว่า เวลาเราอยากจะต่อรองหรือ อยากจะให้ใครให้ประโยชน์อะไรกับเรานั้นเนี่ยอย่าลืมอ้างถึงสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์นะครับหรือคนที่อยู่แวดล้อมเขาจะได้ประโยชน์บางคนเนี่ยอิทธิพลของเขาคือครอบครัวเพราะเวลาเราต่อรองกับเขาแล้วเราแลกเปลี่ยนว่าเขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์อะไรเขาจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะอาจารย์อยากจะให้ทุกคนลองทบทวนนะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ด้วยประโยชน์ของเราคนเดียวบางทีเราอยู่เพื่อประโยชน์ของครอบครัวอยู่เพื่อประโยชน์ของเพื่อนอยู่เพื่อประโยชน์ของชุมชนเพราะฉะนั้นเวลาเราต่อรองอะไรเรารู้ว่าคนคนนี้ทำเพื่อชุมชนมาตลอดชุมชนมีอิทธิพลเหนือเขาเราใช้ประโยชน์ของชุมชนเข้าไปแลกกับเขาเข้าไปแลกกับเขาคนคนนี้รักครอบครัวมากถ้าเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เขาและครอบครัวจะได้ประโยชน์เราเอาประโยชน์ของครอบครัวเขาเข้าไปแลกนึกออกไหมครับคือพยายามรู้จักบริบทของเขามากยิ่งขึ้นทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันเวลาเขาจะแลกประโยชน์กับเราเขาก็ต้องมองเรากับสิ่งที่อยู่แวดล้อมเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาจะสื่อสารต่อรองให้สื่อสารเพื่อประโยชน์ของเขาและประโยชน์ของคนที่อยู่แวดล้อมเขานะครับนักศึกษาก็จะมัดใจเขาแล้วก็ครองเกมครับเอาละครับรู้ว่าการเจรจาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้เมื่อไหร่ก็ตามการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จแล้วอย่ายืดเยื้อให้รีบขอบคุณเขาที่ให้โอกาสแล้วก็กลับมาเตรียมตัวเราใหม่หรือเปิดคู่เจรจาใหม่ทันทีไม่ต้องคิดว่าเราล้มเหลวครับเพราะจริงการเจรจาต่อรอง

มันไม่ได้ประสบความสำเร็จไปในทุกๆครั้งนะครับบางทีอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเราก็ต้องภูมิใจว่านั่นคือการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์สอนรู้อะไรบ้างครับในเรื่องของการเจรจาต่อรองอันแรกเลยคือรู้เขานะครับอันที่2รู้เราอันที่3รู้เรื่องอันที่4รู้ใจอันที่5รู้เงื่อนไขอันที่6รู้ปรับรู้เกมอันที่7รู้จักเคลมรู้จักเวลาอันที่8รู้จักการใช้ถ้อยเจรจาและรู้จักคุณค่าของบุคคลอันที่9รู้จักอิทธิพลเหนือคู่แข่งขันอันที่10รู้ว่าการเจรจาครั้งนี้อาจจะไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ขอให้นักศึกษานำเคล็ดลับการเจรจาต่อรองการสื่อสารเพื่อครองใจและครองเกมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของนักศึกษานะครับและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสื่อสารต่อรองจะเป็นเครื่องมือในการทำให้ชีวิตของนักศึกษาประสบความสำเร็จต่อไปสวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแคหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: บนผืนผืนเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 每一帧电影画面都是一个时代的印记，每一个在荧幕上放映的故事，这些都是泰国社会的真写照。始于第一部泰国电影，公历1933年的《素婉小姐》，她仿佛是泰国人在世界中透过镜头讲述自己故事的梦想原声。随着世界加速运作，科技不断进步，泰国电影制作人开始将目光投向海外。像《素丽瑶太》或《鬼妻》这样的影片，不仅在泰国本土取得了成功，更成为了第一扇大门，让全球观众开始关注泰国电影拥有某种独一无二的特质。泰国电影的核心不仅在于故事本身，更在于其叙述方式、剧本提炼制度、泰国社会的深刻理解。导演创作将情感引领至最高峰，融入文化气息的画面创作，精心营造共同情绪的光影与声效，以及不仅是表演，而是活在角色之中的演员。
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
3: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
2: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
4: พี่ว่าความงดงาม
5: ความงดงาม
4: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
2: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
6: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
2: ครับ
6: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
2: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: 从今天的交流中我们已经清晰的看到泰式魅力并非遥不可及它不只存在于国家层面的政策中而是源于一束工作者们微小的初心与努力那些想要向世人讲述我们国家故事的电影人泰国电影拥有独特的魅力拥有文化底蕴拥有丰沛的情感以及世人从未见过的生活方式而这就是一种无人

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นบ้างมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมคิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
2: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
1: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
2: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
1: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
2: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่

0: โอเคครับ
1: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับเออใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
2: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
2: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
2: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกแหละแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
2: ้
0: ได้ไปจุดตามมาแล้ว
2: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
2: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
2: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
2: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
0: ้เกือบจะรอบ
2: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุม
0: เก็บฝุ่นได้ดี
2: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
2: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติก มันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้ น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
2: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
1: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
2: เริ่มเลยเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
2: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
2: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
2: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนแล้วดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โฟไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้อง

0: อ้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
1: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
1: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเค
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะชัดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3

0: และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับสอง
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมคร
1: ับ
0: ไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากตอนที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงความหมายและประโยชน์ของพืชผักสวนครัวกันไปแล้วในวันนี้ค่ะเราจะมาดูกันว่าหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: สำหรับผักสวนครัวที่เราปลูกกันในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่างๆในชุมชนนั้นส่วนใหญ่ก็มีไว้เพื่อปลูกทานเองไว้แจกจ่ายหรือไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวนั่นเองค่ะการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองที่บ้านจะทำให้เราได้ทานผักที่สดอุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่อีกทั้งยังมีความปลอดภัยจากสารเคมีด้วยและเพื่อทำให้เราได้ทานผักที่สดสะอาดไม่มีสารเคมีเราจำเป็นต้องรู้หลักปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยนะคะหลักการปฏิบัติเบื้องต้นในการปลูกผักสวนครัวมีดังนี้ค่ะ 1. การเลือกสถานที่หรือทำเลปลูกควรเลือกพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอยู่ใกล้แหล่งน้ำเพื่อความสะดวกในการปลูกการดูแลรักษาการเก็บได้ทันตามความต้องการ 2. การเลือกชนิดผักควรเลือกปลูกผักหลายๆอย่างเพื่อเราจะได้คุ้มค่าทางอาหารที่หลากหลายและควรเป็นผักที่สมาชิกในครอบครัวชอบทานด้วยนะคะ 3. สภาพแสงและร่มเงาพืชสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์แสงดังนั้นเราควรเลือกปลูกพืชตามความต้องการของแสงให้ถูกด้วยนะคะเช่นพืชปลูกในร่มได้แก่ชะพลูสะระแหน่เป็นต้นพืชที่ต้องการแสงแดดได้แก่พริกถั่วฝักยาวคะน้าค่ะ 4. ความพร้อมของผู้ปลูกกำหนดว่าเราปลูกไว้เพื่ออะไรเราควรศึกษาวิธีการปลูกผักสวนครัวให้ละเอียดมีการเตรียมพื้นที่วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือให้พร้อมสำหรับการปลูกผักสวนครัวค่ะ 5. ควรรู้วิธีการปลูกผักสวนครัววิธีการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและช่วงเวลาการเก็บผักเพื่อมาประกอบอาหาร 6. ฤดูกาลควรเลือกปลูกผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปลูกให้ตรงกับฤดูกาลเราจะทำให้ดูแลรักษาง่ายอีกทั้งเรายังได้ผักที่มีคุณภาพผลผลิตดีมีโรคและแมลงรบกวนน้อยด้วยนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ planting place p l a n t i n g p l a c e planting place แปลว่าสถานที่ปลูก shade s h a d e shade แปลว่าร่มเงา season s e a s o n season แปลว่าฤดูกาลน้องๆคะการปลูกพืชผักสวนครัวไม่จำเป็นต้องปลูกแต่ในแปลงดินนะคะน้องๆสามารถปลูกในภาชนะหรือตามแบบที่น้องๆชอบให้เหมาะสมกับบริเวณที่มีอยู่ได้ค่ะและเพียงเท่านี้นะคะน้องๆก็จะมีพืชผักสวนครัวที่สามารถเอาไว้ทานเองได้แล้วค่ะและในตอนหน้านั้นพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อนั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว้

0: ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

0: เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โหลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้ผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะครับคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถ่านนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระโบมนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: เคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้แล้วให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

0: แล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใส
1: ในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนก็เยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
0: กวนข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดได้ความหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ปลูกมะม่วงไม่รู้จักออกช่อสักทีก็เหมือนกันครับก็ต้องศึกษาว่าเพราะอะไรมะม่วงจึงออกช่อเพราะอะไรมะม่วงจึงไม่ออกช่อไอ้ที่เพื่อนบ้านเขาออกช่อของเราไม่ออกช่อก็แปลว่า1ดินของเราไม่เหมือนดินของชาวบ้าน2ระบบรากของมะม่วงนั้นมีไม่มากเท่ากับของเพื่อนบ้านเพราะนั้นต้นไม้จะออกช่อมะม่วงจะออกช่อดอกได้เนี่ยมันมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกัน1มันเครียดจนมันต้องเร่งขยายพันธุ์ไม่รู้ว่ามันจะผ่านฤดูความเครียดนี้ไปได้หรือเปล่ามันเกรงจะตายมันจึงเร่งขยายพันธุ์ส่วนใหญ่ก็มักจะออกในฤดูเรียกว่าก่อนฝนมานะก่อนตายมันก็จะมีความเครียดคนสมัยโบราณวิธีแกล้งให้ต้นมะม่วงมีความเครียดเขาจะเอาค้อนไปทุบมันบ้างเขาจะตะปูไปตอกมันบ้างบางคนก็เอามีดไปคว้านกิ่งมันพอมีดคว้านกิ่งเอาเปลือกออกอาหารและน้ำเลี้ยงนี่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงกิ่งนั้นไม่สำเร็จกิ่งนั้นก็จึงออกช่อดอกนะเพื่อจะให้มันรีบขยายพันธุ์ก่อนมันจะตายนี่คือวิธีการที่หนึ่งที่คนสมัยโบราณเขาปลูกมะม่วงกันเขาก็จะมีวิธีการบังคับให้ออกดอกด้วยการสร้างความเครียดให้มันแต่มีอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่ามากคือบำรุงดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้มันสมบูรณ์พอรากขนอ่อนมันแตกจำนวนมากรากขนอ่อนถูกพัฒนากลายเป็นรากฝอยพอรากออกสมบูรณ์เต็มที่ต้นมะม่วงจะแทงช่อดอกอวบใหญ่แล้วก็บำรุงต่อมันก็จะจากช่อดอกก็จะติดเป็นผลบางทีติดมากเกินไปโดยซ้ำไปนะอันนี้คือวิธีที่บำรุงให้สมบูรณ์ที่สุดมันก็ออกดอกนะติดผลได้ดีเหมือนกันและวิธีนี้เป็นวิธีที่ออกมาแล้วรสชาติก็จะดีอร่อยช่อดอกก็จะเหนียวแข็งแรงกิ่งก็จะเหนียวแข็งแรงก็จะทนน้ำหนักเลี้ยงลูกได้เป็นอย่างดีเพราะนั้นแนะนำให้เลือกวิธีที่สองคือบำรุงระบบดินให้สมบูรณ์บำรุงรากให้อุดมสมบูรณ์แล้วมันจะออกช่อดอกเอง

0: โอ้ยมึนละมึนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: หนูมีคำถามมาถามหมออ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีกีเนี้ยนะคะหนูทำท่าอะไรคะ
0: โอ้ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
1: มาดูนก
0: นี
1: ่นี่หมอกอ้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าเช้าต้องกินกาแฟสิกินไหม
1: ไม่อ่ะ
0: ไม่กินเหรออ้าว
1: นกแก้วนี่มันนกแก้วนกพวกนี้จริงๆมันต้องอยู่ในกรงไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่นกพวกนี้ธรรมดาต้องอยู่ในกรงแต่วันนี้เนี่ยคุณหมอจะพาน้องคนดีมารู้จักการเลี้ยงนกอีกแบบนึงที่ทำให้เขามีอิสระเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: น้องคนดีสงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้ไม่อยู่ในกรง
2: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงป
0: ี
2: แล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว
0: ้
2: แถมยังต้องล่ามโซ่เอาไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
2: ับ นกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนม
0: ัน
2: ก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทำยังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
2: ซึ่งชื่อชมรมพวกเราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยครับผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพรนกแก้วแขกเต้าน กแก้วม่วง
0: แก้วม่วง
2: แก้วม่วงเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือต่างจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
0: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
2: ใช่แล้ว
0: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
2: ใช่คร
0: ับ แถมยังเชื่องอีก
2: ใช่แล้ว
0: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจับอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได
2: ้ใช่แล้ว
1: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
2: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยน
0: ี่
2: เจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กทำปากมุมิบมุมิบมุมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
0: แต่งขนแต่งขน
2: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถ
0: ั
2: ดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วสันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่มีเยอะเป็นอันดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
0: นี่ก็แต่งตัวให้ได้แต่งตัวในไซส์ขนนี่เออคนรักกันนะเนี่ยเออรักกันนะเนี่ย
2: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ
0: ค
2: ือนกตัวเขาเล็กมาก
3: ตัวเท่านกกระจอก
2: ใช่ครับตัวเล็กมาก
3: แต่มีสี
2: ถัดมาเป็นอันดับ4ก็คือนี่เลยนะฮะฮานมาคอด้วยอาการที่เรียกว่าเชื่องเอาซะมากๆคือเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายติดคนมากๆเขาก็เลยเป็นอันดับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
0: เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดของมาคอ
2: ใช่ใช่ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นนกคอนัวพันเล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินนามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนซันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
0: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
3: ไม่ยากเลยครับอันนี้เวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเงี้ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
0: ฝึกตอนหิว
3: ใช่ฝึกตอนหิว
2: ทุกประเภทเลยฮะ
3: ใช่ครับ
2: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทำสังเกตมั้ยว่าถ้าวุฒิเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทำสำเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
3: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
2: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้า
3: ใช่ครับ
2: นะครับ
3: สิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับ
2: โอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งเร้าอย่างเช่นราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้สิ่งเร้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
0: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
2: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบเนี้ยเธอต้องมาลงบริเวณนี
3: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
2: นี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน
1: การฝึกนกมาได้ยังไงคะ
2: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
0: เราต้อง
3: แทบจะไม่มี
2: เลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยถึงเวลาเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกก็อยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปธรรมชาติมากเราจึงใฝ่ฝันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตอิสระของพวกเขาได้ด้วยนั่นเอง
0: คราวนี้อยากเห็นบินแล้ว
1: อยากเห็นแล้วบินค่ะ
0: เดี๋ยวจะลองดูว่านกเขาจะบินหาเจ้าของหรือเปล่านะครับตอนแรกลองดูสิโอ้โหผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูเกิลกูเกิล
3: มาเหมือนกันครับ
0: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเรียกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดน้องใหม่นี่ไม่ยอมมาแน่นอน
2: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
0: ดข้อแรก
2: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
0: กูก
2: ็มาแล้วครับ
0: ทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างฮะที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง

0: จะโดนแสงแดด
1: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายแต่ว่านกโดนแสงแดดออกกำลังกายอ
2: ัน
1: นี้เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
2: ้
1: ที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
2: ค
1: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่อยอาหารเพราะอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องใช้อาหารลูกป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
2: โอ้ใช่เลยนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
1: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
2: ใช่
1: อันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาม
3: ันคืออะไรอะคะห่วงขา
1: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนก
2: คร
1: ับ identify ว่านกตัวนี้ชื่ออะไร
2: ใช
1: ่เลขรหัสประจำตัวเท่าไหร่
2: ใช่คร
1: ับ ตอนเด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละเกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทำประวัติง่ายง่าย
2: ใช่ครับ
1: คราวนี้พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัด
2: คร
3: ับ
1: แล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
2: ใช่เลย
1: จะต้องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรคือของเราไม่ใช่เอามาขายนะฮะเป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกเหรอคะหรือว่าเป็นนกตัวที่เท่าไหร่ฮะที่เลี้ยงมา
4: เป็นนกตัวแรกเลยค่ะ
1: นกตัวแรกเลย
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรฮะ
4: เพราะว่าไม่อยากล่ามโซ่
1: ไม่อยากล่ามโซ่
4: ขังกรงปีกใช
1: ่
4: ไม่เลย
1: มีความสุขกับการเลี้ยงนกแบบนี้ไหมฮะ
4: มากค่ะเวลาเห็นเขาแบบว่าโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหสุดๆ
1: ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระเอก
5: ใช่เลย
1: ตัวนี
2: ้พูดเก
1: ่งใช่ไหม
2: ฮะสุดๆเลยฮะ
3: มันพูดได้ว่าอะไรบ้างอะคะ
5: พ
3: ู
5: ดเยอะเลยครับ
6: ว่าจ๋าก็เราก็พูดกับเขาบ่อยๆพูด
1: คร
6: ับแล้วบางคำที่เราพูดอย่างเรียกมาเร็วๆมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ได้ยินบ่อยๆเขาก็จะพูดเอง
1: เนี่ยมาเร็ว
6: ๆมาจ๋าก่อนเลย
1: ฮัลโหล
6: มาจ๋า
1: เอาหัวเราะใส่อีกนะอะไรกันเป็นไงบ้างคนดี
3: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
1: ชอบไหมนกเนี่ย
3: ชอบมากเลยค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก
2: ็
1: ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่
2: าม
1: ีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องคนดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากน้องคนดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
3: ยังมีตัวต่อไปอีกเหรอคะ
1: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนั่นไงเป็นใหม่ป่ะ
3: เฮ้ย
1: นั่นเป็นใหม่เห็นป่ะ
3: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
1: ใช่น้องก็ดีรู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
3: รู้จักดีหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่าใช่ไหม
1: จริงเหรอน้องก็ดีรู้จักด้วยเหรอ
3: รู้จักสิ
1: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
3: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกล่า
1: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกลักล่าแล้วก็นกเหยี่ยวพวกนี
3: ้นกลักล่าน
1: กลักล่านักล่านักล่านักล่า
3: ไปกันเลย
1: สวัสดีครับ
7: สว
1: ั
7: สดีคร
1: ับ เนน้องคนดีเขาอยากรู้เกี่ยวกับพวกนกนักล่าว่าเป็นยังไงเลี้ยงยังไงบินยังไง
7: น
3: ี่
7: อันนี้ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
8: ปุกปุย
7: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็นชื่อภาษาไทยก็นกเขาอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
3: ใหญ่ที่สุด
1: ใหญ่
3: ในโลกท่านผู้ชม
1: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
9: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกอันนี้เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
3: แล้วตัวนั้นนะคะที่อยู่ข้างหลัง
7: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
3: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
7: พวกนี้เนี่ยจะเป็นนกที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มที่อยู่ต่างประเทศ
1: อ๋อตัวนี้คือนำเข้ามาเหรอครับ
7: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเราเพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได้ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
1: ตัวนี้เป็นนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
3: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อคะ
7: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
1: เพิ่งออกจากไข่
7: ออกจากไข่แล้วนกเย็น
1: ครับ
7: พวกนี้จะ

0: ะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2 อย่างเป็นหลักๆ
1: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวเนี้ย
2: ตัวเนี้ยใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
3: ไม่เครียด
2: ไม่เครียด
3: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่

0: มากเลยนะ
1: อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมี
0: หมวก
1: ตาเรียกฮูดเนี่ยนะครับ แล้วก็จะมีตัวคอน
0: ครับ
1: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
0: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ
1: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกแล้วตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
0: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
1: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
0: ดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
2: เชือกฝึก
3: เชือกฝึกนกนี่ค่ะ
0: อันนี้อาหารนก
3: อาหารนก
1: ลูกไก่ที่บอกครับ
3: นกที่เพิ่งบอก
1: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
0: ส่วน
1: ตัวนี
0: ้โหนี่ต้องระวัง
1: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณ
0: สัญญาณ
1: เขาเรียกทรานสมิเตอร
3: ์
1: ทรานสมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างที่น้องคนดีถือนะครับสองตัวนี้เนี่ยติดไว้กับนกนะครับติดไว้กับนกเวลาเราจะปล่อย
0: ก็คือสมมติติดไว้ข้างหลังนี
1: ้ครับใช่ครับติดไว้มันจะมีติดทั้งสะพายหลังเป็นชุดที่ติดหลังติดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป
4: ็
1: นตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
0: โอเค
1: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
0: โอ้โหเท่ไปเลย
3: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
1: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
4: 72
1: เราก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
3: ได้ย
1: ินอันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่กับนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
0: อ๋อจะเบา
4: ค่อยๆดังขึ้นเรื่อย
0: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
1: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
0: ครับหลังจากที่เราได้นกมา
4: ครับ
0: เราต้องทำยังไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเนี่ยฮะ
4: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซึ่งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับแมนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำกิจวัตรประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อยๆ
0: ก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นกอยู่บนมือเราตลอดเวลา
3: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถือไว้อย่างเงี้ย
0: เราไปชะโครกเราก็ถือไว้
4: ใช่ครับ
0: เรากินข้าวก็ถือโน้ตข้างนึง
4: ดูทีวีอ่านหนังสือ
0: เพื่อทำให้เขาคุ้นกับเราไง
1: แล้วเราก็ไม่อันตราย
4: แล้วก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับทุกครั้งที่เรียกต้องมีสัญญาณเพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเราเป่าเขาได้ยินเสียง
0: ครับ
4: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
0: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
4: ครับ
0: แล้วก็เรียกรอบนึง
4: ครับ
1: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
0: ครับ
1: จริงๆถ้าสมมุติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
0: ต้องแบกขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
1: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
0: โอเค
1: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยเพราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
0: ไม่กล้าลง
4: ไม่กล้าลง
1: หร
4: ือ
1: ว่าเราต้องเซฟไว้ก่อนความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พอความเชื่อใจไม่พอ
0: โอเค
1: โอเคลงที่สูงเฮ้ยพลิกกิ่งสะดุด
4: เดี๋ยวให้เขาเลือกกิ่งดู
1: เลือกกิ่งละ
0: เขาจะเลือกกิ่งที่เขาถนัดแล้วนะ
4: ครับ
1: นี้แล้วเขาจะหันหน้าพร้อมที่จะให้เราเรียก
3: โอ้สวยมากโหยหนูเห็นแล้วชักอยากจะทำมั่งอะค่ะแต่หนูคงทำไม่ได้ขอโยนหน้าที่ให้กับหมออ้อยค่ะ
0: หมออีกแล้วเหรอ
3: ต้องไปใส่ถุงมือด้วย
1: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทยนะครับออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว้นะครับกำแล้วล็อกนี้ไว
3: ้หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าจะสามารถทำได
0: ้เป็นนกที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถ ฝึกได้

0: ใช่ครับแล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
1: ก็หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
0: เกมกีฬา
1: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
0: ครับ
1: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นกพวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
0: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการไล่นกตัวอื่นนั่นเอง
1: ใช่ครับ
2: นอกจากวิธีการฝึกนกหรือที่เรียกว่าการแมนนิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงนกก็คือการดูแลพวกเขาทั้งอาบน้ำตัดเล็บหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อขนด้วยนะครับในกรณีที่ขนหักคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลนกนักล่าเหล่านี้เนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
3: เออแล้วขนมันหลุดอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมครับมันจะงอกขึ้นมาใหม่หรือว่ามันจะหายไปเลย
1: เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ครับในกรณีขนหลุดเนี่ยจะมีสองกรณีคือถ้าปกติทั่วไปถึงเวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะผัดขน
0: ครับ
1: พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
0: ครับ
1: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิดมีหาง12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
0: ที่หลุดออกมา
1: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
4: เส้นที่12
1: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกมาแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกขนหางเพื่อมาต่อหรือเอามาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
0: ้ครับ
1: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได้
0: คร
1: ับ หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไฟลนด้านหนึ่งครับวิธีเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
0: ครับ
1: เดี๋ยวขนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บนึงแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลยเราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
0: ่
1: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับเอาไม้เสีย
0: บ
1: ใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี
0: ้
1: นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันถ่ายกาวแล้วก็เสียบ
0: ปอกขน
1: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
0: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่เขาจะโต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินได้ไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกบินอิสระนกล่าเหยื่อมีความน่ารักแล้วก็มีความแปลกในการเลี้ยงนะฮะนกคนนี้ชอบไหม
3: ชอบมากค่ะ
0: ครับผมก็สิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือถ้าเราเลี้ยงนกหรือเราเลี้ยงสัตว์เราต้องรักสัตว์แล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะรักเราเชื่อใจเราคราวนี้เราอยากจะให้ทำอะไรเขาก็จะทำได้
3: น่าเสียดายมากๆเลยค่ะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านมากๆค่ะขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้อง
5: Animals speak!

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2503 โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซ้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจตุรัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลาย10ปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ74ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม้รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาเงี้ยค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแคลนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: เป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโดมค่ะแต่ว่าทางต้นตอที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
0: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับหากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมตอนนี้มีปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
1: คือดินมันจะ

0: ายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน200,000ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่หนึ่งก็ตก 400,000-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐบนเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
1: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
0: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
0: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
2: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไห
2: มผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันและก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
4: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับเราก็สามารถแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
5: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
4: แต่ว่ามันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดนึง
2: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่าสีที่ย้อมจากผลมะพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมะพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขและก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับ

0: ความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของภูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
1: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทาง The Hope สงขลาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
0: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่าลีซูหรือว่าลีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยการนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปากที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับอย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่ลีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำพอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่ลีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามลีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับและชาวลีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
2: แบบเป็นรูปกระเป๋าตุ๊กจีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้

0: แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุจีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปซิปล่อซิปใน
1: ใส่อะไร
0: ค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
2: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็นี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดการพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจากพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
3: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างหนึ่ง
2: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหารเก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลยครับพาไปชมสองสามีภรรยาที่ตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทกันนะครับเขาเลี้ยงแพะแล้วก็แกะเลี้ยงแบบไล่ทุ่งนะครับปล่อยหากินเองเลยครับเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างดีด้วยแล้วก็ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สปก.ด้านปศุสัตว์ของอำเภออีกด้วยครับติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไล

0: แบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสทินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่ที่มานะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: ก็ทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันเงี้ยค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามเงี้ยค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยอย่างนี้เราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างเงี้ยค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
1: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
1: แพะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
1: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบน
2: ี้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
1: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
1: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหงันกินใบไม้เขาจะหงันกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของกัน
2: ก็ไม่แย่งอาหารกัน
1: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
1: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
3: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย่อ
3: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
1: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนัข
3: ตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
3: เราปลูกประมาณ3 ไร่ครับ
1: 3 ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอ
3: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
1: ้
3: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นในนั้นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
1: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
3: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไร่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50 บาท50 ตังค์
1: ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
3: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับพืชสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
1: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
3: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
1: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
3: สัตว์นี้จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12 กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พัน
1: เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจาก
2: ใช่ค่ะราคาดีขึ้น
1: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80 บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140 บาทต่อ1 กิโลนะคะ
1: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้น
2: ตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะก็เหลือจำนวนน้อยตอนนี้ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายมีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
1: แพะแกะก็
0: คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
2: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
0: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพี่
2: ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดี่ยวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
0: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
2: ่
0: วนแพะได้ลูกมากกว่า
2: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
1: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
0: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
3: ตอนแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็กระในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
2: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้
0: ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
4: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลา 3:30 น. เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ๊ะวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับ
0: หืม
1: ข้าวเกรียบเห็ด
0: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ย
3: โงงงอชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดลักษณะวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพาไปดูโรงเรียนที่เขาว่าอย่าง

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยละแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลรันเข้ามาเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลรันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: คือความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ค่ะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: ติหนูไม่ชอบคณะค่ะ
1: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: ปกติผมไม่ชอบคณะครับ
1: พอเอามาทำเป็นคณะเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: พอที่โรงเรียนมาทำเป็นแยมมะเขือเทศผมยังชอบเลยครับ
4: นานไงล่ะครับจานแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.อ๋อตรงนี้คือแปลงผักของเรา
5: ใช่ค่ะ
4: นะครับ
5: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
4: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะคุณผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
5: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างเช่นเมื่อเช้าทานเป็นบ้างแล้วใช่ไหม
4: ไอ้แยมมะเขือเทศ
5: ใช่
4: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
5: แล้วก็แปลงร่าง
4: แปลงร่าง
5: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนหันมาแล้วมาทานผัก
4: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำไอ้แปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
5: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
4: ื
5: ่องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปลรูปแปลงร่าง
4: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
6: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2 กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
4: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2 กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1 ช้อนชาน้ำตาล1 กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2 กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2 กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
7: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1 กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1 กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1 กิโลครับน้ำตาลทราย2 ช้อนโต๊ะพริกไทย2 ช้อนโต๊ะรากผักชี2 ช้อนโต๊ะกระเทียม2 ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2 ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1 ช้อนชาครับ
6: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกระแล็บค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1 คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
4: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็นแล้วก็เป็นปลื้มเลยล่ะครับได้ทั้งความรู้และได้กินอาหารที่แปลกใหม่พร้อมกับคุณค่าทางโภชนาการที่ยังครบถ้วน

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนเหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขาย
0: แลกเปลี่ยนกันไป
1: เอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุภาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทําอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพลิกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุภาที
3: ่
0: มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนอ่ะครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบแบบคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงจะมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
0: เชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุภาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุภาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุภา
0: โอ้โหอยู่กงนี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คณะมาก็ชุบแป้งแล้วก็โยน
3: ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: ล้างแน่นอน
3: เสร็จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: ปุ๊บเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอดตัวแป้งเราก็จะไม่ใช้คน

0: คะแค่ใสๆ
1: ให
0: ้ใ
1: สๆ
0: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
1: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไปอาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินผักธรรมดานิดนึง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้น

0: มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งข้อเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
2: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
3: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
2: 400คนใช่ไหมครับ
3: 413คน
2: อนุบาลประถมมัธยม
3: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
2: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไป Hello Banky ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอมาช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
3: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
2: คือเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่ว่ากระบวนการเรา
3: แต่กระบวนการ
2: ถ้าตำเนี่ยเละ
3: ใช่ค่ะ
2: ก็จะเป็นออกแนว
3: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
2: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับงั้นเริ่มจาก
0: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกคลุกคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
3: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
2: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
3: ไม่อ่ะ
2: ไม่อ่ะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหม ขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก
0: ๊
1: ค่ะ
0: เก๊ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียน

0: ที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเกสชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อื
0: มอร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนหนึ่งหยิบส้มตำคนหนึ่งหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส
0: ่ฮะ
1: ใส
0: ่สายรุ้งสายรุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางกวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูหนึ่งซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคณะหมูกรอบใช่แล้วคือคณะหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คณะด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้นะคะลองทำให้ทาน ก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กอะครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักอะครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆ ก็ชอบกินผักอะครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สวัสดีทุกคนวันนี้ข้ากำนันหนวดอยากจะแนะนำหนังสือเรื่องแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียว
6: wow. มันเป็นยังไงล่ะพ่อกำนัน
5: หนังสือเล่มนี้เขาทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่มีปัญหาหนี
6: ้ wow.
5: ในเล่มนี้มี3ส่วนนะส่วนแรกถ้าเราจ่ายหนี้ไม่ไหวจะต้องทำยังไงจะบอกวิธีแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกหลักส่วนที่2เป็นเรื่องสิทธิ์หน้าที่แล้วเรื่องสำคัญที่ลูกหนี้ต้องรู้เช่นเจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ได้แค่ไหนและถ้าลูกหนี้ถูกฟ้องจะต้องทำยังไง
6: โอ้ยเยี่ยมเลย
5: ยังไม่หมดไอ้เปี๊ยกส่วนที่3เป็นเคล็ดลับสร้างกำลังใจและวิธีจัดการความเครียดเรียกว่ากู้ใจกับแก้หนี้ไปพร้อมๆกันใครอยากอ่านก็ยกมือขึ้นสแกน QR นี้แล้วโหลดหนังสือเล่มนี้เอาไว้ได้เลยข้ากำนันหนวดขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทั้งหลายไปได้อย่างเข้มแข็งนะ

ดเวิร์กวันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้ายเลยนะครับ

0: มากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: ต้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องไอ้ครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องไอ้ไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่
1: จ
2: ั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซ
1: งได้กลิ่นหอมหอมไหมกลิ่นหอมหอมนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมีกรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะ
1: สุดยอด
2: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมหอมหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้อง
4: ไ
1: อ้มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช
1: ่
4: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนๆขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะนี่อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยน
0: ั่
2: นแหละ
0: ได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สูสีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ
2: ้เอาประ
0: ม
2: าณนี้
0: ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ์
0: รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกัน

0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
1: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
2: 20บาท
0: ลูกละ20บาท
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
3: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
1: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มคือความมัน
3: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
1: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
2: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไอ้ไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
3: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
3: มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
1: ใส่ใบเตยอ๋อ
0: เป็นข้าวหมากใบเตย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวหนึ่งตัวเท่าไหร่ครับ
5: 160ค่ะ
0: โอ้โหถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
1: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน่องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
5: ่เนื้อจะช่ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูคุณแม่ขายอะไรครับ
6: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
3: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
1: ใช่
0: แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
3: คล้ายๆค่ะ
1: น
3: ั่
1: นแหละค่ะ
0: โอ้หวานแบบหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
1: ใช่อ
0: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
1: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
1: อ่าใช่
0: คืออะไรครับกำนัน
1: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
3: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
3: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
3: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
3: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยลูกโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอรับ3แอค1แอค2แอค3แอคตีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะมาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิว

0: ฟังเพลงตรงนี้
1: ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมสมนัส
0: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
1: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
3: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
4: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
4: รถเข้านะรถกระแทะ
0: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
5: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
6: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
4: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นรุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่ะแถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: กระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได้
2: อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจ
0: ั
1: ดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บมายัง
1: แตกเลยคร
0: ับ แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันพลัดดาเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้ผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันนี้
1: วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้วอ
0: ันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละที
0: ่
1: เราม
0: าทำแกงขี้เหล็กของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาม ันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน
1: หมูนี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: โอ้ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดแรง
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำนะอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัด
0: ทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนกันอร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็ม

0: ผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้แล้วจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียนซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
1: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเลย์ครับครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
2: กินมาอร่อยสุดยอด
0: กรอบไหมกรอบมากเลยเนาะ
1: ใช
0: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆ หน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
2: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัตคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
1: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน
1: ่
0: าจะเผ
1: ็
0: ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
2: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่างเป็นไง
1: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อเออคล้ายๆกันเนา
2: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
2: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
2: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
1: เพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ
2: ่ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาอาจจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังค์แต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับขอบคุณครับและก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
1: พี่ลืมละ

0: จารย
1: ์เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีทั้งเลย
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปดุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทุน
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิเมธ
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่เมธมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ชัยในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ถึงมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละ
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับเมฆอยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียง

0: และใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมฆก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวงศ์บวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาตั้งหาก
1: โห

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอม
1: หอมหอมหอมหอมหอมหอมห
3: อมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังเหรอ
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: นามารูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างๆที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นาม ข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
2: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
1: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่า

0: ความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: น้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้ว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยคืออะไรถ้าอยากจะเป็นเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงวันนี้ครับอาชีพนี้ทําอะไรจะบอกคนเองครับเพราะตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอบัวครับสวัสดีครับคุณหมอบัวครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับน้องท็อปครับ
0: ครับ
1: หมอบัวนี่เป็นชื่อเล่นนะครับ
0: ครับ
1: ชื่อจริงคือนายแพทย์วิษณุโลสิริวัฒน์ครับ
0: ครับผม
1: ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาสัญญาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชครับผมต้องบอกว่าภาควิชาสัญญาศาสตร์เนี่ยเป็นภาควิชาใหญ่คุณหมอทุกคนที่ถือมีดเนี่ยเราก็จะเรียกว่าหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดหมดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสัญญกรรมเนี่ยมันมีหลายแผนกจริงๆอย่างศิริราชเนี่ยมีทั้งหมด11แผนกที่พี่ทำงานอยู่เนี่ยพี่เรียกตัวเองว่าเป็นหมอสัญญกรรมตกแต่ง
0: ตกแต่ง
1: ตกแต่งซึ่งเป็น1ใน11สาขาแต่ว่าตอนที่จบเนี่ยต้องเรียนต่อสัญญกรรมกับสัญญกรรมตกแต่งเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดอีก6ปี
0: เรียนหมอ6ปีแล้ว
1: เรียนหมอ6ปี
0: แล้วก็
1: สัญญกรรมทั่วไป4ปี
0: 4ปี
1: สัญญกรรมตกแต่ง2ปี
0: 2ปี
1: ก็12ปีใช้ทุนอีก1ปีเป็น13ปีใช้เวลาในการผลิตสัญญแพทย์ท่านนึงเนี่ยนานโดยเฉพาะสัญญกรรมตกแต่งซึ่งเป็นสาขาที่ใช้เวลาเรียนเรียกว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่เรียนนานเกือบจะที่สุดในบรรดาสัญญาศาสตร์เนี่ยนะครับ
0: ทำไมคุณหมอโบถึงตัดสินใจมาเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับ
1: ถ้าย้อนไปเนี่ยตอนนั้นคำว่าศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยในใจคิดว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นคิดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตกแต่งอ่ะมันเหมือนความงามจนกระทั่งไปผ่านแผนกหนึ่งรักษามะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยย้อนกลับไป20กว่าปีก่อนนี่คือตัดออก
0: ไม่มีอะไรเสริมหรอ
1: ครับพอตัดไปถึงปุ๊บเราถึงรู้ว่าจริงๆอ่ะตัดไปแล้วมันเสริมได้ปรากฏว่าเขาต้องใช้หมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างก็เลยมาอ๋อว่าอ๋อคำว่าตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทำให้คนสวยขึ้นอย่างเดียวไม่ใช่เราช่วยคนที่เขาสูญเสียอะไรไปหรือคนที่เขาพิการให้ดีขึ้นก็เลยมาศึกษาว่าศัลยกรรมตกแต่งหรือที่เราเรียกกันว่าหมอพลาสติก

0: หมอพลาสติกเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ว่าทำอะไรได้บ้างปรากฏว่าเอ้ยมันน่าสนใจฮะเพราะมันทำได้หลายอย่างมากๆก็เลยเป็นความ Amazing ว่าแบบเฮ้ยศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ทำคนปกติให้สวยขึ้น
1: ครับ
0: มันคือการทำให้คนที่เขาเป็นโรคต่างๆหรือเสียโอกาสต่างๆในชีวิตหรือพิการต่างๆเนี่ยให้กลับมามีชีวิตปกติได้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การรักษาโรคอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: มันคือการรักษาสภาพจิตใจเขาลงไปอย่างนี้แล้วเราช่วยเขาขึ้นมาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นงานของหมอศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างที่ทำให้เขาได้แต่ก็ต้องบอกว่างานเสริมสวยหรือศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยที่เราบอกว่าทำตาทำจมูกตัดปากตัดกรามเสริมนมตัดหน้าท้องดูดไขมันพวกนี้อันนี้เป็นแค่ศาสตร์หนึ่งใน9อย่าง10อย่างที่หมอศัลยกรรมตกแต่งคนหนึ่งจะทำได้เพราะฉะนั้นคนที่จบวุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถจะหลายอย่างมาก
1: ว่าคุณหมอว่าทำได้
0: ใช่ครับส่วนความงามนี่เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเต้านมเทียมเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ข้างหลังเต้านมจริงอย่างเงี้ยพอดีถ้าสมมติว่าเต้านมเทียมอยู่สูงเต้านมจริงอยู่ต่ำมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าสนุปปี้นะครับก็คือว่าหัวนมเนี่ยจะชี้ต่ำแล้วก็พุ่งลงล่างห้อยลงมาแบบนี้นะครับอย่างนี้เนี่ยก็ต้องแก้ไข
1: แล้วการเป็นคุณหมอนะฮะมันมีขั้นตอนในการทำงานยังไงบ้างครับ
0: ในการดูคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะครับหมอศัลยกรรมเนี่ยก็คือเราต้องมีตั้งแต่ประเมินก่อนผ่าตัด
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้สำคัญมากเราต้องเลือกเคสให้ถูกคือปรึกษาเนี่ยจะใช้เวลานานสุด
1: นาน
0: เพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจคือสมมติว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหมอตัดไส้ติ่งปุ๊บรักษาแล้วจบแต่ทำศัลยกรรมเต้านมเนี่ยใส่เต้านมเข้าไปเนี่ยยังไม่จบนะมันไม่ใช่ว่าใส่แล้วทุกคนจะสวยเหมือนกันหมดใช่ไหมครับมันก็ต้องดูว่าคนไข้เขาพอใจที่ขนาดเท่าไหร่อะไรเนี่ยฉะนั้นการเตรียมก่อนผ่าเนี่ยสำคัญคือเราอะไม่ได้รักษาโรคแบบหมอรักษาโรคแต่เราอะทำให้เขาสวยขึ้นเพราะนั้นโจทย์ที่ยากคือเราต้องรู้ก่อนว่าความสวยเขาคืออะไรแล้วฝีมือเราทำให้เขาได้ไหมประสบการณ์เราทำให้เขาได้ไหมเขาเป็นเคสที่เหมาะสมไหม
1: ครับผม
0: ถ้าเลือกเคสผิดมาทำมันก็ผิดตั้งแต่ต้นทางเราต้องเลือกเคสให้ดี
1: ครับ
0: อันที่สองคือเทคนิคผ่าตัดเราต้องดี
1: ครับ
0: อันนี้ประสบการณ์ละหมอผ่าตัดคนเดียวทำงานไม่ได้สำคัญเลยต้องมีพยาบาลผ่าตัดมาช่วยมีหมอดมยาวิสัญญีแพทย์ช่วยให้คนไข้สลบควบคุมการตื่นการหลับควบคุมระบบการหายใจกล้ามเนื้อหัวใจอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ต้องมีคนที่คอยดูคนไข้อยู่นอกห้องระบบเซตมอนิเตอร์พวกแก๊สพวกอะไรอะไรเงี้ยครับต้องมีคนส่งเครื่องมือทุกอย่างมันเป็นระบบต้องติดตามผลข้างเคียงระยะสั้นผลข้างเคียงระยะยาวเนี่ยสำคัญใครทำปุ๊บ2วันสวยเลยเนี่ยต้องระวัง
1: เพราะว่า
0: ท
1: ุ
0: กอย่างมันต้องรอเวลาให้เข้าที
1: ่
0: บางคน2อาทิตย์บางคน3อาทิตย์บางคน2เดือนบางคน3เดือนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: หลักๆคือเตรียมก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็ดูแลหลังผ่าตัดมันก็ต้องมาอย่างนี้หมด
1: ทำไมคุณหมอถึงคิดว่าคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมันมีความสำคัญนะครับ
0: เราเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาศัลยกรรมคือเรามาปิดแก็บที่คนอื่นทำไม่ได
1: ้ปิดแก็บ
0: ปิดหมายถึงว่าสมมติหมอสมองอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: เขาอาจจะผ่าตัดสมองเสร็จปุ๊บเกิดมีแผลที่ปิดไม่ได้เราจะไปช่วยได้หรือแบบหมอมะเร็งตัดมะเร็งออกแล้วปิดไม่ได้ปิดแผลปิดอะไรไม่ได้เราเข้าไปเสริมสร้างได้เพราะนั้นเรามีความสำคัญไหมศัลยกรรมตกแต่งเนี้ยมีความสำคัญแน่นอนมีความจำเป็นไหมจำเป็นแน่นอนนะครับเรียนมา11 12ปีอ่ะเราจะไปทำจมูกอย่างเดียวพี่ว่าไม่คุ้มหรอกเสียเวลา ถ้าเราเรียนมาขนาดนี้นะแล้วใช้ความรู้ให้เต็มที่ช่วยคนให้เยอะๆโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบดังหรือว่าเงินเยอะอะไรหรือว่างานมันจะหนักในช่วงแรกแต่พอผ่านไป5ปี10ปีอ่ะตัวตนของเราอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันภูมิใจอะแล้วรับรองว่าคนเป็นหมออย่างที่น้องๆรู้ครับคือก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่เสมอยังไงก็ไม่ล้นแน่นอน
1: ครับผมคุณหมอครับถ้าวันนี้สมมติว่ามีน้องๆกำลังดูอยู่แล้วเขาคิดว่าเอ้ยเขาอยากจะเป็นหมออะคุณหมอจะแนะนำยังไงให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวเพื่อจะเป็นหมอในอนาคตได้ครับ
0: คนเป็นหมอน้องจะติดที่ว่าผมไม่เก่งอะทำไงดีไม่เกี่ยวเลยคือจะบอกว่าพอมาเรียนหมอเนี่ยความเก่งไม่ใช่ปัจจัยสำคัญนะครับอาจจะเป็นช่วงปีแรกๆปี1ปี2ที่วิชาการเยอะหน่อยอาจจะสำคัญ
1: ครับ
0: แต่พอปี4 5 6เนี่ยความเก่งของหนังสือในสมองเนี่ย

0: ไม่สำคัญเท่าการนำมาใช้สนใจการนำความรู้ชิ้นนั้นมาต่อกับชิ้นนี้เฮ้ยทำไมคนหัวใจวายอ่ะอ๋อเพราะมันเต้นอย่างนี้หัวใจมันทำงานอย่างนี้มันเลยล้นน้ำไปท่วมปอดเป็นแบบนี้ถ้าคิดเป็นระบบเนี่ยน้องจะสนุกกับการเรียนเราจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อเราติดตามคนไข
1: ้
0: นั้นยิ่งติดตามเรายิ่งเรียนรู้แล้วเราก็ต้องคอยทำงานวิชาการเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เพราะเทคนิคผ่าตัดวันนี้กับวันข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนแปลง
1: ใจก็สุดคือใจต้องรักก่อนเลย
0: หนึ่งคือใจต้องรักสองคือต้องเรียกว่า
1: เรียนรู้
0: เรียนรู้ต้องเรียนรู้ใช่เพราะว่าความรู้การแพทย์มันไปเร็วต้องบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าหาการแพทย์ขึ้นทุกวันยกตัวอย่างแต่ก่อนเราอยากจะส่องกล้องเข้าไปตรวจลำไส้เนี่ยต้องสอดท่อเข้าไปดูนะ
1: ใช่เคยได้ยินอยู
0: ่ปัจจุบันเนี้ยกลืนแคปซูลเข้าไปอันเดียวแล้วพอออกมาเนี่ยเราเอาแคปซูลเนี้ยไปส่งรูปทางการแพทย์ได้เลยครับ
1: ฮะ
0: ไม่ต้องส่องกล้อง
1: มันถ่ายข้างในเลย
0: ใช่เรามีเทคโนโลยีนี้แล้ว
1: โห
0: อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นถามว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันทำให้การแพทย์เปลี่ยนไปไหมในอนาคตมีแน่นอนนะครับ
1: แต่เปลี่ยนไปในทางที่ดีถูกไหม
0: ถูกต้องแต่พี่ก็ยังเชื่อว่าหมอศัลยกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่เทคโนโลยีจะมาช่วยเราสื่อต่างๆเทคโนโลยีการแพทย์คอมพิวเตอร์ AI เทเลเมดิซีนเนี่ยจะช่วยให้เราทำงานง่ายขึ้นพี่เชื่ออย่างนั้นไม่ได้ทำให้เราตกงานแน่ๆเพราะฉะนั้นใครบอกว่าหุยผมเรียนหมอผ่าตัดจะมีงานทำไหมเนี่ยพี่ว่ายังมี
1: ผมว่ามีแน่นอนครับผมยังไงก็ต้องมีครับ

าว่าคนมือร้อนปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นไม่จริงหรอกนะเขาว่าคนไหนล่ะเขาที่ว่าเนี่ยเขาลูกไหนไม่มีคนมือร้อนคนมือเย็นไม่มีมีแต่คนมีความรู้มีความละเอียดเพียงพอที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นแล้วเติบโตดีถ้าคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นก็คือ1ไม่มีความรู้ในการปลูก2ไม่มีความละเอียดอ่อนในการปลูกและการดูแลรักษาบำรุงรักษาตั้งแต่คุณเตรียมดินอย่างไรใช่ไหมนี่คือเรื่องใหญ่อันดับ1อันที่2เตรียมพืชอย่างไร2 3เนี่ยเลือกปลูกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอันเนี้ยเป็นความรู้ละเอียดลึกซึ้งคนเขาว่าที่ว่านี่คือคนที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาจะบอกว่าวันที่แดดเยอะหมายถึงว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วตกช้าเรียกว่าวันฟูนะวันฟูคือวันปลูกต้นไม้แล้วงอกงามดีวันจมคือวันพระอาทิตย์ขึ้นช้าตกเร็วมีเพราะอะไรต้นไม้เติบโตด้วยการสังเคราะห์แสงก็เลือกวันเวลาถูกเลือกสถานที่ถูกเลือกพันธุ์เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆและปลูกให้ถูกต้องอันนี้ต่างหากล่ะที่เรียกว่ามือเย็นไอ้มือเย็นมือร้อนมันไม่จริงหรอก

วัสดีครับผมอยู่กับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้าน3ช่องเหนือจังหวัดพังงา

0: ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนนะครับผมที่วัดแห่งนี้ครับวัดมณีศรีมหาธาตุ
1: วัดมณีศรีมหาธาตุสร้างขึ้นเมื่อราวๆปีพุทธศักราช2544โดยคหบดีผู้มีจิตศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมดวงใจของพุทธศาสนิกชนสิ่งที่น่าสนใจในวัดมณีศรีมหาธาตุมีทั้งอุโบสถศาลาการประเรียนรูปหล่อพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคใต้ที่ได้ฉายาว่าเทวดาแห่งเมืองคอนชาวใต้ให้ความเคารพนับถือศรัทธาและเชื่อถือถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวาจาท่านพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นโดยพ่อท่านคล้ายจะพูดจากับทุกคนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์เยือกเย็นอยู่เสมอท่านมักจะให้พรกับทุกคนว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขสำหรับรูปหล่อพ่อท่านคล้ายแห่งวัดมณีศรีมหาธาตุแห่งนี้ใหญ่ที่สุดในฝั่งอันดามันมีความสูง15เมตรหน้าตักกว้าง10เมตร
0: กราบไหว้สักการะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปที่ชุมชนบ้าน3ช่องเหนือนะครับบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะเดินทางด้วยพาหนะที่เป็นเอกลักษณ์ทางภาคใต้นั่นก็คือเรือหัวธงนั่นเองครับ
1: เรือหัวธงเป็นเรือที่นิยมใช้กันในทะเลภาคใต้ฝั่งอันดามันโดยเป็นเรือขนาดเล็กที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษให้ด้านหัวเรือนะครับเชิดสูงขึ้นเพื่อให้สามารถฝ่าคลื่นฝ่าลมได้ดีและส่วนหัวของเรือตั้งโด่งสูงนี้ก็เป็นที่มาของชื่อเรือหัวธงนั่นเองครับ
0: ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้าน3ช่องเหนือนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเพลงแว่วๆเดี๋ยวเราจะตามเสียงเพลงไปดูกันนะครับว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่นี่ครับขึ้นสะพานนี้ไปเลยตามเลยครับ
1: และบทเพลงเพราะๆที่ชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือร้องเพื่อต้อนรับพวกเราก็คือบทเพลงพื้นบ้านที่เรียกกันว่าเพลงดีเกียครับเพลงดีเกียเป็นวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านของชุมชนมุสลิมซึ่งชุมชนบ้าน3ช่องเหนือสืบสานการร้องต่อๆกันมาเนื้อหาประกอบด้วยบทคำสอนตามหลักศาสนาที่มีบทบาทกับวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ครับการร้องเพลงดีเกียเพื่อต้อนรับก็เป็นเหมือนการอวยพรให้ผู้มาเยือนด้วยบทเพลงนั่นเองครับ

ทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีที่ชุมชนบ้านสามช่องหนึ่งเป็นหนึ่งใน10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกสิ่งที่ถ้าได้รับการคัดเลือกเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าในชุมชนของท่านเองเนี่ยได้มีการบริหารจัดการและเอาสินค้าของท่านเนี่ยเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องขอกราบแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับทุก

และสำหรับจุดเช็คอินแรกที่เต่าภูมิใจนำเสนอนะครับนั่นก็คือจิตรกรรมฝาผนังหรือสตรีทอาร์ตครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีท

0: อาร์ตเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องราววิถีชีวิตบ้าน3ช่องเหนือสร้างความสวยงามตลอดเส้นทางภายในชุมชนเป็นจุดถ่ายภาพสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับจิตรกรรมฝาผนังสตรีทอาร์ตนะครับของบ้าน3ช่องเหนือเป็นหนึ่งในศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่จะช่วยกันเติมเสน่ห์ให้ชุมชนน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนอกจากศิลปะภาพวาดแบบนี้แล้วศิลปะงานฝีมือและภูมิปัญญาที่น่าสนใจของที่นี่ก็มีไม่น้อยครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มุมสาธิตการทำผ้ามัดย้อมใช่ไหมครับก็คือว่าผ้ามัดย้อมที่นี่แตกต่างกันยังไงครับผม
1: แตกต่างตรงที่ว่าของเราทำจากสีธรรมชาติอะค่ะทำจากปลอกไม้โป่งแดงไม้สมัยในชุมชนนี้ค่ะแล้วก็ลูกตะบูนด้วยอะค่ะ
0: ลูกตะบูนนะฮะ
1: ค่ะลูกตะบูนนี้เราใช้เปลือกของมันนะคะเอามาต้มแล้วก็ย้อมผ้าได้จะเป็นออกสีชมพูอ่อนๆ นะคะ
0: ที่
1: จะสวยงามมากค่ะ
0: ผ้ามัดย้อมของชาวชุมชนบ้าน3ช่องเหนือแปลกแตกต่างจากผ้ามัดย้อมของที่อื่นตรงที่สีที่ใช้ทำผ้ามัดย้อมนั้นทำมาจากสีธรรมชาติจากป่าโกงกางอย่างเช่นเปลือกโปร่งแดงเปลือกแสมดำหรือว่าเปลือกลูกตะบูนซึ่งเป็นทรัพยากรพื้นถิ่นที่สำคัญของที่นี่ครับ

0: ครับเราก็มาอยู่ที่จุดสาธิตเรือหัวทงจำลองครับผมไปดูกันครับเอ๊
1: เรือจำลองของชุมชนบ้าน3ช่องเหนือเป็นการนำเอาของที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั่นก็คือกะลามะพร้าวมาประดิษฐ์ขึ้นเป็นของฝากน่ารักน่ารักแบบนี้ครับ
0: จุดต่อไปนะครับผมนี่ก็คือจุดสาธิตสมุนไพรเหงือกปลาหมอเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าเหงือกปลาหมอเนี่ยเป็นยังไงครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: เต๋าอยากจะมาดูครับเหงือกปลาหมอเป็นยังไงครับ
2: ค่ะนี่เลยค่ะต้นเหงือกปลาหมอใช่ปลานะคะ
0: ไม่ใช่เหงือกของปลาเหรอฮะ
2: จะผิดว่าเป็นส่วนมากจะเป็นเหงือกของปลา
0: ใช่
2: ปลาใช่ไหมคะเป็นพืชที่เป็นมหัศจรรย์มากเลยที่เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: จากภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับชาวชุมชนได้อย่างยั่งยืนน่าภูมิใจจริงๆเลยครับเราได้เห็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติรอบตัวของชุมชนกันไปแล้วโปรแกรมต่อไปที่เต๋าจะพาทุกคนไปแอดเวนเจอร์ด้วยกันกับกิจกรรมพายแคนูดูปูแสมลอดอุโมงค์ดูป่าโกงกางพร้อมแล้วไปกันเลยครับ
0: นี่คืออุโมงค์ป่าโกงกาง
3: ครับผม
0: ใช่ไหมครับบัง
3: ครับครับผม
0: ยาวไหมครับประมาณ
3: นี่ประมาณ500เมตรนะครับความยาว
1: ป่าชายเลนของที่นี่ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตรงนี้เราจะได้เห็นรากต้นโกงกางแบบชัดๆแบบนี้เลยครับรวมถึงพันไม้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นโกงกางใบเล็กโกงกางใบใหญ่ต้นแสมขาวต้นฝาดดอกแดงต้นลำพูและพืชประจำถิ่นอีกมากมายเห็นหอยตัวเล็กๆที่เกาะอยู่บนรากโกงกางและก็ปูแสมและนี่ครับเปลือกต้นตะบูนเปลือกต้นแสมที่ไว้ใช้ย้อมสีบนผ้ามัดย้อมนี่ก็คือการรักษาสมดุลเพื่อความยั่งยืนของแหล่งอาหารของชุมชนเห็นที่มาแห่งความอุดมสมบูรณ์กันแล้วเผลอแป๊บเดียวครับก็ได้เวลามื้อเที่ยงแล้วผมทะเลอันดามันแบบนี้ก็ต้องซีฟู้ดแล้วแหละผมเราอยู่ที่ร้านอาหารพิงกันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีเมนูอะไรบ้างนะฮะน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมเมนูแรกครับนี่ฮะปูนิ่มทอดกระเทียมครับมีปลาทรายต้มส้มเมนูต่อไปนะครับผมแกงหอยกันยอดเป้งนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับหอยหลักควายลวกจิ้มกับน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะครับเดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะครับอันนี้บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยปูนิ่มทอดกระเทียมกรอบมากนุ่มมากอร่อยมากเมนูต่อไปครับปลาทรายต้มส้มอร่อยน้ำปลาสดมากเด้งมากหอยหลักควายลวกจิ้มกรุบกรับกรุบกรับ

0: อยแรงจัดมื้อเที่ยงไปแล้วตอนนี้อิ่มมากเลยครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติที่พังงานั่นก็คืออ่าวพังงานั่นเองเฮ้ยวันนี้บังดำจะพาผมเที่ยวใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับผมงั้นไปที่แรกเลยดีไหมฮะ
1: ที่แรกก็ไปมาตาจันแห่งรัก
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ครับ
0: ไปเลยครับ
1: ครับไปเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่มหัศจรรย์แห่งรัฐ
2: ครับ
0: นะครับผมนั่นก็คือต้นปีปี2ต้นนี้ใช่ไหมครับบัง
2: ครับผมต้นปีปีครับ
0: ทำไมถึงเรียกว่ามหัศจรรย์แห่งรัฐครับ
2: อ๋อเพราะต้นไม้2ต้นนี้มันอยู่ครองคู่กันมายาวนานครับประมาณ80ถึง90ปีแล้วครับ
0: โอ้เกือบศตวรรษนึงแล้วนะ
2: ครับผมเพราะมันโดนคลื่นโดนพายุโดนลมก็อยู่กันได้มันมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับ
0: อ๋อเป็นคู่กันตัวผู้กับเมียเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: ถ้าเราดูใกล้ๆใช่มั้ยครับก็จะเกี่ยวกันเลย
2: ครับผม
0: โดนคลื่นโดนน้ำทะเล
2: ครับ
0: ก็ไม่เป็นอะไร
2: ไม่เป็นไร
0: แล้วจุดต่อไปเราไปที่ไหนครับ
1: คือจะไปเราไปถ้ำเพชรปะการังครับ
0: ถ้ำเพชรปะการัง
1: ครับผม
0: โอเคครับผมไปกันเลยครับพี่
1: ไปกันเลยครับ
0: นั่งเรือต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะมีถ้ำที่เรียกว่าถ้ำเพชรปะการังถ้ำเพชรปะการังเนี่ยเป็นถ้ำเขาหินปูนที่มีช่องเรือนะครับผมลอดผ่านที่สวยงามสามารถเดินขึ้นไปชมวิวบริเวณปากถ้ำได้ที่สามารถเห็นทัศนียภาพทั่วอ่าวพังงาเลยครับเราดูสวยมากเลยครับบางคร
2: ับผม
0: ที่ต่อไปไปที่ไหนต่อครับ
2: ก็เดี๋ยวจะไปเขาตะปูเขาปิงกันเลยครับ
0: เขาตะปูแล้วก็เขาปิงกัน
2: ครับผม
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมครับ
2: อยู่ใกล้ครับ
0: โอเคครับผมไปครับ
2: ครับ
0: ไปครับ
2: ไปเลยครับ
0: ลูกพี่ไปแล้วครับ
2: ไปเลยครับ
0: สำหรับแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์ของที่นี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือเขาตาปูครับเขาตาปูนี่มีลักษณะเป็นเกาะเดี่ยวส่วนบนเนี่ยโปนออกและทอดกิ่วลงมาที่บริเวณฐานเหมือนกับตาของปูความแปลกตานี้นะครับผมจึงถูกเลือกเป็นหนึ่งในฉากสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ตอนเพชฌฆาตปืนทองหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า The Man with the Golden Gun ในปีพุทธศักราช2517และอีกฝั่งที่เรายืนมองเขาตะปูอยู่นี้ก็คือชายหาดในฝั่งเขาพิงกันเขาพิงกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเขาอันมีภูเขา2ลูกที่แนบยึดติดกันเป็นแนวเส้นตรงจากยอดเขาสู่ตีนเขาเหมือนกับเขาพิงกันอยู่ครับโอ้โหมันพิงกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับมันคือภูเขา2ลูกนะฮะที่แบบว่าจากตีนเขาเลยครับจนไปถึงยอดเนี่ยมันแบบมีลักษณะที่พิงกันอย่างนี้นะฮะเขาเลยเรียกกันว่า

และอีกหนึ่งเกาะที่เป็นสวงสวรรค์ของคนรักทะเลนั่นก็คือเกาะปัญญีเกาะปัญญีเป็นเกาะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโดยตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวพังงาเป็นชุมชนชาวประมงได้รับรอยยิ้มอยู่ตลอดโดยเฉพาะเสน่ห์ของสนามฟุตบอลลอยน้ำเป็นสนามฟุตบอลที่สวยที่สุดติด1ใน3ของโลกวันนี้เต๋าก็เลยขอโอกาสนะครับมาแจมกับเด็กๆซะหน่อยของที่นี่มาดูกันว่าใครจะเก่งกว่ากัน

0: ที่ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าซึ่งเป็นเวลาของมื้อเย็นของพวกเราเราจะได้ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางสองฝากฝั่งคลองได้ชมแสงสุดท้ายอันสวยงามณอ่าวพังงาและที่สำคัญก็คือได้ฟินกับดินเนอร์บนเรือหัวธงแบบนี้เลยครับ
1: เตะบอลเสร็จแล้วนะฮะก็เริ่มหิวแล้วนะครับผมทางชุมชนนะครับก็จัดดินเนอร์แบบสุดหรูเลยนะครับนั่นก็คือดินเนอร์บนเรือหัวธงนั่นเองครับผมนี่ที่ผมนั่งอยู่นะครับผมก็คือเรือหัวธงที่นั่งมาตลอดทั้งวันนี้นะครับแล้วดูจานที่เขาให้มาครับมาแนะนำเมนูก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะขวามือนี่เลยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ครับนี่เมนูถัดไปครับผมเป็นปลาเก๋านะครับผมราดคิกเมนูนี้นะครับปลาหมึกผัดน้ำดำและเมนูสุดท้ายนะฮะนี่ก็คือกุ้งผัดซอสมะขามครับผมลืมของหวานครับนี่ฮะขนมเสือครุกโอเคครับเดี๋ยวเรามาเมนูอะไรก่อนดีเยอะเหลือเกินปลาหมึกก่อนดีกว่าครับปลาหมึกก่อนดีกว่าหอมมากหอมมากอันนี้คือปูม้าผัดผงกะหรี่ครับเมนูถัดไปครับนี่ปลาเก๋าอ่ะเก๋ามากกุ้งผัดซอสมะขามครับอร่อยมาก

0: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์สายระยะบ้านสามช่องเหนือนะคะ
0: โอเคครับวันนี้นะฮะต่อก็ต้องขอตัวนะครับพักผ่อนก่อนนะครับเพราะพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตื่นมาชื่นชมบรรยากาศยามเช้าแล้วก็มีกิจกรรมอีกเพียบเลยรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผม

0: อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เรามากันที่ดอนเปลือกหอยเพื่อนชากาแฟยามเช้าที่นี่พร้อมๆกับการชมพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยกัน
1: นี่ครับที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้นะฮะบอกเลยว่าตรงพื้นนี่คือแบบมีแต่เปลือกหอยทั้งเลยนะครับเขาเรียกว่าดอนเปลือกหอยนะครับผมขึ้นชื่อมากๆนะครับที่อ่าวพังงาแห่งนี
0: ้ภาพของวิวทิวทัศน์ที่ได้เห็นบ่งบอกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแนวป่าโกงกางสีเขียวที่ล้อมรอบกับแสงพระอาทิตย์ที่ค่อยๆสาดแสงผ่านหมอกสีขาวเป็นวิวหลักล้านจริงๆนะครับสุดยอดไปเลย
1: อากาศดีมากนะครับผมตอนเช้าวิวสวยมากแล้วก็มารับวิตามินดีในตอนเช้านะฮะควรจะมาอย่างยิ่งเลยห้ามพลาดเลยนะครับกับกิจกรรมนี้นะฮะชิลมากจิแวร์แรวัน

0: วันนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดทริปด้วยกันที่จังหวัดพังงานะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีมาก
1: ๆเพราะวันนี้เป็นวันเปิดพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มด้วยนะครับพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเข็มก่อตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์พิบัติภัยแผ่นดินไหวเมื่อวันที่26ธันวาคม2547และผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และยังถือเป็นศูนย์รวมกิจกรรมในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน
0: เวลาแห่งความสุขในการชื่นชมวิถีชุมชนและธรรมชาติหมดลงอีกแล้วครับก่อนจากการเต๋าอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวที่นี่จริงๆนะครับเต๋าว่ามันคุ้มมากเลยนะครับผมถ้าจะเลือกบรรจุชุมชนบ้าน3ช่องเหนือไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในลำดับต้นๆที่จะออกทริปล่องใต้ในครั้งต่อไปมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวในเทศเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ชุมชนหน้าสำหรับ

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects insects insects แปลว่าแมลง butterfly butterfly butterfly ผีเสื้อ moth moth moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมชนโรงครามย่านกะดีจีน
0: ข้างหลังนี่บ้านใครเนี่ย
1: อันนี้เรือนพญาราชานุประดิษฐ์
0: เป็นเรือนท่านพญาใช่เหรออ
1: ื้อ
0: แหมมิหน้าสวยจัง
1: เป็นเรือนไม้สักทองยกใต้ถุนสูงฉลุลวดลายขนมปังขิงเจ้าของเดิมมีนามว่านาคเป็นขุนนางฝ่ายวังหน้าในรัชกาลที่5ต่อมาเมื่อเจ้าของเดิมเสียชีวิตเรือนได้ถูกปล่อยร้างและตกทอดมายังตระกูลอาหมัดจุฬา
0: ปัจจุบันเรือนนี้ใช้เป็นศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรีเจ้าของเขาอุทิศให้ชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์หรือใครจะศึกษาเป็นตัวอย่างของเรือนสามัญชนคนไทย
2: หิวสิ
0: หิว
1: เพิ่งเปิดรายการหิวแล้วเหรอ
0: ก็หิวแล้วว่าร
1: ู้ใจ
0: ยังไง
1: บอกพี่เขาให้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
0: งั้นสิ
1: สำหรับสลิมโบราณ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: เฮ้ยไปเลยอย่า
1: ไปดูกัน
0: ไป
3: สวัสดีครับ
2: แม่น่ากินทั้งนั้นเลยแต้มเอ้ยนี่อะไรบ้างเนี่ย
1: นี่จานนี้รสตีเค็มรสตีหวานส่วนที่คุณพี่เขาหั่นนั่นกระบับไก่ม้วนถ้วยนี้แกงแดงมะเขือเนื้อหรือแกงบะดำจอนเอาไว้กินกับข้าวหุงหญ้าฝรั่นหรือข้าวหุงปรุงอย่างเทศ
2: ลาบปากแล้วว่าแต้มเอ้ย
1: หลังจากที่เราอิ่มท้องกันมาแล้ว
0: อิ่มสิอ่ะแล้วยังไง
1: มาถึงชุมชนโรงครามเราก็ต้องมาพูดถึงเรื่องย้อมครามกันบ้างนะตอนนี้เราอยู่กับคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับจะมาให้ความรู้เรื่องการมัดย้อมครามว่าเป็นยังไงกัน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: ครับผมอยากจะถามเรื่องการมัดย้อมครามครับหรือว่าการย้อมครามเนี่ยสมัยก่อนชุมชนโรงครามเขาทำกันย้อมครามกันใช่ไหมครับแล้วก็เลิกกิจการกันไปหลายที่แล้ว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
4: ค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาย้อมครามยังไงแต่นี้เราเป็นสมัยใหม่เราก็จะมาทำลายมัดลายแล้วก็ย้อมเป็นสีคราม
0: เหมือนเป็นผ้ามัดย้อม
4: ใช่ค่ะผ้ามัดย้อมว่าเราจะมัดลายไหนลายอันนี้เสื้อลายนี้จะเอาลายไหนเอามีหลากหลายได้หลายลายค่ะก็คือเป็นสีย้อมครามครามนี่จะมาเป็นครามผงครามสังเคราะห์มาใกล้เคียงจากกับครามธรรมชาติที่สุดนี่ค่ะ
1: ถ้าครามธรรมชาติเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นยังไงครับ
4: เป็นต้นค่ะเป็นต้น
0: ต้นคราม
4: ใช่ค่ะ
0: ต้องเอามาหมัก
4: ใช่ค่ะมาหมักเป็นต้นแต่สมัยนี้ก็มีค่ะแต่ว่ามีไกลมากคือสกลนครอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเดี๋ยวนี้แถวนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ครามสังเคราะห์
0: สกัดมา
4: สกัดมาค่ะสังเคราะห์มา
1: ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงวิธีการทำย้อมครามในปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนการทำย้อมครามต้องเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ยังไงบ้างครับ
4: ก็เตรียมผ้าขาวอย่างผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่แล้วก็เสื้ออย่างเงี้ยค่ะ
1: เนี่ยต้องเป็นผ้าอะไรบ้างครับผ้า
4: เป็นจะเป็นผ้าฝ้าย 100% ค่ะเป็นคอตตอน 100% เป็นผ้าฝ้ายอะไรก็ได้เป็นแบบไหนก็ได้เป็นผ้าฝ้าย
0: เน้นต้องเป็นผ้าฝ้ายเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
1: มันถึงจะติดดีถูกไหมถ
4: ้
1: าเกิดเป็นใยสังเคราะห์มันจะไม่ติดสี
4: ไม่ติดค่ะ
0: เอามาทำอะไรต่อ
4: มาทำมัด
0: ให้เป็นลวดลายต่างๆ
4: ใช่ค่ะมามัด

0: เป็นลวดลายว่าเราจะเอารูปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช้เป็นเชือกฟาง
0: เป็นเชือกฟางก็ได้หนังยางก็ได้ค่ะแล้วก็ลวดลายก็คือจะมีไม้อุปกรณ์ต่างๆลูกหินลูกปัดอะไรนี่มาทำ
2: แล้วแต่เราจะเอามาใช
0: ้ใช่ค่ะเอามาใช้ได้หมดค่ะอุปกรณ์รอบตัวเราได้หมดเลยค่ะ
2: ครับ
1: เพื่อให้ส่วนที่มัดเนี่ยมันไม่ติดสี
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะได้มีเหมือนสีที่เป็นสีขาวสี
2: เหลืองเป็นลายขึ้นมา
0: แล้
1: วก
0: ็
1: เป
0: ็
1: นส
0: ี
1: คราม
0: ลายขึ้นมาค่ะ
1: หลังจากนั้นแล้วไปทำยังไงต่อครับพอมัดเสร็จแล้ว
0: ก็ผสมสีเลยผสมครามเตรียมน้ำกะละมังน้ำแล้วก
2: ็คือมีผงครามกับน้ำเปล่าแค่นั้น
1: ตามอัตราส่วน
0: ตามอัตราส่วนของเขาเลยแล้วก็อันที่เรามัดเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาทำการย้อมได้เลยค่ะไม่มี
1: ก็คือแช่ไว้เลย
0: ไม่ต้องต้มไม่ต้องอะไรค่ะใช้ย้อมเย็นได้เลยค่ะ
1: ย้อมเย็นนานไหมครับกว่าจะเอาขึ้นได้หรือว่าต้องแช
0: ่ไม่นานค่ะไม่นานค่ะประมาณ15นาทีก็ใช้ได้
2: โอ้15นาทีก็ติดแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วติดสีแล้ว
0: ติดแล้วค่ะ
1: เอาไปตากเนี่ยตากทั้งที่ยังมัดอยู่ถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะตากผึ่งแป๊บเดียวทีแล้วก็เอามาล้างแล้วก็มาแกะลายได้เลย
1: เหมือนให้เขาแค่หมาดๆให้มันติดแค่นั้นเอง
0: คือจากคามเราจุ่มไปแล้วเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีเข้มแล้วแล้วเราก็เอามาแกะมาตัดลายได้เลย
1: ค่ะพอตัดเชือกออกซักก็คือใช้ได้เลย
0: ได้เลยค่ะ
1: ไม่ต้องมีการย้อมเคลือบสีให้มันติดทนอะไร
0: ไม่ต้องค่ะไม่ต้อง
1: มันติดทนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะติดเลยแต่ว่าบางที่เขาก็จะใช้สีกันตก
1: กันตก
2: กัน
0: น้ำยาน้ำยากันตกแต่พี่บางครั้งพี่ไม่ใช้เลยเพราะว่ายังไงผ้าย้อมคานมันตกอยู่แล้ว
2: มันก็ตก
0: ใช่ค่ะมันตกอยู่แล้วถ้าพอเขาติดเต็มที่ตกเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ตกอีกเลยสักสองรอบสามรอบ
2: สองน้ำสามน้ำ
0: ประมาณ 2-3 ครั้งก็เขาก็ไม่ตกอีกเลยเหมือนเนี่ยพี่ใส่มา3ปีแล้วไม่ตกแล้ว
2: มันก็ไม่ตกแล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: เอาละครับอยากจะรู้ว่าผ้าย้อมครามหรือผ้ามัดย้อมที่คุณพี่ทำเนี่ยมันมีวิธีการเก็บรักษายังไงการดูแลยังไง
0: ค่ะดูแลก็คือเวลาเราซักเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้แบบว่าแฟบผงขาวๆอ่ะไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานอย่างนี้ก็ได้ค่ะน้ำยาอ่อนๆ นะคะซักแล้วก็เวลาตากเราไม่ต้องไปตากแดดให้จัดเราตากในร่มได้เลยตากในร่มตากลมอย่างนี้ค่ะคือเก็บรักษา
2: สีมันจะไม่ซีดใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ค่ะถ้าเราไปตากนี่ก็คือแดดจะเลีย สีจะซีดจะซีดไว
2: ครับ
1: ทีนี้พูดถึงศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมครับที่เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้การผ้ามัดย้อมครามของที่ชุมชนโรงครามณปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้เรามีเป็นวิธีการสอนการเรียนยังไงบ้างครับ
0: มีค่ะก็มีนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ติดต่อมาก็จะมาเรียนรู้ว่ามีสียังไงมั่งจากนอกจากย้อมครามแล้วเราก็จะมีสอนย้อมด้วยดอกดาวเรืองค่ะ
2: อ๋อคือสีจากธรรมชาติ
0: ใช่ค่ะสีจากธรรมชาติดอกดาวเรือง
1: ก็ประยุกต์มาจากการย้อมครามเดิม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นคุณพี่กัลยาจะเป็นคนสอนเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ใครอยากจะมาเรียนรู้ติดต่อมาได
0: ้ติดต่อมาได้ค่ะติดต่อแม่มุ้ยมาได้เลยค่ะประธานชุมชนโรงครามค่ะ
2: ครับ
1: ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่กัลยาใจกลัดนะครับที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการย้อมครามวันนี้ครับผม

3มองค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยล่ะก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุมค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลา

จึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล 2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

ก็ห้ามใจก็คือสิ่งแรกเลยเราจะเอามาทำอะไรมองเห็นประโยชน์สิ่งที่สองนะฮะมันรกบ้านสิ่งที่สามเงินทองเนี่ยมันหายากถ้าเราพิจารณาให้รอบทิศนะถ้าคิดอยากได้อย่างเดียวมันก็จะเอามาแต่ถ้าคิดให้รอบทิศเราก็จะยั่งใจคิดได้นะก็คือพิจารณาอันนี้ก็มีแล้วอันนี้ก็มีแล้วซื้อมามันก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็เงินทองกับของเนี่ยของมันหาง่ายเงินทองมันหายากกว่าเพราะนั้นต้องเก็บของที่หายากกว่าเอาไว้เจริญพร

0: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักมากนะครับดูแลแก้ไขและฟื้นฟูบุคคลที่มีปัญหาทางการพูดหรือเรียกสั้นๆว่านักแก้ไขการพูดครับสวัสดีครับคุณหมอแพรครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อณัฐธิดาชูเดชานะคะเป็นนักแก้ไขการพูดจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คุณหมอค่ะ
1: อ๋อไม่ใช่คุณหมอเหรอครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมคิดเรียกว่าคุณหมอได้เลยว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: มีชุดกาวด้วย
2: แต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจว่าทุกท่านก็จะแบบเวลาที่มาหาหมอเนาะไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดหรือใครก็ตามเขาก็จะเรียกว่าคุณหมอกันเนาะง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กๆเรียกครูแพรค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาอยู่ในภาควิชาวิชาสื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายนะคะ
1: แล้วจริงๆแล้วนักแก้ไขการพูดนี้ทำอะไรล่ะครับ
2: เราประเมินแก้ไขนะคะบำบัดฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดด้านภาษาก็พูดเป็นประโยคพูดไม่เป็นประโยคเล่าเรื่องไม่ได้มีความสับสนใช้คำศัพท์ไม่ได้ดึงคำศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะด้านการพูดก็พูดติดขัดติดอ่างพูดไม่ชัดหรือเสียงแหบหรือผู้ป่วยที่ไม่มีกล่องเสียงแล้วผ่าตัดกล่องเสียงทิ้งเขาจะพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วอย่างคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นไม่เป็นประโยคอย่างผมนี่แก้ไขได้ไหมคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้เป็นปกติค่ะคุยได้เป็นประโยคพูดคุยอันนี้ยังไม่ลงเฉดยังไม่ลงเฉดที่ผิดปกติ
1: แล้วสิ่งที่บอกว่าไม่ปกตินี่คือมันต้องเป็นประมาณไหนคร
2: ับ ขอลำดับเป็นอายุแล้วกันนะคะ
1: ได้
2: สมมติว่าเป็นเด็กๆเลยขวบหนึ่งเด็กควรจะพูดได้ใช่ไหมคะมัมแม่ไปพ่อคำแรกเน
1: า
2: ะขวบหนึ่งไม่เริ่มพูดมองหน้าคนก็ไม่มองวิ่งทั่วเลยเจออะไรฟ้าร้องตกใจไม่วิ่งหาแม่แต่ไปซุกอย่างอื่นก็ทรายไม่ดีแล้วขวบครึ่งยังไม่มีเฟิร์สเวิร์ดออกมาเลย
1: ยังไม่มีอะไรนะครับเฟิร์สเวิร์ด
2: คำแรก
1: เฟิ
2: ร์สเวิร์ดใช่ค่ะคำแรกที่จะพูดอย่างมีความหมายและตรงมัมที่มองแม่และหิวและต้องการนมจริงๆอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยเริ่มช้าแล้วมาหาคุณหมอ

0: ของเด็กซึ่งของเด็กเราก็ต้องดูอีกว่ามาเข้ามาในห้องปุ๊บซักประวัติการเลี้ยงดูเป็นยังไงปัจจัยอื่นๆดูทีวีทั้งวันไหมปัจจัยด้านการเลี้ยงดูปัจจัยเรื่องตัวโรคอ๋อพูดไม่ช้าเด็กคนนี้อ๋อไม่ได้มีตัวโรคอื่นนะไม่ได้มีดาวซินโดรมนะไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมอย่างอื่นนะการตรวจการได้ยินมาแล้วปกตินะ อย่างเงี้ยเราก็จะมองแล้วว่าเป็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือเปล่ามันก็จะค่อยๆคลายเอาค่ะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยสาเหตุที่มันทำให้เด็กช้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประเมินอีกว่าเด็กมีอะไรที่ดีอยู่อย่างเช่นเฮ้ยเด็กคนนี้มองหน้าสบตาแล้วนะเด็กคนนี้เริ่มเล่นเสียงแล้วนะพอเราเล่นเสียงตอบใช้ท่าทางตอบเด็กมองเด็กสนใจเด็กเรียนแบบสีหน้าเด็กเรียนแบบน้ำเสียงเราก็จะค่อยๆให้คำแนะนำว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรคุณแม่เสียงจ้าจ้าพอได้นะคะมีเสียงอื่นๆอีกไห
1: ม
0: คุณแม่ปั้นเป็นคำนะเด็กพูดป้าป้าป้าจุงมือแม่แม่ก็ไปไปเพื่อจะให้เขาเรียนแบบนี้ค่ะ
1: อ๋
0: อคุณยายให้ดูทีวีเยอะลดหน่อยนะคะตอนดูทีวีไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เรียนแบบใครสมมติเด็กพูดได้แล้ว4ขวบ5ขวบพูดไม่ชัด
1: พูดไม่ชัดก็เกี่ยว
0: ต่อเต่าเป็นสอเสือ แม่ไต่เตื้อหน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาหาเราม
1: าแก้ให้ถูก
0: 5ขวบ6ขวบแล้วทำไมทำมาเอ๊ะอ่านหนังสือไม่ได้โอ้ยมีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่ะมาปรึกษาเราเอ๊ะพัฒนาการหน่วยเสียงเป็นยังไงจับคู่หน่วยเสียงกับตัวอักษรได้ไหมนะเนี่ยค่ะคือแอเรียของภาษาและการพูดมันเยอะ
1: มันเยอะจริงๆ
0: มันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือทุกช่วงวัยแก่หน่อยเส้นเลือดสมองแตกสโตรกอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นสโตรกไปโดนส่วนที่เป็นของภาษา
1: ส่วนผู้ใหญ่ที่โดนสโตรก
0: ใช่ใช่ใช่หรือเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องผ่าตัดเอากล่องเสียงออก
1: อันนี้น่าสนใจมากเลยครับผ่าตัดเอากล่องเสียงออกยังพูดได้เหรอครับ
0: เราก็จะปรับค่ะปรับโดยการใช้หลอดอาหารในการพูด
1: ฮะ
0: ปกติเราที่เราพูดเราใช้เส้นเสียงใช่ป่ะคะ
1: ครับ
0: เส้นเสียงสั่นทำให้เกิดเสียงเหมือนเราดีดเส้นกีตาร์นี่หรอ
1: ครับ
0: ทีนี้พอเราผ่าตัดกล่องเสียงออกตัวที่หายไปคือ
1: กล่อง
0: เส้นเสียงกล่องเสียง
1: เ
0: ราใช้หลอดอาหารในการพูดแทนถ้าเราพูดปกติเราใช้ลมจากปอดคนไข้ที่เอากล่องเสียงออกไปใช้ลมจากการเร
1: ือ
0: คนไข้ต้องมาฝึกใช่ค่ะคนไข้ต้องมาฝึกกลืนลมแล้วก็ใช้หลอดอาหารเนี่ยแทนเส้นเสียงคือบีบไว้แล้วก็เรอเบิร์ฟออกมาปึ๊บมันก็จะมีเสียงออกมา คนไข้ปรับปากให้ทันกับเสียงที่ขึ้นมาก็จะฝึกพูดใหม่เป็นสระเป็นคำโดยใช้ลมจากตรงนี้ค่ะคนไข้ต้องกลืนลมแล้วพูดกลืนลมแล้วพูด
1: โห
2: จะเหมือนเนี้ยจะเลยหุบปากแล้วก็กลืนแล้วค่ะ
3: เราไปเก่งไปเก่ง
0: ทีนี้คนไข้บางส่วนที่หลอดอาหารไม่สามารถทำทดแทนได้เนื่องจากว่าพอฉายรังสีแล้วมันแข็งพอมันแข็งมันไม่ยืดหยุ่นเบิร์ฟไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องช่วยพูดก็ต้องมาเทรนในนักแสดงการพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงทอทหารเสียงสอเสือชอช้างต่อเต่าเราจะขยับช่องปากยังไงให้มันชัดที่จะก้องกำทอนแล้วให้ฟังง่ายที่สุด
1: จริงๆก็คือเหมือนเป็นร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่วินิจฉัยแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือคุณหมอเขาจะแก้ไขให้ในเรื่องของโครงสร้างหรือตัวโรคทางแก้ไขการพูดปรับพฤติกรรมการพูดของน้องแท็บใหม
1: ่
0: ถ้ากรณีที่เป็นผู้ป่วยเสียงแหบนะคะ
1: ครับผม
0: ปรับการพูดของแท็บใหม่ให้น้องแท็บใช้เสียงสบายขึ้นหายใจถูกจังหวะมากขึ้นทําร้ายเส้นเสียงน้อยลงในการพูดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องทํางานกับใครบ้างครับ
0: ก็จริงๆหมอพัฒนาการเด็กถ้าเป็นเด็กใช่ไหมคะ
1: พัฒนาการ
0: จิตเวชเด็ก
1: จิตเวชอีก
0: ใช่จิตเวชเด็กแล้วก็
1: ผู้ใหญ่ก็ต้อง
0: ENT หมอหูคอจมูกหมอฟื้นฟูระบบประสาทก็คือแต่เราก็ไม่ได้ดีลกันขนาดนั้นนะคะเราดีลผ่านกันผ่านแฟ้มใครสนใจแอเรียไหนบางทีเราก็จะแบ่งๆกันไป
1: ผมอยากให้พี่แพรแนะนำแบบน้องๆที่สนใจอาชีพที่พี่แพรกำลังทำอยู่ครับว่าเขาต้องทำยังไงต้องสอบเข้ามายังไงต้องเรียนอะไรบ้างแล้วต้องทำตัวยังไงเพื่อให้แบบออกมาเป็นแบบพี่แพร
0: อันที่หนึ่งก็คือก็มีความรู้แล้วค่ะหมายถึงว่าเข้ามาสอบเข้ามหาลัยเรียนได้เนาะมีความตั้งใจไม่ต้องชอบอยู่กับคนก็ได้แต่ชอบที่จะช่วยเหลือคนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคสหนึ่งเราดูกันนานเด็กที่มาใช่ไหมคะมาตอน2ขวบ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอ2ปีผ่านไปเขาอายุ4ขวบบันไดของพัฒนาการก็จะกระเถิบ
1: เขาก็ต้องอยู่
0: เขาก็ต้องไล่ตาม
1: โอ้
0: เพราะฉะนั้นถ้าเขามีความซับซ้อนเยอะมันก็จะต้องดูกันยาวๆในแต่ละลำดับถัดไปอย่างเงี้ย
1: นานที่สุดที่เคยดูแลมานี่กี่ปีครับ
0: ก็ตั้งแต่ทำงานจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเคสที่ตั้งแต่เริ่มทำงานถึงตอนนี้ที่ยังอยู
1: ่ก็ยังคงอยู
0: ่ก็ยังมีใช่ค่ะสมมติสุดท้ายแล้วเด็กพูดไม่ได้แน่ๆพูดไม่ได้แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆแต่สมองเขาดีบางบ้านรวยมีแท็บเล็ตใช้ AAC ได้ AAC คือเหมือนการสื่อสารทางเลือกอ่ะเด็กก็กดผมอยากกินไอติมกดทำให้มันพูดแทน

0: านนี้ไม่มีตัง
1: ทำยังไง
0: วิธีไหนล่ะอ่ะพิกเจอร์ไหมคือเราก็ต้องแบบคิดอีกว่ายังไงที่ทำให้เด็กสื่อสารได้เต็มศักยภาพที่สุดเท่าที่เขาทำได้มันก็จะมีการคิดตลอดเวลาสกิลในการที่จะอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเลยแล้วต้องมีความชอบ
1: ครับ
0: ความชอบนี่พี่ขอดีไฟคำว่าความชอบก็คือในความชอบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของความสุขสมหวังแฮปปี้ทั้งหมดในความชอบนะในความชอบนั้นน่ะมันต้องทนกับความที่ไม่ชอบในแอเรียของเรื่องนั้นได้ด้วย มันถึงจะเฮลตี
1: ้
0: ดูเทปนี้ก็จะเข้าใจวิชาชีพของนักเหตุการณ์พูดเข้าไปอีกระดับนึงละเพราะฉะนั้นพอเลือกเข้ามาปุ๊บมันยังมีอีกจังหวะนึงที่น้องจะได้เลือกอีกว่าเป็นสาขาสปีดหรือออดิโออีกเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเข้ามาแล้วบอกว่าหนูไม่รู้หนูจะเลือกอะไรดีหนูชอบสปีดนะพี่แพรแต่หนูทำนักแข่งกันได้ยินได้ดีกว่าพี่ก็จะถามเขากลับว่าแล้วอดทนกับอันไหนได้มากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอะทำได้ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะทำแล้วมีความสุขไปตลอดหลังจากนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะวิชาชีพของเรามันเฉพาะพอมันเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน
1: เฉพาะจริงๆครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่น
0: มันค่อนข้างเฉพาะใช่ค่ะความข้อดีของความเฉพาะก็คือไม่ตกงานแน่ก็เป็นความต้องการมากแล้วก็สามารถเปิดคลินิกได้ด้วยสมมติน้องไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลตอนนี้วิชาชีพนี้เปิดคลินิกได้แล้ว
1: แล้วเปิดคลินิกนี้เราจะไปทำอะไรในคลินิกฮะหมายถึงว่าเปิดคลินิกแบบไหนครับ
0: ก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกเนี่ยค่ะความปกติของการสื่อความหมายเลยก็คือทำเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีใบประกอบโรคศิลป์มี
1: ใบ
0: อนุญาตเปิดสถานพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ต้องทำตามระเบีย
1: บ
0: กฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดคลินิกได้หรือจะเป็นนักแก้ไขการพูดในโรงเรียนก็ได้นะคะ
1: โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติรับด้วยเหรอ
0: รับค
1: ่
0: ะ
1: อุ้ยดีเหมือนก
0: ันก็คือที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู่แล้วเป็นเหมือนเสริมในเรื่องของเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อะค่ะ LD ค่ะมันก็จะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู
1: ่ทำไมพี่แพรคิดว่าอาชีพนักแก้ไขคำพูดเนี่ยครับมันถึงสำคัญครับ
0: คิดว่าการสื่อสารสำคัญแค่ไหนอาชีพนี้ก็สำคัญแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเราต้องอยู่ในสังคมต้องสื่อสารใช่เพราะงั้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่คนคนนั้นจะทำได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเป็นการช่วยคุณภาพชีวิตเขาอยู่แล้วช่วยทั้งเรื่องจิตใจช่วยทั้งเรื่องช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
0: ช่วยให้มีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในทุกแอเรียที่พูดไปในวันนี้อาชีพเราจึงสำคัญเพราะว่าเราช่วยให้คนพูดสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาหลงเหลือหรือที่เขามีและจะพัฒนาไปได้จากที่เขามีเนี่ยค่ะ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: ดีวีมาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้งานเนี่ยดีเอลทีวี
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเราพวกเรา
7: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆ เท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
1: ลู
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่อง

0: องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวครับเด็กหายเพราะถูกลักพาตัวป้องกันได้นะครับติดตามชมได้ในรายการวิตามินข่าวย้อนหลังที่ Facebook ของเรานะครับเมื่อลูกๆต้องพลัดหลงกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่มีวิธีป้องกันอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้ส่วนเด็กๆมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรวันนี้วิตามินข่าวมีคำแนะนำครับ
1: พี่ซุปครับสถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นเบียดเสียดกันเช่นงานเทศกาลต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็มักจะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆที่ดึงดูดใจเด็กๆอย่างผมพอมารู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเด็กหลงทางไปแล้วครับ
0: จากการติดตามข้อมูลเรื่องเด็กพลัดหลงของผู้เชี่ยวชาญพบว่าเวลาคุณพ่อคุณแม่พาเราไปเที่ยวเด็กๆมักจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเหมือนกับน้องคนนี้นะครับชอบพี่โบโซมากครับตื่นเต้นเจอพี่โบโซครั้งแรกก็มาซนี่โบโซครับเดินตามพี่โบโซเดินตามพี่โบโซมารู้ตัวอีกทีครับก็กลายเป็นเด็กที่พลัดหลงจากคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ
1: พี่สุครับเวลาเด็กๆอย่างผมลงทางเนี่ยก็จะเจอแต่คนแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าพวกเราเนี่ยจะไว้ใจใครได้ครับ
0: วันนี้นะครับพี่ซุปมีคนแปลกหน้ามาให้พอดเลือกครับเวลาเราหลงทางพอดจะขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าคนไหนครับคุณตำรวจคุณพนักงานเสิร์ฟนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณรปภ.ครับ
1: คุณตำรวจเนี่ยป้อมตำรวจของเขาน่าจะอยู่ไกล

0: เกินไปนะครับส่วนพนักงานเสิร์ฟเนี่ยก็น่าจะไม่รู้เรื่องอะไรนะครับส่วนพี่รปภ.เนี่ยก็น่าดุเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเลือกคนนี้ดีกว่าครับเพราะเขามาเดินห้างสรรพสินค้าเหมือนกันน่าจะพอช่วยผมได้ครับ
1: น้องพอรู้ไหมครับว่าคนแปลกหน้าที่พอร์เลือกเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องเลือกเป็นลำดับสุดท้ายเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เราพลัดหลงนะครับจะมีคนแปลกหน้ามากมายครับซึ่งคนแปลกหน้าที่เราควรจะไว้วางใจได้ก็คือกลุ่มคนแปลกหน้าที่มีเครื่องแบบนะครับเพราะอย่างน้อยคนแปลกหน้าเหล่านี้ก็ทำงานอยู่ในสถานที่ที่นั้นๆซึ่งจะสามารถพาเราไปประกาศหาคุณพ่อคุณแม่ได้ง่ายที่สุดกว่าคนแปลกหน้าคนอื่นๆครับ
0: เกือบไปแล้วนะครับเนี่ย
1: ไม่เป็นไรนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์จริงเลือกให้ถูกนะครับการสอนให้ลูกรู้จักสถานที่สำคัญต่างๆก็จำเป็นมากนะครับเช่นสถานีตำรวจเป็นยังไงป้อมยามเป็นยังไงหากหลงทางหรือเกิดเหตุร้ายขึ้นจะได้เดินไปยังสถานที่ดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยครับอ้าวสองคนนี้เป็นไรทำไมเศร้าๆตาแดงร้องไห้ทำไมครับ
2: คือว่าเราสองคนพลัดหลงกับพ่อแม่ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วย
1: โอ้ไม่ยากครับพี่สุมีวิธีครับเวลาที่เราพลัดหลงกับพ่อแม่นะครับหากเอาแต่ตกใจร้องไห้ไม่มีทางที่จะทำให้เราเจอพ่อแม่ได้นะครับก่อนอื่นนะครับการเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ติดตัวลูกของเราไว้นะครับจะทำให้ลูกของเราสามารถแนะนำตัวให้กับผู้ใหญ่ที่จะช่วยเหลือได้นะครับเพื่อจะได้ตามตัวคุณพ่อคุณแม่มาหาลูกได้ถูกต้องครับ
0: ต่อจากนี้ก่อนออกจากบ้านผมจะพกไปด้วยครับจะได้มีข้อมูลให้ผู้ที่เราไปขอความช่วยเหลือ
1: และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือการฝึกให้ลูกๆของเรารู้จักแนะนำตัวกับผู้อื่นเพื่อจะได้สื่อสารขอความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องนะครับมาฝึกแนะนำตัวหน่อย
3: หนูชื่อเด็กชายซุปบ้านอยู่แถวหัวลำโพงหมายเลขโทรศัพท์020000ครับ
1: มาฝึกแนะนำตัวครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒน์แสงคุณเจริญครับบ้านผมอยู่พระประแดงครับหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ025505ครับ
1: เหตุการณ์พลัดหลงแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าหากว่าเราระวังตัวให้ลูกๆอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ตลอดเวลาจับมือจูงมือกันไว้อย่างดีรับรองไม่หลงทางครับพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: อ้าวไปนี่เราจะไปไหนกันนะนี่หลงแล้วรู้ไหม แม้ทุกๆครอบครัวจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการออกไปในสถานที่สาธารณะเช่นห้างสรรพสินค้าสวนสนุกที่เต็มไปด้วยผู้คนมากมายและสิ่งดึงดูดใจแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่ทุกครอบครัวจะไปเที่ยวกันได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องกลัวการพลัดหลงก็คือเชื่อฟังพ่อแม่มีสติจับมือกันไว้อุ่นใจแน่นอนครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ
6: เติมอาหารใส่ท้องสมองหรือเปล่าเติมวิตามิน

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญา

างวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัส

เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและการบริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสารรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทอดพระเนตรในเทศกาลเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนสิริกิติ์จะแสดงกุหลาบควีนสิริกิติ์ที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศโพแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอก

ั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทัณในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทัณฑ์จากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01 และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทีดรัลเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่ง

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์

บทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดรังสีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราวิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียรและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองไฮวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไซวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาแมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทัศนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราช
ชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4 สิงหาคม2

2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาขชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก่งแก้ว

0: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
2: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
3: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
2: เอานะแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
4: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
4: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: มาดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
1: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
2: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
3: พี่อรุณสวัสดีครับสวัสดีครับโหอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: เครื่องฝึกพายเรือครับ
3: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
1: ครับผม
3: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
1: ใช่ครับ
3: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
1: ยากไหมไม่ยากครับ
3: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
1: ใช่ครับ
3: อย่างต่ำนี่เท่าไหร่อ่ะ
1: เรือมันมีตั้งแต่5 คน 5 คนครับ5คนขึ้นไปจนถึง55
3: โอ้55คน
1: ใช่ครับ
3: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี่ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
1: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
3: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
1: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
3: ครับ
1: ถึงจะลงไปในเรือได้
3: ซึ่งนักศึกษาที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
1: ก็มีส่วนแบบเป็นเรื่องแรกครับ
3: เกือบตก
1: ใช่ครับ
3: แล้วท่านในส่วนอื่นๆครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
1: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้ก็ไม่พายแล้วก็ตัวเรือนะคร
3: ับ
1: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม่พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได้
3: แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
1: ่
3: ะ
1: ใช่ครับเพราะลงมาในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
3: ถีบอะไรครับ
1: ถีบ
3: มันจะมีคันเร่งเหรอ
1: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
3: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
3: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
1: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้นะครับ
3: เอามันต่างกันตรงนี
1: ้ต่างกันตรงนี้พายซ้ายหรือขวาครับ
3: ถนัดใช่ไหมครับ
1: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
3: ปกติมันต้องเลือกด้านเดียวเหรอคร
1: ับ ใช่แต่ถ้าเราเป็นมืออาชีพเขาพายได้สองข้าง
3: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าคร
1: ับสายคือเครื่องนี้ครับ
3: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวาอันนี้คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะ ทีนี้ก็นั่ง
1: ขึ้นนั่งครับนั่งแล้วเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
3: ผมจะขาถึงไหมเนี่ย
1: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
3: อ๋อโอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าก็มี
1: ผลครับ
3: ยิ่ง
1: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
3: สั้นกว่า
1: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
3: จับอันนี้
1: ใช่ครับ
3: เขาเรียกว่าอะไรนะครับ
1: ลูกคักครับไม้ลูกคัก
3: คัก
1: ใช่มือซ้ายจับตามมาครับประมาณ
3: นี้
1: ใช
3: ่ตึ๊บพายบนเป็นไง
1: ใช่ครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรา
3: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
1: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
3: เอาหลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช้
3: เพราะว่าในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นอย่างไร
1: ใช่ครับมีที่หยั่น
3: ครับ
1: โอ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้มันหมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยเรามือบนนี่เรากดลงปุ๊บถีบขาแล้วยกหลังครับถีบขาแล้วมือบนกดถีบยกหลังครับยกหลังเราไม่ต้องก้มไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลยใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลัง

0: ึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
1: ยืดอย่างนี้
0: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
1: กดปึ๊บ
0: ใช่ครับใช่ครับแบบนั้นครับ
2: จุดเริ่มต้นมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คร
3: ับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จากที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่แม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สปป.เป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงพระราชทานด้วย
4: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิวัฒนาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครัวไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะพอไหวแล้ว
4: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
4: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
4: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
4: ลง20คน
1: 20คน
4: พาย20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
4: ได
1: ้ตามเข้าไป
4: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
4: ใช่ครับนี่คือติดไฟกำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
4: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
4: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
4: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลยใช่ไหม
4: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ครับ
4: ใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
4: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
4: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยด้วยเปลี่ยนพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
4: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
4: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
4: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20 20คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวด้วยครับ
4: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนคร
4: ับ
1: อ
4: ันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโหนี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอ่ะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอ่ะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรนะครับ
5: ลองลงเรือกันไปลองพายแบบ
1: นั่งตรงไหนดีครับ
4: นั่งกระทงนี้ก็ได้ครับกระทงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติขึ้นนั่งเบียดกันนี้เหรอ
4: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่อะไรเนี่ย
4: ใช่มันมีที่เวลาดึงครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลง
1: กดมือบนลง
4: จังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ครับค่อยๆดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
4: ลงเต็ม
1: อย่างนี้เลยครับ
4: ใช่ครับลงเต็ม

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบา
1: โอเค
0: ที่เรือมันอยู่กับที่
1: เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่างนี้ก็
0: พอไม่ได้แล้วพอได้แล้วครับ
1: พอได้ใช่ไหม
0: ครับเวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับจะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรัก
0: เดินหน้าครับเดินหน้า
1: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
0: ใบเรือครับ
1: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
0: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: อังโค
0: ช้านะตึ๊บ

0: ำข้าวกับล่ำ
1: ล่ำ
2: เดี๋ยวเรากำลังจะตองพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่ลำเรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
3: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าวปึ๊บ

ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบ follow ไป follow ไป follow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดเอาแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานนะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้ว

0: ก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะเออสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบเออมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังแล
0: ้วเราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: cool.แล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายสมมติคุณนั่งข้างหน้าเพิ่มน้ำหนักแล้วการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเอ๊ะเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วว่ามันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพ่นตัวเองเราลองดูเราฟอลโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นเพครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบพอเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราเลยเกิดความผูกพันครับก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอีกอย่างคือเรือส่วนมากเรือยาวประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่คีกันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มีประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาไห้เทพหนึ่งตั้ง8มีบ่อพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับ

0: อยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
1: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงปีพายเล่นเวทเล่นบอลลีเวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
0: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดๆที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
2: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่ไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างดีต่อให้อากาศจะเลาะขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอ่ะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอ่ะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอ่ะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีสุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วงสิบนับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยท่านผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงไหนอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่ง

คนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนพากย์มันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

0: จากการที่เฟิร์นนะคะได้พูดคุยกับบุคคลในหลากหลายอาชีพก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานกันช้าหรือแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำกล่าวนะคะว่ามีลูก1คนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับ1ครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บเนี่ยนะคะเขาวางแผนครอบครัวอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็เป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกระเป๋าของคุณโอ
1: ใช่
0: ดีตรงนี้นะคะ ตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้าง

0: ันนี้ผมเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
1: และคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์พอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วยนอกจากเรื่องเงินใช่ไหม
1: คะ
2: ก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
1: ่แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
2: มีรายได้เสริม
1: ทำธุรกิจใช่ไหมคะ
2: เ
1: พราะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เปลี่ยนไปมาก
0: เปล
2: ี่ยนไปเยอะค่ะ
1: ด้านไหนบ้างคะ
0: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการแบบหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
1: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
2: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเออเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
1: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
0: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับก็จะเก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
1: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
0: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็เลยตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
1: แล้วก็ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
0: มันพอจะใช้พอจะทำจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
1: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่งมามีสี่ภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
2: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนนึงใช่ไหมคะสำหรับโอโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกเหมือนกันก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก
1: ็
2: คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
1: ค่ะ
2: ส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
1: เวลามีลูกหนึ่งคนเนี่ยเราแพลนไหมคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่า
0: ใช่
1: ไหมคะแล้วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยานรัก4เดือนแล้วใช่ไหมชื่อน้องป๊อปตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
0: คือแต่งงานเนี่ยก็คิดอยู่กับโออ่ะสองสามวิครับก็โอมี
1: สองสามวิ
0: ง่
2: าย
0: มากเลยคุยแล้วว่าตั้งแต่แต่งงานเราอยากจะมีลูก
1: แล้วกังวลไหมคะพอคนสมัยนี้เนี่ยพอคิดถึงว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเลขในหัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าโอ้ไหนจะค่าคลอดเนาะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนเรากังวลเรื่องนี้ไหม
0: ตอนแรกก็ไม่กังวลนะครับแต่พอเริ่มพอมีลูกแล้วเนี่ย
1: เริ่มกังวล
0: ชัดเจน
1: ค่ะเพราะอะไรคะคุณโอทำไมพอมีลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดหนักเรื่องเงินพฤติกรรมการใช้เงินของเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
2: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีตัวเราอีกคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
1: ค่า
2: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะ
1: ค
2: ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะค่ะซึ่งแพงมาก
1: ยังไงคะเห็นคุณโอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
2: ก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็70,000ไปแล้วอะค่ะ
1: นี่คือค่าเทอม
2: ค่าเทอม
1: ต่อเทอมเท่านั้น

0: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
1: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ70,000 บาทปีหนึ่ง2 เทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยน
0: ะ
1: ก็มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมีเคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
2: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคืออันนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
1: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
2: เขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
1: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
0: อาจจะต้องเป็น 30%
1: อันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
0: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
1: ค่ะความสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนมีไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกข์คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอคะ
2: คือมันก็พอเรามีมันก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
1: ์ค่ะ
2: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินเยอะขึ้นเลยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
2: ่เต็มที
1: ่เพื่อที่
2: จะได้
1: มีเงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
2: ใช
1: ่แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
0: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: ับมาคุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกนะคะคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทํางานวันนึงกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทํางานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันที่7วัน
1: ทุกวันที่7วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรเงี้ยครับเพื่อพักกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
0: ชอบเที่ยว
1: ใช่ยังไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
0: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี
1: ่
0: ย
1: ทั้งวันเนี่ยโดยธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอน2 ทุ่ม
0: เพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู
0: ่ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอนนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
0: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: คุณหมอก็เราก็วางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่
0: เมื่อไหร่คะ
1: ก็น่าจะเป็นปลายปีนี
0: ้ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
1: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
0: ก็
1: มองใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
1: เงินดาวได้มีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บไว
0: ้อ๋อที่เตรียมไว้แล้ว
1: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
0: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังนึงเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3 คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
2: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการ

0: ไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามการเงินดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณโอแล้วก็คุณหมอก็วางแผนการเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเหมือนกันหลังจากมีลูกนะคะแล้วก็ทำประกันชีวิตให้กับลูกด้วยมีอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือกองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่ 10% เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อให้หักภาษี
0: ค่ะประกันชีวิต
1: ประกันชีวิตของลูกก็ซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จะกล่าวให้ใช้อย่างอื่นด้วย
0: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
0: เพราะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันนี้ของครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
2: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้น ดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
0: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้นแม้จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
1: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเดินออกไปเราจะต้องไปข้างหน้าอยู่ดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
0: เวลามีลูกที่มันมีความสุขด้านไหนบ้างคะ
2: คือบางทีอย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
0: ้
2: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงานค่ะ
0: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุขอยากบอกคุณแม่ที่เป็นแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
2: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูกก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ
0: อ
2: ะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
0: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
1: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นคือมีลูก1คนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจนคือจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
0: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
2: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงๆเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีเราหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนอย่างไรคะอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
1: ดูไปก่อนที่มีคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือนก
0: ันก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้ว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่

0: ว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องฟ้าเชื่อเหลือเกินว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกน้อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
0: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่วันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
2: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บนะครับมันจริงๆแล้วในประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนทำให้จนไป10ปีนี้เนี่ยมันมีนัยยะของเรื่องการคิดแบบคนไม่วางแผนอยู่เยอะมากแปลว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวถ้าเราไม่พร้อมเราก็จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีลูก1คนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราจนนะครับแต่มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี4คำที่จะช่วยทำให้เราคิดเรื่องการเงินในขณะที่เรามีลูกไปด้วยหรือกำลังจะมีลูกในอนาคตเนี่ยได้ง่ายขึ้น4คำที่ว่านั้นก็คือเรื่องการตั้งเป้าสำรวจจัดสรรแล้วก็ปรับแผนลองมาดูคำแรกกันก่อนครับตั้งเป้าแปลว่าอะไรอย่างน้อยๆเรื่องนี้เราควรจะคิดถึงการที่จะมีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูก1คนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมี1คนสมมติ1คนเลี้ยงจนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพเท่าไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินทั้งทั้งแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 300,000 บาท 200,000 บาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 200,000 บาท 300,000 บาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่ามีเวลามีเวลาในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าที่จะเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุด

0: ้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาวๆ5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอกครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมล่ะครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยๆควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย

0: ก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
1: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
1: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้รุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
1: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
1: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
1: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
1: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
1: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
1: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันนะครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
1: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
1: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
1: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
1: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ถูกต้องมันจะเข้มขึ้นอีก
1: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
1: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
1: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
1: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
1: ใช่ครับทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
1: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
1: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
1: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
0: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
3: ใช่
1: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้
1: ยมันก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเฉด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนา

0: ซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออเออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: แหละใช่ครับ
1: เพราะแจกไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอมเน
2: ี่ยเป็นคิวซี
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่ากองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
2: มใช
0: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
0: ใช่
1: ครับคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
1: มีศักยภาพมากกว่านี
0: ้
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งสีกันสีทั้งวันเลย
2: กินมาบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันเรื่อง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมด
2: ี
1: กว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมเพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี
2: ้
1: ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไปนะฮะอ
1: ยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่ะวะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
2: หน่อยก็ได้
1: เชิญนําหน่อยครับเชิญครับ

0: เอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่อ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่มั้ยฮะ
3: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกิน1หมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้

0: ่างหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
1: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
0: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
2: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
3: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะก็มีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็เดี๋ยวหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่
0: ครับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: เ
1: ราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งน
0: ี่
1: บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าใครการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ขาย
1: แบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
1: เออนี่ลายไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊แหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดูเหม
2: ือนใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี
4: ่ยในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
5: ่โป๊เดิมเขามาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไร ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: เมื่อนักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนณชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่1เราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่2ก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่3ก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: ค่ะดีค่ะหนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่คะ
2: นะ
1: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
2: ทำไม่แพงอ่ะหนูเขากำลังสานก็มีแล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
0: อ๋อก็คือไม้แผงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
2: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
0: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
2: ปูแล้วเอาของวาง
0: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
2: ไม่ปวดอะธรรมดา
0: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
2: ไม่เคยปวดเลย
0: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อย
2: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งก็ไปกินข้าวที่บ้าน
0: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
2: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
3: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
2: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
0: าเช้าย
2: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
0: กินข้าว
2: แล้วก็มานั่งกินยาอีก
0: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
2: กินแล้วกิน
0: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
2: ไม่ได้กินกลางวัน
0: อ๋อมียาเช้าม
2: ียาเช้าก
3: ับยาเย็น
2: ยาเย็นก่อนนอน
3: ก่อนนอน
0: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
2: าเนี่ยแหละ
0: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
2: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
0: เพราะว่า
2: เหล่าไม้ตลอด
0: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้ค่ะ
2: ไม่ได้มียากินแล้วนี่
4: กินยังไม่หิว
2: กิน
3: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไงอ่ะ
2: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
0: แปลว่าล้างแบบเอาน้ำลาดบ้างไหมคะ
2: มันเอาน้ำให้ลาทำให้แผลสะอาด
0: ค่ะ
2: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอ่ะทำมันออกหายเลย
3: กี่วันอ่ะจำได้ไหม
2: เจ็ดแปดวันอ่ะ
3: แปดวัน
2: เราไม่ได้ฟันเยอะมันนิดหน่อย
3: ตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ำเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
2: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่เป็นฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
3: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
2: ใหม่ๆอ่ะ
3: ต้องเป็นหนองหรือเปล่าพี
2: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
3: หนูก็มีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้อยใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาบัตเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
2: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
0: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
2: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
0: สบายมาก
2: ใส่แว่นตา
3: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
3: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
2: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
0: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
2: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตามข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอ่ะ
0: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
2: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
0: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี้ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
2: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลียงกินได
0: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายพล
2: เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
0: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
2: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพากวนไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
5: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ์
0: คุณยาย
3: คุณยาย
0: ภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
3: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3 เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
0: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
3: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
0: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
3: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
0: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยายเนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว่าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
3: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
3: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันงี
0: ้ให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
3: เ
0: ลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
3: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกแค่นี้ก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
4: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้ง2 ด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้ แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักตัวนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
5: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
6: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพที่หมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
7: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
8: สำราญลูก
7: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
8: 75
7: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
8: เนี่ยก็มีไร่ละม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
7: ลูกเขยปลูกมันส
8: ำ
7: ปะหลัง
8: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
7: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหมคะ
9: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
8: เมื่อก่อนนี่ลูกเมื่อก่อนเกี่ยว
10: ทำไหวตอนทำไหว
8: เมื่อก่อนเกี่ยว
7: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
8: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
7: ถั่วดำด้วย
11: ถ
7: ั่
11: วดำอ๋อ
7: แล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
8: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆกับปวดหลังดูกำลังหนัก
7: อ๋อปวด
11: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
8: ก็กินพาราก
11: ินพาราแล้วดีไหมครับ
8: คุณก็จะนวดมันก
11: ็ใครนวดยายนวดเอง
8: ก็นวดเองลูก
7: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ไงยาย
8: ไม่เอาตัวอย่างมันทุกข์ตาไม่รู้นักเบา
9: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
8: ฮะ
9: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
8: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
7: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
8: ถ้าไปขออนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
7: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
8: ก็มียาบำรุง
7: ยาบำรุง
8: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
7: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
9: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
8: น้ำเชยๆน้ำเย็นพอเอาไม่ใช่
9: คือยาไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
7: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยาไม่ก
9: ินไม่ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
8: ยาไม่กิน
9: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขา

0: ห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
1: ไม่ได้กินไม่ได้กินเหล้า
0: ดีครับยาย
2: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
3: หลานดื่ม
1: หลานชายอะสงสัย
2: สงสัย
1: เขียนเอาเบียร์มานั่งแล้วมันกลุ้มมีขวดเบียร์

0: ไปกินเบียร์ไม่มีกินยานะ
1: ถึงนี้ว่ามันมุ่งห้าที่ข้าวมาคนเรียกที่ได้จะพลาดฟังมุ่งห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
2: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
1: ก็ที่ปวดหลัง
2: ปวดหลังปวดเข่า
1: เราออกทํางานมันก็คอยตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วน่ะ
2: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
2: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
1: ดูโทรทัศน์
2: อ๋อดูโทรทัศน
1: ์อ๋อทั้งอย่าง
2: อะไรอ่ะยายเต้นหรอเต้นหรออ
1: ยู่บนเรือนเราเลย
2: เต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
1: คนเดียว
2: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
1: ยายหลานก็นอน
2: อ๋อแล้วทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
1: ก็ดีมันก็โปร่ง
2: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
1: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
2: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
0: ให้มอนให้ท่าไหมให้ท่า
1: อะไรไม่รู้ที่ยายได้ทำไง
3: ดีมากดีมาก
2: เอาช่วงนี
3: ้มอสาธิต
1: ยายได้ทำไหมยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
2: โอเคมา
1: ถ้ายายทำไม่ได
2: ้ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จะเคยก้มดัง
2: ไ
1: หม
2: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะคุณยายก็เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
3: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
2: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
3: แขนต้องตึงไว้มอส
2: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
4: แปดเก้า
2: คุณยายโน้มตัว
0: เก่ง
2: มากเยี่ยมมากแบบนี้คุณยาย
5: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
2: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
0: า
2: ะก็ไม่ค่อยแบบว่า
0: ใช่
2: แต่ว่าก็ยังทำ
5: แต่ยายแกคล่องมาก
2: เลยเขาน่ารักทำทุกอย่างที่แบบใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
5: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
2: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
5: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
2: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูล

0: สุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสําหรับข้อมูลนี้เราก็จะนําไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
1: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
2: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็หมอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
1: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
2: แสดงด้วย
0: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
3: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
4: แรกก็เป็นเบาหวาน
3: เบาหวานก่อนเน
4: า
3: ะ
4: เจอเบาหวานอย่างเดียว
5: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
6: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอบอกให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
7: หมอสั่งประมาณไหนคะ
6: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
3: ของหวานของเค็มเนาะ
4: มันไข่มันเยอะๆ
3: ค
4: ่
3: ะ
6: จะมาตะลั่งปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นไรเลย
5: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
6: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาบางทีลูกชายมันก็ไปหานะหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
7: ม
6: ัน
7: เป็นยังไงครับเขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
6: มันก็แก้
8: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
6: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่เขาต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากต้มทีละ7เม็ดกินละ
3: เป็นฝักเป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
8: นี่มันอ่อนนะถ้าฝักมันน่าจะใหญ่กว่านี
6: ้นี่มันฝัก
5: 7ฝัก
8: นี่ไม่ทัน
5: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
8: จ้ะ
6: จะกินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
8: คุมได้ทุกโรคอ่ะมาก่อนเดินมาได้นี่เดินไปนิดก็หายใจไม่ออกเลย
6: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจอ่ะแบบ
8: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล้ว
6: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยายนู่นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
8: คู่กันเน
6: า
8: ะ
6: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางขายตามตลาด
5: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
8: บอก
5: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
6: ก็
8: ออกมั่งไม่ออก
6: ออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
5: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
6: จะ
5: คนละอย่างกันเน
6: า
5: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
8: ใช่ค่ะ
6: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
5: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
8: ๆแต่น้ำเนี่ยเขากินเ
5: ยอะแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
6: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
9: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานค ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เ

0: เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดอะค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
1: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให
0: ้รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
1: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
0: อ๋อรู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทํางานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันล่ะค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทําอะไรเราทําอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
1: สําหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าให้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะฮะจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะฮะในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆ นักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆและทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเอง

0: เพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า inter professional education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับแล้วก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีๆนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษานั่นนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ. 2502นะครับมีการเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ. 2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับประเด็นชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับงั้นขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประชินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วนะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันแถวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วง

0: เมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะนะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแล้งมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
1: ช่วงไป
0: พฤศจิกาครับเออพอพฤศจิกาเนี่ยครับบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาฝังเขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
1: ข้าวโพดครับ
0: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงต้นไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
1: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
0: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
1: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
1: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
0: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปขยาย
1: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
0: อ๋อยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
1: ครับ
2: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี้ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงและถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
3: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านพุน้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดพุน้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
4: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ลาบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
5: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทำอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทำเกษตรกรรมนะคะ
4: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
5: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทำแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จัก กันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยได้

0: การทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
2: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะคะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
0: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
3: วันนี้พวกเรา2คนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกๆคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลมชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
4: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
3: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
4: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
3: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติดมือเราไปด้วยค่ะ
4: เมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
3: ใช่แล้วค่ะ
4: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
3: พักความรู้สึกไว้ก่อนนะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีในบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยการประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะทั้งหมดเลยขึ้นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
4: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
3: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
4: เหมือนกัน
3: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
4: ่
3: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
4: ่โอ้โหมาแบบข้ามวด
3: แล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
5: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
6: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้

0: สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้จะเป็นจุดที่สำคัญ
1: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องนักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV และนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: จ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย

0: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
1: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นนุ่น
0: นุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
2: รู้จักครับ
0: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
2: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
0: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
2: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
3: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตัดต้องคัดเป็นปลากระตัดล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะรู้หรือไม่คดีที่คู่กรณีเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองเช่นกรณีที่เทศบาลไม่ยอมชำระหนี้ค่าจ้างทำอาหารเลี้ยงรับรองในงานเลี้ยงของเทศบาลแม้ว่าคดีดังกล่าวจะมีคู่กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐคือเทศบาลแต่การทำอาหารไม่ได้เป็นการดำเนินกิจการทางปกครองที่อยู่ในหน้าที่ของเทศบาลจึงไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: สวัสดีชาวฮิปสไตล์นะครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงแต่ไม่อยากเสียเงินเสียเวลาไปเข้าคอร์สวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันดีๆจะมาแนะนำให้เพื่อนๆที่รักสุขภาพได้ดูกันครับเทอร์ดี้เดย์ชาเลนจ์คือแอปพลิเคชันที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้มีหุ่นกระชับภายในเวลา30วันมีระดับการออกกำลังกายให้เลือกตั้งแต่ง่ายไปถึงยากมีวิธีการออกกำลังตามขั้นตอนต่างๆในแต่ละวันพร้อมภาพและเสียงบรรยายประกอบการออกกำลังกายของคุณมีสถานะการแจ้งเตือนการออกกำลังในช่วงต่างๆหรือจะกดลิงก์ YouTube เพื่อดูท่าออกกำลังในรูปแบบวิดีโอให้เข้าใจง่ายเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำอยู่ข้างๆคุณตลอดเวลาแอปพลิเคชันนี้ออกแบบโดยเทรนเนอร์ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยพัฒนาด้านสุขภาพและด้านฟิตเนสและยังสามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรม Google Fit เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการเผาผลาญไขมันและสามารถเช็คผลลัพธ์ได้ดีอีกด้วยพอเรากดเข้ามาในแอปนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีให้เราใส่น้ำหนักและส่วนสูงนะครับแล้วก็แอปนี้สามารถเลือกออกกำลังกายได้และตอนนี้ผมกดเข้ามาที่ระดับง่ายของการเล่นหน้าท้องนะครับทีนี้มันจะมีวันให้เลือกนะครับเราก็เลือกวันแรกเลยนี่ครับ day 1ครับจะมีท่าให้เล่นนะครับในแต่ละวันครับทีนี้เราลองกดสตาร์ทกันเลยนะครับ ready to go มันก็จะมีเวลานับถอยหลังขึ้นให้นะครับว่า10 9 8จนถึง1แล้วก็เราสามารถเริ่มได้เลยครับ1เอาใจคนชอบวิ่งกันบ้างนะครับด้วยแอปนี้ Fit App แอปที่จะช่วยให้คุณเหมือนมีเทรนเนอร์คอยแนะนำการออกกำลังกายต่างๆอยู่ข้างคุณแอปนี้นะครับยังรองรับกิจกรรมกีฬาต่างๆของคุณเช่นการเดินการวิ่งการปั่นจักรยานและอื่นๆอีกมากมายครับ Fit App แอปพลิเคชันที่จะคอยติดตามและวิเคราะห์การออกกำลังผ่านทาง GPS เพื่อคำนวณปริมาณแคลอรี่ระยะทางในการวิ่งและน้ำหนักที่ลดลงในการออกกำลังแต่ละครั้งดูผลการออกกำลังในรูปแบบกราฟหรือตารางและยังดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละเดือนเพื่อเปรียบเทียบการออกกำลังในช่วงเวลาต่างๆและแน่นอนครับว่าฟรีอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะแนะนำนะครับก็คือWater Reminder แอปที่จะช่วยคุณในการดื่มน้ำได้ตามเป้าหมายและยังช่วยบันทึกผลการดื่มน้ำของคุณในแต่ละวันได้อีกด้วยเพียงแค่คุณป้อนน้ำหนักของคุณแอปนี้สามารถคำนวณปริมาณน้ำดื่มที่ร่างกายคุณต้องการในแต่ละวันหลังจากที่คุณดื่มน้ำแล้ว คุณสามารถบันทึกผลการดื่มได้อย่างง่ายดายหน้าที่ของแอปนี้ก็คือคอยแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการดื่มน้ำปรับเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของภาชนะได้สามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้พร้อมทั้งแนะนำเทคนิคการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพอีกด้วยครับและนี่คือ3แอปสุดฮิตเอาใจคนรักสุขภาพที่ผมจะมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีแอปที่ดีแอปที่โดนแบบนี้สามารถคอมเมนต์มาฝากกันได้เลยนะครับเผื่อว่าผมและเพื่อนๆจะได้นำไปใช้กันบ้างครับ

วิจัยและพัฒนาอันนี้ขั้นดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: อัญมณีและเครื่องประดับถือว่าเป็นสินค้าส่งออกอันดับ3ของประเทศไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีปุญจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

ริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเตาเผาพลอยนะครับคราวเนี้ยเราเริ่มมองเห็นว่าตัวเนี้ยเป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทํากันฉะนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทําอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วน

น่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำมาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงๆประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผันตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมักจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นในการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีสิทธิ์ด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้มันเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เราตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำ

0: บัณฑิตที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดยมนีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบยมนีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือระดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านยมนีขึ้นระดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่เสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานนะครับและก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความตื่นรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบอัญมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการอัญมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบอัญมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พลอยเม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพลอยเม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดู

และรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นระดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

สวัสดีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

ำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: สวัสดีครับเต้จักริจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economies เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า

นิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม

0: ากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยแต่ปีนี้ที่เรียนเราก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทราเนี่ยอยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะเราก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพานอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูลความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิวเวลรี่แล้วก็ฝึกทักษะทางด้านการออกแบบนิดหน่อยนะครับพี่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยสามารถเข้าได้แน่นอนครับ
3: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เนื้อเครื่องหนักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยางมณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนะครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

0: A garbage truck has been damaged by accident. Does the truck driver have to accept liability for such damage? Mr. Black, the plaintiff, is a garbage truck driver affiliated with Bangkok Metropolitan Administration or BMA. One day, Mr. Black drove a heavy laden garbage truck alone. The truck was fully loaded with the huge amount of wet waste. Without helper in navigation, Mr. Black slowly drove the truck with average speed and kept left. After crossing a steep bridge, Mr. Black had to turn right at a road curve. All of a sudden, a metal part of the truck accidentally hit and pulled cable wires, and then an electric pole fell down on the truck. The BMA held Mr. Black liable for damages amounting to 100,000 baht. They issued an order demanding Mr. Black to pay for the damages within 30 days, as from the day he was notified of the order. Mr. Black then filed a case with the administrative court, requesting the court to revoke such order. The Supreme Administrative Court's judgment number OPOR 13/2566. It was deemed negligence when the plaintiff drove the heavy laden garbage truck without any helper in navigation. Despite average or low speed, it was still risky when the plaintiff had to turn right at the road curve after crossing the steep bridge. As a result, the metal part of truck accidentally hit and pulled cable wires. Then the electric pole fell down on the truck. Nevertheless, the cable wires were installed across the curved section of the road without consideration for public safety. Therefore, the plaintiff was not deemed to have acted with intent or to be liable for gross negligence. As a result, the plaintiff shall not be held liable for wrongful act under Section 8, Paragraph 1 and Section 10, Paragraph 1 of Act on Liability for Wrongful Acts of Officials, Buddhist Era 2539 or the year 1996. The court rules that the order demanding payment for damages is revoked.
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนแม้คืนเงินที่เรียกรับแต่ความผิดสำเร็จไม่ใช่เหตุลดหย่อนโทษคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายสมนึกข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการถูกร้องเรียนว่าก่อนและหลังการสอบได้เรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและได้ให้ข้อสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบให้แก่ผู้สมัครสอบคัดเลือกหลายรายพยานหลักฐานจากการสอบสวนข้อเท็จจริงและการสอบสวนทางวินัยฟังได้ว่านายสมนึกนี้มีพฤติการตามที่ถูกร้องเรียนผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการนายสมนึกเห็นว่าคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไล่ออกจากราชการโดยกล่าวอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาในการเรียกรับเงินเพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่นทั้งเป็นเงินจำนวนเล็กน้อยเพียง 5,000 บาทและในห้องสอบมีกรรมการหลายคนจึงไม่สามารถบอกคำเฉลยข้อสอบได้นอกจากนี้ได้โอนเงินคืนแล้วแต่เพื่อชำระหนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่านายสมนึกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบคัดเลือกนายสมนึกจึงมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความสมกับตำแหน่งหน้าที่และเมื่อพิจารณาจากถ้อยคำพยานจากการสอบสวนทางวินัยพยานทุกคนล้วนเป็นประจักษ์พยานซึ่งเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองและให้การสอดคล้องต้องกันว่านายสมนึกเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบคำถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกคำเฉลยข้อสอบก่อนเข้าห้องสอบและในขณะสอบเมื่อพยานไม่มีเหตุโกรธแค้นหรือโกรธเคืองกันมาก่อนไม่ปรากฏว่าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อให้ถ้อยคำปรักปรำนายสมนึกอีกทั้งนายสมนึกให้การขัดแย้งกันเกี่ยวกับเหตุผลของการโอนเงินคืนว่าเป็นการจ่ายเพื่อเป็นค่าน้ำมันจึงไม่มีน้ำหนักรับฟังได้พฤติการจึงเป็นการกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชน

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้โอ้อันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บมาเนี่ยมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอา
3: ลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
4: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
3: ออ
4: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือ
3: เก็บ
4: แต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงๆตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะ
5: อ
0: ลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
5: ัน
2: จะเน
5: ื
2: ้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช่
2: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
4: กินได้
6: ชิมได้นะแม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
5: จะ
2: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกกระโนดเอาไว้วัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกไหมแม
5: ่ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันลุดนำมั้งแหละมันลุ้นม้านะมันโดนแหงๆ
2: จ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณฑ์
5: ใช่
2: แต่อันนี้คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออก

0: แล้ว
1: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
0: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
1: จ้ะ
0: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียน
1: เทียน
0: เนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
2: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
1: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
1: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
1: มันขาดผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
1: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: เดี๋ยวคาดไ
1: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆแล้วยิ่งหนีไหม
1: อุ้ยดู
2: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
1: นี่อันนี้มีจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะๆเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่นี่เจ้าตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานหวานมันมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
2: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
1: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ
1: ้ะแม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
4: เขาจะทำตาลทอด
1: ทำตาลทอด
4: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใหญ่ด้วย
1: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
4: ใช่
1: และอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
4: มาล้างมาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกข้าวแม่เนี่ย
1: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
4: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
1: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมด

0: ก็จะดำ
1: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
1: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
1: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยท้ายมันคมมันเป็นส่วนที่เฉื่อมกระลาก
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยเหรอคะแม่
1: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
2: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
3: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
1: เทหัวกะทิใส
3: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
1: จ้ะเอาน้ำตาลใส
3: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
1: จ้ะ
3: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
1: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
3: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกพนีนิดนึงอะ
3: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโหนดเชื่อม
3: อ
1: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
3: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
3: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
3: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
3: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
1: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
3: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
1: ้อ
3: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดน้อยคือเอาไปหนวดแป้ง
3: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
3: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
3: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
1: เนื้อมันแน่นมันมัน
3: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
3: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
3: ะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
3: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
3: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
3: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
3: ะ
1: หน่อย
3: จ้ะ
1: พอ
3: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
1: ้
3: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
3: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
3: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
3: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
3: จ้ะก
1: ็
3: ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
3: มันม
1: ี
3: รสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวนี้เลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแบบพอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเมืองคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่
3: ะ
1: ไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
3: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน

0: ากินมากเลยเนี่ยหูยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
0: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งมันสุก
1: เออใช่
0: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยเนี่ย
1: ก็มันสมมุติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
0: จ้ะ
1: โดยมากเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
0: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
0: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
0: จ้ะ
1: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบร้อนมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอะตัวเจ้าตาลเชื่อมอะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบนุ่มนูหนักหนักแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมเจ้าไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานจนเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: นี้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทําขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพื่อจากเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
3: อมรินทร์ทีวี

การออมเงินเพื่อวัยเกษียณนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักให้ความสำคัญเยอะมากๆเลยเพราะเราจะมีชีวิตในวัยเกษียณนี่นะครับประมาณ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตเลยทีนี้เมื่อ1ใน3ของชีวิตเราทั้งชีวิตนะครับเราต้องเตรียมเงินให้มันมากพอใช้อย่างน้อยก็ต้อง20หรือ30ปีการเตรียมเงินเพื่อเกษียณอายุนะครับตัวนึงที่ผมอยากจะแนะนำมากๆเลยก็คือตัว RMF หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแต่หลายคนนะครับเชื่อมั้ยครับกับไม่ค่อยอยากจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเพราะติดที่เงื่อนไขต้องลงทุนใน RMF เนี่ยครับอายุ55และต้องถือครอง RMF เนี่ยอย่างน้อย5ปีเพราะบทลงโทษจะมีไว้นะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดเงื่อนไข5ปีเราจะต้องคืนภาษีที่เราได้รับลดหย่อนเนี่ยคืนให้กับสรรพากรกำไรที่ได้ต้องเสียภาษีด้วยนะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงตัวนี้ล่ะตัวเงื่อนไขที่เป็นบทลงโทษที่แรงที่สุดของ RMF ตัวนี้ล่ะว่าทำไมพวกเราถึงควรลงทุนใน RMF ผมจะยกตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเองอยู่บนฐานภาษี 20% นะครับถ้าวันนี้ผมซื้อ RMF ไปเลย 100,000 บาทผมจะทวงภาษีคืนจากสรรพากรได้ 20% ของ 100,000 บาทคือ 20,000 บาทแต่ถ้าผมไม่ซื้อ RMF เลยนะ 20,000 บาทนี้จะอยู่ที่กรมสรรพากรละทีเมื่อผมซื้อไปปุ๊บนะครับ 100,000 บาทผมทวงภาษีคืนได้ 20,000 บาทเกิดปีหน้านะครับผมขายคืน RMF ตอนที่ขายคืน RMF นะครับ 100,000 บาทผมบังเอิญผมได้กำไรมาอีก 30,000 เป็น 130,000 บทลงโทษทางภาษีมีอะไรบ้างบทลงโทษทางภาษีนะครับอันที่1เลยผมต้องคืนภาษี 20,000 บาทนี้ให้กับสรรพากรบทลงโทษบทนี้เลยก็คือสรรพากรให้ผมยืมเงินใช้ 20,000 บาทอันที่2กำไรที่ผมได้มา 30,000สรรพากรบอโดนภาษี 20% โดนก็โดนนะครับผมก็เสียภาษีบนฐานรายได้ผม 20% นั่นแหละ 30,000 เสียไป 20% คือ 6,000 บาทผมยังมีเงินเหลืออยู่อีก 24,000 บาทถ้าผมไม่ซื้อ RMF ผมจะมีไหมครับ 24,000 บาทตรงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับในเรื่องของ RMF นอกจากมีความจำเป็นที่จะต้องออมเงินเพื่อใช้ตอนเกษียณอายุแล้วบทลงโทษทางภาษีนะครับยังเอื้อกับการออมมากคือเพื่อง่ายว่าต่อให้เราไม่แน่ใจว่าสามารถออมได้จนถึงอายุ55และ5ปีผมก็อยากจะแนะนำให้เราออมแต่ถ้าดีที่สุดเลยนะครับออมให้ได้จนถึงอายุ55และ5ปีเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ทางภาษีที่สูงสุดคือเราไม่ต้องคืนภาษีให้สรรพากรผลตอบแทนที่ได้ไม่ต้องเสียภาษีและเรายังมีเงินเก็บเพื่อใช้ยามเกษียณอีกด้วยครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิต

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรนายมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:00 น. 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยสวัสดีเรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดกลางป่าเกือบ400ตัวนักท่องเที่ยวมาพักแรมสามารถซื้ออาหารสัตว์มาแลกที่พักฟรีที่จังหวัดสงขลาชาวบ้านขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบจังหวัดตรังสรรสนีพลอยวิไลพาไปชมสองสามีภรรยาจังหวัดชัยนาทเลี้ยงแพะและแกะแบบไล่ทุ่งลดต้นทุนค่าอาหารพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานผลิตอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญนะครับที่นี่เนี่ยมีเตาเผาสะดุดตาเพราะว่ารูปทรงไปเหมือนกับเจดีย์โบราณนะครับจนเหมือนกับว่าไปเที่ยวชมโบราณสถานตอนนี้มีอายุใช้งานมาหลายสิบปีด้วยนะครับรวมถึงวิธีการผลิตอิฐแดงคุณภาพจากดินที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จังหวัดราชบุรีครับมองตอนแรกนะครับคุณผู้ชมนึกว่ามาเที่ยวชมโบราณสถานสถูปเจดีย์เก่าแก่กันแต่ว่านี่เป็นเตาเผาอิฐแดงหรือว่าอิฐมอญที่โรงงานเผาอิฐของนางสาวปุณณสาประชุมศรีอายุ44ปีครับอยู่ที่หมู่5ตำบลบางตะโหนดอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับก็ยึดอาชีพการเผาอิฐขายแบบต่อรุ่นจากรุ่นพ่อมานานกว่า40ปีนะครับเจ้าของเล่าว่าช่างที่มาสร้างเตาให้เนี่ยเขาเป็นคนอยุธยาครับคิดว่าคงจะได้แรงบันดาลใจมาจากการสร้างที่คล้ายกับสถูปเจดีย์โบราณที่พระนครศรีอยุธยาใช้อิฐซึ่งทำจากดินเป็นวัตถุสำคัญในการทำเตานะครับซึ่งแต่ละเตาเนี่ยใช้งานมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับสามารถบรรจุอิฐเผาได้ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 ก้อนต่อครั้งครับส่วนการเผาอิฐแดงในปัจจุบันนะครับด้วยคุณลักษณะของดินที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นดินเหนียวร่วนปนทรายเล็กน้อยครับเหมาะแก่การนำมาทำอิฐแดงที่มีความคงทนนะครับเอาไปใช้งานก่อสร้างอาคารทำให้อากาศไม่ร้อนด้วยโดยนำดินมาหมักทิ้งไว้ประมาณ 1-2 คืนนะครับเพื่อให้เนื้อมีความเนียนเสร็จแล้วก็เอามาเข้าเครื่องโม่รีดออกมาเป็นก้อนจากนั้นให้นำไปผึ่งลมนะครับพอเริ่มแข็งตัวก็นำไปตั้งรอจนกว่าจะแห้งถึงจะเอาเข้าไปในเตาเผาครับถ้านำไปผึ่งแดดเนี่ยใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับถ้าในร่มก็ใช้เวลาประมาณ15วันขึ้นไปส่วนการเผาแบบนี้ครับใช้เวลาประมาณ3วัน3คืนใช้ไม้ฟืนในการเป็นเชื้อเพลิงเผานะครับเริ่มจากค่อยๆอุ่นไล่น้ำออกให้หมดค่อยๆปรับอุณหภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง700องศาเซลเซียสนะครับและคงอุณหภูมินี้ไว้ประมาณ1คืนครับ
1: เดิมก็คือเราใช้เป็นเตาแกบอยู่ค่ะแต่มันมีปัญหาเรื่องว่าแกบไม่มีบ้างบางช่วงที่ว่าเขาไม่ได้ทำนาไงค่ะไม่มีข้าวสีแล้วก็ขัดแขนเรื่องแกบก็จะขัดตอนแต่อิฐเราต้องเผาต่อเนื่องก็เลยแก้ปัญหาว่าใช้เตาทรงนี้เอาค่ะมันใช้ฟืนเผาไงคะมันฟืนเนี่ยมันไม่มีขาดไม้มีตลอดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สวนเป็นสวนมะพร้าวด้วยเราทำสวนมะพร้าวเราก็เอาพวกทางมะพร้าวไม้มะพร้าวมาเผาได้จ้ะก็เลยทำ
2: เป็นทรงเนี้ยเขาเรียกทรงอะไรอ่ะ
1: ถ้าตัวสำหรับตัวเราคือเรียกทรงโด

0: โอมค่ะแต่ว่าทางต้นตอนที่เขาจะเรียกยังไงเราก็ไม่ทราบนะคะอันนี้แต่ว่าบางคนก็ว่าเรียกว่าทรงสถูปอะไรประมาณนั้นค่ะทรงเจดีย์ประมาณนั้น
1: แต่ว่าด้วยระยะเวลาที่ทำอาชีพนี้มานานนะครับดินจากบ้านของตัวเองทุกวันนี้เริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะครับจากที่ขุดยกร่องทำสวนมะพร้าวแล้วก็ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยก็เลยไปซื้อดินจากที่อื่นมาผสมปัญหาก็คือราคาที่ดินมันแพงขึ้นนะครับคุณผู้ชมจากที่เคยซื้อที่ดินสมัยก่อนเนี่ยไร่ละ 100,000 บาทแต่ตอนนี้ไร่นึง 400,000 ถึง 500,000 บาทขณะที่ราคาอิฐเนี่ยก็ปรับขึ้นไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งการตลาดเยอะมีทั้งอิฐมวลเบาแผ่นสำเร็จถ้าจะทำอาชีพนี้ต่อไปเนี่ยต้องไปหาซื้อที่ดินมาเพิ่มครับ
0: คือดินมันจะหายากแต่ก่อนนี้ที่ทางแถวนี้คือไร่ละแสน 200,000 ประมาณนี้เราก็ยังพอซื้อที่มาตักดินใช้ได้แต่ว่าตอนนี้ไร่นึงก็ตก 4-500,000 ค่ะแล้วมันอยู่ที่ราคาอิฐแดงมันขึ้นไม่ได้เหมือนคู่แข่งทางการตลาดเยอะมีอิฐมวลเบามีแผ่นสำเร็จอะไรพวกนี้ค่ะราคาอิฐแดงจะขึ้นไม่ได้เลยก็เหมือนว่าต้นทุนสูงแต่ว่าขายสินค้าได้ราคาต่ำมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องนี้ค่ะแนวนี้
2: หมายความว่าถ้าเราจะทำอิฐต่อเนี่ยเราต้องไปซื้อที่เพื่อการเอาดิน
0: ค่ะซึ่งซื้อที่ตอนนี้ก็ไม่คุ้มถ้ามาคำนวณกันจริงๆคือไม่คุ้มแล้วค่ะที่จะตักดินมาทำอิฐขายอะค่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็แค่อยู่ตัว
0: ค่ะก็เหมือนว่ารอเดี๋ยวดินหมดก็เลิกจ้ะ
1: อิฐมอนที่ผลิตได้ครับส่งจำหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างต่างๆราคาส่งหน้าร้านขายก้อนละ1บาทนะครับส่วนที่ร้านค้าต่างๆรับไปก็จะบวกเพิ่มราคาแตกต่างกันไปเล็กน้อยไม่เท่ากันนะครับในอนาคตคิดว่าจะเก็บเตาพวกนี้นะครับเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็จะเปลี่ยนมาทำเป็นโรงเพาะเห็ดแทนเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีอุณหภูมิเย็นดีมากด้วยครับส่วนใครที่อยากไปชมนะครับเตาเผาอิฐแบบนี้หรือว่าอยากจะซื้ออิฐมอนอิฐแดงกันนะครับคุณผู้ชมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกับเจ้าของโรงอิฐได้0927283053ครับมาดูภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าของชาวบ้านนะครับที่เขานิยมนำวัตถุดิบจากการย้อมเนี่ยมาจากพืชหลายชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่ทำให้มีสีสวยอย่างเปลือกต้นมะพูดเนี่ยตอนนี้มีนักวิจัยเขาต่อยอดแล้วนะครับเอาผลมะพูดมาใช้แทนเปลือกเพื่อลดการตัดต้นไม้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
3: วันที่30ไห
1: มผลของมะพูดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะเพราะว่านึกถึงแต่เปลือกมะพูดที่นิยมนำไปย้อมสีผ้าได้สวยแต่ว่าที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมามีนายพินัยห้องทองแดงเป็นที่ปรึกษาศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพาชมสวนต้นมะพูดนะครับที่นำเมล็ดมาจากจังหวัดสุรินทร์มาปลูกเอาไว้ที่ศูนย์ที่นี่เพื่อใช้ทำการวิจัยโดยนำผลมะพูดนะครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกต้นมะพูดซึ่งปัจจุบันเปลือกของต้นมะพูดเริ่มหายากนะครับแล้วก็มีราคาสูงซะด้วยต้นมะพูดเนี่ยเป็นไม้ยืนต้นตระกูลเดียวกับมังคุดนะครับชาวบ้านเขานิยมนำเปลือกของต้นมะพูดมาย้อมผ้าโดยเฉพาะเส้นไหมครับเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยได้สีเหลืองทองหรือว่าสีเหลืองดอกบวบใช้ย้อมเส้นไหมแบบนี้มาตั้งแต่โบราณกันแต่ว่าการได้มาของเปลือกต้นมะพูดนะครับก็ต้องแลกกับการไปโค่นต้นมะพูดที่มีอายุประมาณ10ปีขึ้นไปรวมถึงต้องตัดกิ่งขนาดใหญ่เพื่อนำเปลือกมาใช้ครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นมะพูดตามธรรมชาตินั้นมีจำนวนลดลงนะครับเนื่องจากว่าโดนตัดเพื่อนำเปลือกไปขายแบบนี้ทำให้ทางศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นนะครับเลยวิจัยว่าเอาลูกของต้นมาพูดนี่แหละครับมาใช้ย้อมเส้นไหมแทนการใช้เปลือกและการวิจัยก็พบด้วยนะครับว่าผลมาพูดเนี่ยเอามาย้อมเส้นไหมได้ดีเลยครับให้ทั้งสีสันแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกับเปลือกต้นมาพูดครับ
4: คือเราสามารถย้อมได้ตั้งแต่ผลดิบถ้าจะให้ดีก็ผลดิบที่โตเต็มที่นะจะได้ผลผลิตได้สูงกว่าผลมันจะมียางมากนะครับมาแล้วเราสามารถใช้ได้จนถึงใกล้ๆสุกเพราะถ้าสุกมากเกินไปก็จะมีน้ำตาลเข้ามาปนยางก็จะน้อยลง
5: ก็จะไม่ได้คุณภาพ
4: แต่มันก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ปริมาณมากนิดหนึ่ง
1: นอกจากนี้ครับยังทดลองนำไปซักแล้วก็ตากหลายรอบดูครับผลปรากฏว่า สีที่ย้อมจากผลมาพูดเนี่ยยังมีความคงทนนะครับมีคุณภาพใกล้เคียงจากการย้อมด้วยเปลือกก็ทำให้ทางศูนย์เตรียมยื่นขอใบรับรองจากสถาบันพัฒนาสิ่งทอแล้วก็เตรียมนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้ครับไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านหรือว่ากลุ่มผู้ทอผ้าตามจังหวัดต่างๆต่อไปครับจริงๆผลมาพูดถ้าสุกแล้วเนี่ยมีความหวานนำมากินได้เหมือนกับผลไม้ทั่วไปครับบางบ้านเราก็แปรรูปเป็นแยมก็มีแต่ว่าถ้าผลที่ยังดิบอยู่เนี่ยรสชาติจะออกเปรี้ยวมากสักหน่อยครับเวลากินก็ต้องจิ้มกับพริกเกลือก็ได้ครับเรื่องนี้ครับใครที่อยากทำบุญสงเคราะห์สุนัขแล้วก็แมวจรจัดนะครับสามารถส่งอาหารไปช่วยเหลือกันได้นะครับคือมีแคมป์เลี้ยงสัตว์จรจัดอยู่กลางป่าเลยครับเกือบ400ตัวนะคุณผู้ชมคนที่มาเที่ยวแคมป์นี้สามารถซื้ออาหารสัตว์เอามาแลกที่พักได้ฟรีครับเป็นการช่วยเหลือสัตว์จรจัดพร้อมกับพักผ่อนที่แคมป์กลางธรรมชาติจังหวัดสงขลาครับความร่มรื่นของป่าไม้ทิวเขาบริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิวอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะครับนี่เป็นที่ตั้งของทูสายทานแคมปิ้งที่เปิดแคมปิ้งแนวกางเต็นท์ริมน้ำนะครับแล้วก็มีบังกะโลหลังขนาดย่อมเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันท่ามกลางธรรมชาติภูเขาสายน้ำนะครับและมีลำธารที่ไหลมาจากน้ำตกโตนปลิวเนี่ยอยู่ใกล้กับที่พักด้วยตอนนี้กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแนวแคมปิ้งเป็นอย่างมากเจ้าของแคมปิ้งก็คือนางสาวพรสิตาคชินทรแต่ว่าแคมปิ้งที่นี่เนี่ยต่างจากแคมป์ทั่วไปนะครับเพราะว่าพี่พรได้สร้างแคมป์หรือจะเรียกว่าหนำกลางป่ามะหมาภูเขาเอาไว้ด้วยครับเพื่อช่วยเหลือหมาแมวจรจัดสามารถเดินไปได้ครับโดยอยู่ห่างจากแคมป์ออกไปสักเกือบ1กิโลเมตรก็เพื่อไม่ให้รบกวนนักท่องเที่ยวตอนนี้ครับมีน้องหมาน้องแมวเนี่ยอยู่เกือบ300ตัวแล้วก็แมวอีก100กว่าตัวครับส่วนใหญ่มาจากการถูกทิ้งถูกทำร้ายบ้างนะครับถูกรถชนก็มีหรือว่าบางคนเอามาฝากให้เลี้ยงแล้วก็ไม่มารับอีกเลยนะครับพี่พรบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่มาจากแคมปิ้งที่เปิดอยู่เนี่ยก็เอาแบ่งมาช่วยเหลือดูแลหมาแมวจรจัดพวกนี้กว่า400ตัวครับถือว่านักท่องเที่ยวก็ได้ร่วมกันทำบุญช่วยเหลือหมาแมวจรจัดไปอีกด้วยเพราะว่าที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับสามารถนำอาหารหมาแมวมาแลกที่พักได้เลยครับโดยการเข้าพักวันธรรมดาครับให้นำอาหารหมาแมวมา20กิโลกรัมมาแลกที่พักได้ฟรีแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับขอเป็นอาหาร40กิโลกรัมหรือว่าถ้าใครจะซื้ออาหารหมาแมวมาบริจาคที่ภูสายทานแคมปิ้งเลยหรือว่าบริจาคผ่านทางThe Hope สงขลาก็ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ยังต้องการอาหารอีกมากเลยครับ
6: ขาดแคลนเรื่องอาหารค่ะแล้วก็ส่วนแมวทั้งหมาทั้งแมวเลยค่ะขาดแคลนอาหารอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเพื่อนๆหรือว่าทุกคนที่ว่ามีใจเมตตาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถส่งอาหารมาให้ผ่านทาง The Hope สงขลาค่ะแล้วก็รายได้ที่ทางเรามีเราก็ทำเป็นศูนย์แคมปิ้งเพื่อที่จะมีรายได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวตรงนี้ค่ะก็เหมือนใครจะมาเที่ยวมาอะไรแบบนี้ค่ะสามารถเอาอาหาร20กิโลมาแลกกับที่พักได้นะเพื่อทำบุญร่วมกัน
1: ด้านนางสมคิดบูงาชาติประธานเดอะโฮปสงขลาก็เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพหมาแมวจรจัดพวกนี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกแรงหนึ่งด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากไปพักที่ภูสายทานแคมปิ้งนะครับหรือว่าอยากจะซื้ออาหารไปบริจาคตรงๆเลยก็มีเบอร์ไว้ให้ติดต่อถามกันได้นะครับ0624719883ครับจบจากเทศกาลลอยกระทงนะครับเตรียมเทศกาลปีใหม่กันต่อตอนนี้ชาวเผ่ารีซูหรือว่ารีซอครับที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยเขาเร่งทำย่ามนะครับให้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ตอนนี้ผลิตแทบไม่ทันเลยนะครับเพราะว่ารูปแบบเฉพาะตัวเหมาะนำไปใช้งานหรือว่าเสริมการแต่งตัวได้อย่างดีครับชาวไทยเชื้อสายลีซูหรือลีซอครับต่างเร่งมือกันทำย่ามทำกระเป๋าชนเผ่าด้วยสีสันรูปแบบต่างๆนะครับให้ทันใช้ในเทศกาลปีใหม่ของชนเผ่านะครับแล้วก็เอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมด้วยเพราะว่าตอนนี้ครับสถานการณ์พืชผลทางการเกษตรราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่สภาพอากาศก็แปรปรวนด้วยทำให้เกษตรกรบ้านทรัพย์อนันต์ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากต่างหาอาชีพเสริมด้วยกันนะครับทำย่ามแบบนี้เป็นงานฝีมืองานเย็บปักที่เขาถนัดกันอยู่แล้วครับ อย่างบ้านของนางยาใจแซ่ลีครับอายุ46ปีอยู่บ้านทรัพย์อนันต์บ้าน18หมู่13ตำบลช่องแคบก็เล่าว่าช่วงนี้ครับทำอาชีพเสริมทอย่ามหรือกระเป๋าเนี่ยขายดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหลือเวลาอีก2เดือนก็จะถึงปีใหม่รีซูกันแล้วมีลูกค้ามาสั่งจองเป็นจำนวนมากทอกันแทบไม่ทันนะครับงานฝีมือตรงนี้เนี่ยก็เรียนรู้มาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่ตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้วนะครับปกติก็ทำทอใช้กันเองในบ้านแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยสนใจสั่งซื้อสั่งทอกันเข้ามาเลยมองเห็นโอกาสนี้นะครับรีบผลิตให้ทันในช่วงปีใหม่รีซูหรือว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงในช่วงมกราคมนี้ด้วยครับซึ่งกระเป๋าย่ามรีซูลายดั้งเดิมก็คือสีขาวสีแดงนะครับทำด้วยมือครับจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้ครับชาวรีซูก็เป็นชนเผ่าที่เขานิยมแต่งกายด้วยสีสันสดใสครับ
7: แต่เป็นรูปกระเป๋าตุ๊จีนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบที่ทอเสร็จแล้วก็ประดับด้วยลูกปัดเป็นกระเป๋าตุ๊จีนแล้วก็อันนี้แบบธรรมดามีซิปซิปล่อซิปใน
8: ใส่
7: อะไรค่ะใส่บัตรพาสปอร์ต
1: ย่ามทอมือนี่เป็นสินค้าขายดีเป็นพิเศษคู่กับเสื้อผ้าแบบชนเผ่าในช่วงปีใหม่จนถึงตรุษจีนปีหน้าครับเวลาที่ถึงเทศกาลงานปีใหม่เนี่ยบรรดาหนุ่มสาวเขาจะแต่งกายด้วยชุดชนเผ่าแล้วก็สวมเครื่องประดับอย่างสวยงามนะครับมาร้องเพลงเต้นรำกันอย่างสนุกสนานมีการเต้นรำเวียนรอบบ้านทุกบ้านเป็นการเฉลิมฉลองกันนะครับชาวบ้านเขาจะต้องตื่นกันแต่เช้าครับเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำพิธีเส้นไหว้บิณฑบาตบรรพบุรุษแล้วก็เทพอาปาโมในปีใหม่ด้วยครับส่วนราคากระเป๋านะครับปีเริ่มต้นตั้งแต่300กว่าบาทไปจนถึง500กว่าบาทนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับติดกระเป๋าด้วยก็อันนี้ราคา 1,300 บาทเผื่อใครอยากอุดหนุนกันนะครับ0988055046ครับไปดูวิถีการเกษตรที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับชาวบ้านเขาขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9ครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาดำรงชีวิตกันนะครับทำโคกหนองนาโมเดลอารยะเกษตรแล้วก็ยกระดับจากสวนปาล์มธรรมดาตอนนี้ไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบไปแล้วครับตั้งใจขุดสระน้ำเป็นรูปเลข9เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับในพื้นที่หมู่6ตำบลนาโต๊ะหมิงอำเภอเมืองตรังโดยปรับพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันเป็นศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรด้วยแนวคิดพัฒนาพื้นที่แบบผสมผสานนะครับน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9นำมาเป็นหลักนะครับเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอยู่ที่บ้านของนางเมตตาพลฤทธิ์อายุ53ปีครับนางเมตตาเล่าว่าตัวเองกับสามีเคยทำงานบริษัทเอกชนที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านเกิดที่ตรังมีแนวคิดทำศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาอารยะเกษตรนะครับเนื่องจากว่าในพื้นที่นะครับมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ก็พยายามปรับให้เข้ากับสภาพพื้นที่ครับและเลข9เองก็มีความหมายหลายอย่างอยู่ในตัวอยู่แล้วครับเลยขุดสระเป็นรูปเลข9ขึ้นมาเพื่อน้อมนำหลักคำสอนเป็นแนวทางส่วนพืชที่ปลูกก็มีหลากหลายครับรวมถึงพืชผักสวนครัวปลูกไม้5ระดับมีไม้ป่าไม้สักไม้พยุงผลไม้ก็มีขนุนมะม่วงมะพร้าวกล้วยนะครับเป็นแบบเกษตรผสมผสานทุกอย่างเลยครับจัดพื้นที่เป็นโคกหนองนาแล้วก็ด้วยพื้นที่โคกครับก็จะเป็นไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เรียดินส่วนบริเวณที่เป็นสระน้ำก็เลี้ยงปลาหลากหลายชนิดนะครับแต่เดิมเคยปลูกข้าวซึ่งก็ได้ผลดีอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่ได้มีการปลูกข้าวกันแล้วเมื่อปลูกก็ทำให้บรรดานกบินมารบกวนจนทำนาไม่ได้จึงเปลี่ยนที่สวนมาทำเป็นบ่อเลี้ยงกระจับเขาควายด้วยผลผลิตตอนนี้ก็พอได้ขายได้กินอยู่ครับ
9: ก็เปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยอะค่ะจากที่เราต้องตื่นเช้าลุกไปทำงาน6วันได้พัก1วันใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เรามาทำสวนมาทำเกษตรเนี่ยเราทำได้ตลอดเราอยากจะพักเราก็พักได้ถ้าเรามีแรงขยันเท่ากับกำลังที่เรามีเราก็สามารถทำได้ตลอดเลยก็ดีค่ะมีเวลาอยู่ครอบครัวเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนนี้เราก็เนาะถึงเวลาทำงานก็เช้าไปเย็นกลับเช้าไปเย็นกลับมันก็เป็นอะไรที่เบื่อเหมือนกันเนาะแต่กลับมาอยู่บ้านก็ต้องปรับตัวอีกอย่างนึง
1: ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเก็บผลผลิตมาใช้กินในครัวเรือนกันนะครับจากนั้นค่อยแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านที่เหลือก็คือเอาไว้ขายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้รายได้จากการทำสวนเฉลี่ยต่อเดือนตอนนี้ครับเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก 6,000 ถึง 7,000 บาทแม้ว่าจะได้ไม่เยอะแต่ว่าก็อยู่ได้ครับเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มต้นทำอีกอย่างเนี่ยก็มีของกินที่อยู่ในสวนนะครับเป็นวัตถุดิบปรุงอาหาร

เก็บได้ทุกวันนะครับจะซื้อก็ต่อเมื่อมีของจำเป็นต้องซื้อจริงๆครับหลายคนที่เขามีที่ดินเป็นของตัวเองแบบนี้ก็เริ่มหันมาทำโคกหนองนาแล้วก็ทำเกษตรแบบผสมผสานกันเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับดีกว่าการทำปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าหากเจอราคาตกหรือว่าโรคพืชต่างๆเข้ามาเดี๋ยวขาดทุนยับเลย

0: ยแพะแกะแบบไล่ทุ่งให้หากินเองตามธรรมชาติทำให้พี่คณิษฐายิ่งเจริญหรือพี่น้อยและพี่มนัสพินโตสองสามีภรรยาเกษตรกรตำบลอู่ตะเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทลดต้นทุนค่าอาหารไปถึง70%โดยจะนำแพะและแกะปล่อยไล่ทุ่งทุกวันภายใต้คณิษฐาฟาร์มแพะแกะค่ะก่อนหน้านี้พี่น้อยเป็นครูกศน.ผันตัวมาเลี้ยงแพะแกะได้13 ปีแล้วค่ะโดยได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองเริ่มต้นจากแพะเพียง5 แม่เท่านั้น
1: ค่ะทำไมเราถึงมาเลี้ยงคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับพี่น้อยและพี่มนัสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ทำไมเราถึงมีการมาเลี้ยงแพะแกะไล่ทุ่งแบบนี้พี่
2: คือทุกอย่างมันไปด้วยกันแบบลงตัวนะคะแพะแกะกินหญ้าเหมือนนี้ค่ะการดูแลรักษาก็เหมือนกันนี่ค่ะผลผลิตก็ใกล้เคียงกันค่ะก็เลยเรามาเลี้ยงรวมกันแล้วก็คือขายแกะก่อนแล้วก็แพะตามนี่ค่ะเป็นรายได้หลักของครอบครัว
1: ค่ะอย่างนี้คือที่เราจะเอาไปปล่อยเราเอาไปปล่อยที่ไหนบ้างพี่ตามพื้นที่ตรงไหน
2: เราก็ปล่อยบริเวณที่อย่างนี้ค่ะที่แปลงหญ้าของเราแล้วก็ที่สาธารณะตามริมแม่น้ำอย่างนี้ค่ะค
1: ่
2: ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีในการปล่อยคือพอลดค่าอาหารแล้วช่วยให้แบบว่าแพะแกะมีความสุขด้วย
2: ใช่ค่ะเขาก็สามารถเลือกกินตามที่เขาชอบค่ะ
1: แล้วก็คือแข็งแรง
2: ไม่เครียดไม่ซีเรียสด้วยค่ะมีความสุขค่ะ
1: ถ้าสังเกตจะเห็นว่าแกะก็จะอยู่ทั้งแกะ
2: ใช่ค่ะ
1: แกะก็จะอยู่ทั้งแพะ
2: แต่ก็จะไปด้วยกันค่ะ
1: ระหว่างเลี้ยงเราก็ต้องมาคอยคุมคอยดูแลแบบน
2: ี้ใช่ค่ะค่ะก็คอยเฝ้าระวังค่ะ
1: ปล่อยครั้งนึงเห็นบอกว่าปล่อยนานถึง4 ชั่วโมงเลย
2: ใช่ค่ะปล่อยตั้งแต่บ่าย 2ถึงเย็นค่ะ
1: แต่ก็ต้องคอยดู
2: คอยดูค่ะคอยดู
3: แล้วการกินของเขาไม่เหมือนกันนะครับ
1: ค
3: ือแพะเนี่ยเขาจะหงันกินใบไม้เขาจะหงันกินสูงแต่แกะเนี่ยเขาจะก้มกินต่ำนะคือข้อแตกต่างของกัน
2: ก็ไม่แย่งอาหารกัน
1: แพะกินสูง
3: แพะกินสูงครับ
1: เราจะเห็นว่าปีนต้นไม้
3: ใช่ใช่ใช่เขาสัญชาตญาณเขาจะเป็นแบบนั้น
2: กินย่นย่อ
3: เขาจะก้มกินเหมือนวัวเหมือนควายครับแพะเขาจะชอบกินใบไม
1: ้แล้วเวลาปล่อยไปอย่างนี้เราต้องระวังอะไรไหมพี
3: ่ก็คอยดู
2: เรื่องสุนั
3: ขตัวนี้อย่างเดียวครับแล้วก็หลง
0: แพะแกะจะปล่อยไล่ทุ่งวันละครั้งช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งจะปล่อย2 รอบคือรอบเช้าและรอบเย็นหลังจากที่ปล่อยไล่ทุ่งแล้วจะให้อาหารอีกทีคือช่วงเช้าโดยจะให้หญ้าแพงโกล่าดูแลเน้นเรื่องความสะอาดกวาดคอกเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันโรงเรือนคลุมด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันยุงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะนอกจากจะปล่อยไล่ทุ่งแล้วในเรื่องของอาหารที่นี่เขายังลดต้นทุนด้วยการปลูกหญ้าแพงโกล่าให้แพะแกะกินด้วย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้เราปลูกเยอะไหมคะพี่
3: เราปลูกประมาณ3 ไร่ครับ
1: 3 ไร่ก็คือให้มีได้กินตลอดทั้งปีเลยเหรอ
3: ให้กินตลอดทั้งปีครับใช่ครับเราจะตัดหน้าแล้งเราจะตัดได้มากที่สุดเราก็จะตัดเก็บไว้หน้าฝนเราจะตัดไม่ได้แต่เราก็จะตัดสดให้เขาทานได
1: ้
3: เราไม่ปล่อยให้เขาเป็นนั่นไปไม่เสียไปเพราะว่าแพงโกล่าเนี่ยมันต้องตัดแล้วต้องตากให้เขาแห้งอย่างน้อยใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะได้เป็นก้อนมาครับถ้าหน้าฝนมันตัดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้ว
1: อย่างในเรื่องค่าอาหารนี้เราลงทุนตกวันละประมาณกี่บาทต่อตัวคะพี
3: ่ต่อตัวเหรอครับถ้าเราเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือไล่ทุ่งอย่างเงี้ยตกตัวนึงไม่น่าจะเกินบาท50 บาท50 ตังค์
1: ต้องระมัดระวังอะไรอย่างงี้มั้ยพี
3: ่แล้วแต่ฤดูกาลครับสัตว์แล้วแต่ฤดูกาลเราจะมากําหนดแบบเป๊ะๆทุกวันไม่ได้อย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยปลายฝนต้นหนาวที่กําลังจะมาเนี่ยฮะเราต้องมีแสลมขังให้เขาเพื่อที่จะไม่ให้ลมหนาวพัดมาให้เขาแล้วเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายครับถ่ายพยาธิให้เขาแล้วก็ดูรวมๆครับว่าเขามีอะไรบ้าง
1: เขาชอบสภาพอากาศแบบไหนคะ
3: สัตว์พวกนี้จะชอบอากาศร้อนนะฮะเพราะเขาเป็นสัตว์ชอบเลือดร้อนไม่ชอบหน้าหนาวไม่ชอบฝน
1: เห็นโรงเรือนที่นอนนี่ก็ต้องแบบว่ามีการยกพื้นด้วย
3: สัตว์นี่จะต้องยกพื้นครับด้วยความให้เก็บสะอาดแล้วความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรพวกนี้ด้วยครับ
0: การเลี้ยงแพะและแกะรวมกันเรื่องการดูแลจะเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือผลผลิตค่ะระยะเวลาการเลี้ยงอยู่ที่4-5 เดือนจึงจะจับขายหรือน้ำหนักตัวอยู่ที่ขนาด12 กิโลกรัมขึ้นไปก็ขายได้ค่ะโดยจะขายลูกและขายพ่อแม่พัน
1: เห็นบอกว่าราคาตอนนี้ในการขายทั้งแพะทั้งแกะคือราคาดีขึ้นจากเด
2: ิมใช่ค่ะราคาดีขึ้นแล้ว
1: จากตอนแรกเท่าไหร่พี
2: ่80 บาทตอนนี้เหลือขึ้นมาขยับขึ้นมาถึง130-140 บาทต่อ1 กิโลนะคะ
1: อ๋อทำไมราคาถึงดีขึ้นคะ
2: ค่ะตอนนี้ก็ปรับอัพขึ้นมาค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะอะไรราคาถึงดี
2: ก็แพะแกะจากที่ถูกเกษตรกรเริ่มขายทยอยขายไปหมดแล้วค่ะจำนวนน้อยตอนนี้

0: ก็เลยได้ราคาที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เราจะขายปีพ่อค้ามารับซื้อค่ะ
1: แพะแกะก็คือขายเหมือนกันเลยเหรอคะพ
0: ี่ใช่ค่ะก็ต่างกันแพะจะแพงกว่ากันก็ประมาณ5บาทถึง10บาทต่อ1กิโลค่ะ
1: เห็นบอกว่าข้อดีของการเลี้ยงแพะกับแกะมันมีข้อดีที่แตกต่างกันยังไงพ
0: ี่ข้อดีแพะนะคะแพะจะให้ลูกแฝดนะคะลูกแฝดส่วนแกะนี่จะให้ลูกเดียวแต่ว่าลูกของเขาจะโตไวกว่าแพะก็คือง่ายๆก็คือแพะจะแกะจะขายได้เงินไวกว่า
1: ค่ะแกะขายเงินได้ไวกว่าส
0: ่
1: วนแพะได้ลูกมากกว่า
0: ใช่ค่ะแล้วจะขายตามกันมา
2: แบบที่ต้นไม้มะละกอ
3: นอกจากนี้พี่น้อยและพี่มนัสยังมีรายได้แบบรายวันด้วยการเลี้ยงนกกระทาจำนวน500ตัวค่ะเก็บไข่ขายได้ทุกวันไม่ต่ำกว่าวันละ400บาทและยังเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
4: อันแรกเลยครับต้องใจต้องรักแล้วก็ในการเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ทำปุ๊บปั๊บแล้วรวยเลยคุณต้องศึกษาแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็พิจารณาในแต่ละอย่างที่คุณต้องการทำนะครับอย่าไปมองคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแล้วจงย้อนมองดูตัวที่เขาเริ่มต้นนะครับในการทำนะครับคือกำลังใจของเราเอง
0: ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่วันหนึ่งเราจากเด็กชาวบ้านคนหนึ่งที่สามารถขึ้นมาเติบโตแล้วก็สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้เกษตรกรที่เขาสนใจได้ค่ะ
3: ที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้สพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ที่สนใจเปิดให้มาดูงานในช่วงหน้าร้อนและหน้าหนาวค่ะเพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคสำหรับสัตว์และยังได้รับการสนับสนุนจากปศุสัตว์อำเภอเกษตรอำเภอมโนรมในการสนับสนุนด้วยค่ะ
5: ที่ศูนย์ตอนนี้ครับเปิดให้เป็นศูนย์เรียนรู้ใครอยากไปสอบถามวิธีการเลี้ยงการหาความรู้ได้นะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อ0829182162ครับวันนี้เราลากันด้วยนะครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่พื้นที่เมืองตรังนะครับเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเลยครับเนื้อที่กว่า70ไร่ที่เคยสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วตอนนี้ครับชาวบ้านเขาอยากจะให้ช่วยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดตรังในระยะยาวครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่นะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 3:30 น. เวลาเดิมส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกล่เกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกล่เกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกล่เกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกล่เกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกล่เกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
2: wow.
1: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
0: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันครึ่งทางหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย

0: เราหิวแล้วเราหิวแล้ว
1: พี่ดูเรียงครับพี่ดูเรียงครับ
0: จ๋า
1: วันนี้พวกเราเอาเมนูไหมพี่ทุเรียนชิมแล้วก็ให้ลองทายว่าเมนูนี้ทำมาจากอะไรครับ
0: โอ้มีของให้กินเอาสิจ้าวางเลยโอ้โหข้าวเกรียบกุ้งอันนี้ทายนะอันเนี้ยน้ำพริกเผา
1: เป็นไงบ้างครับอร่อยไหมครับ
0: มันอร่อยนะแต่มันไม่ใช่ข้าวเกรียบกุ้งแล้วก็ไม่ใช่น้ำพริกเผาด้วยข้าวเกรียบอะไรเนี่ย
1: ข้าวเกรียบเห็ดครับข้าวเกรียบเห็ด
0: ข้าวเกรียบเห็ดอันนี้ไม่ใช่น้ำพริกเผาเป็น
2: แยมมะเขือเทศค่ะแยมมะเขือเทศ
0: ข้าวเกรียบเห็ดแยมมะเขือเทศอะไรกันเนี่ยหงงงงชาหงงอยสวัสดีละทุกท่านครับละขอเชิญละขยับเข้ามาทัดละสนาวันนี้ละจะพาทุกท่านละไปจังหวัดนสุพรรณเชิญท่านตามมาละกระผมจะพา

0: ไม่ต้องตกใจครับคุณผู้ชมรายการอาหารจานสุกเองครับไหนๆมาสุพรรณทั้งทีก็อยากจะลองร้องเพลงพื้นบ้านกับเขาสักกันหน่อยเป็นไงบ้างครับพอจะได้ไหมครับผมว่าก็พอไหวอยู่เหมือนกันนะนี่แล้วในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมได้ยินมาดังๆครับว่าโรงเรียนนี้เขามีผักแปลงร่างได้ยินไม่ผิดครับผักแปลงร่างแปลงร่างจริงๆนะครับคุณผู้ชมผมหมายถึงว่าแปลงจากผักเป็นอาหารที่ทำให้เด็กๆชอบกินยังไงล่ะครับและที่โด่งดังไม่แพ้กันก็คืออาหารแปรรูปจากฝีมือของน้องๆนักเรียนด้วยนะครับอย่างที่ผมกินไปทีแรกนั่นแหละครับแม่ก็บอกเลยนะครับว่าอร่อยทีเดียวเลยละแล้ววันนี้เขามีสาธิตการทำแยมมะเขือเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนั้นผมขอไปพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนกันก่อนครับว่าด้วยเรื่องโภชนาการและโครงการอาหารกลางวันของน้องๆว่ามีที่มาเป็นยังไง
1: ผอ.ครับแนวคิดในการบริหารจัดการหรือว่าเรื่องโภชนาการอาหารกลางวันเด็กที่นี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: นโยบายของสพช.ในเรื่องของการใช้โปรแกรมไทยสคูลลันเป็นโปรแกรมที่จัดสำรับอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่กว่าจะได้ออกมาเป็นโปรแกรมไทยสคูลลันของโรงเรียนเรามีการสำรวจความคิดเห็นความต้องการเมนูอาหารจากเด็กนักเรียนก่อน
1: แต่ความต้องการของเด็กด้วย
2: ใช่ค่ะแต่ให้นโยบายไปว่าเมนูที่นักเรียนจะเสนอกับโรงเรียนนั้นจะต้องมีผักเป็นส่วนประกอบของอาหารด้วยค่ะ
1: ฉะนั้นก็คือว่าตามใจคนกินนะครับคุณผู้ชมครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ตามใจ 100%
2: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องมีกรอบว่าจะต้องมีความปลอดภัยมีพืชผักนะครับได้รับสารอาหารครบถ้วนด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: จัดมาแล้วมีปัญหาอะไรไหมครับเรื่องอาหารกลางวัน
2: ใหม่ๆเด็กก็จะไม่ค่อยชอบทานผักซึ่งเหมือนเด็กปกติทั่วไปเราก็จะต้องมาปรับทัศนคติในเรื่องของการทานผักให้กับเด็กนักเรียนด้วยอะค่ะ
1: นั่นเลยคือปัญหานะครับคุณผู้ชมครับเด็กเนี่ยเหมือนกันเกือบทุกที่แหละครับคือไม่ชอบทานผักแต่ที่แปลกคือถึงเด็กจะไม่ชอบทานผักโรงเรียนเรามีแปลงผักเยอะมาก
2: ใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นทางความคิดของเขาว่าเขาปลูกแล้วเขาจะได้เห็นว่าการปลูกผักนั้นน่ะมันมีความสำคัญแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษที่เวลาเขานำมาประกอบอาหารกินเข้าไปมันจะให้ประโยชน์กับร่างกาย
1: คือเรียกว่าทั้งเห็นประโยชน์แล้วก็ทั้งผูกพันด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักกันสักหน่อยดีไหมครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอยู่ทางนี้ฮะทางนี้นะทางนี้อ้าวตามมาก็ไป

0: กติหนูไม่ชอบคะน้าค่ะ
1: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: ปกติผมไม่ชอบคะน้าอ่ะครับ
1: พอเอามาทําเป็นคะน้าเทมปุระ
0: มันอร่อยและกรอบมากๆเลยค่ะ
3: ปกติหนูชอบกินมะเขือเทศค่ะ
2: พอที่โรงเรียนมาทําเป็นเย

0: มะเขือเทศผมยังชอบครับ
1: นั่นไงล่ะครับการแปลงร่างของอาหารเข้าไปน้องๆก็บอกชอบไปตามๆกันแต่จริงๆแล้วการแปรรูปและแปลงร่างของอาหารนี่นะครับต้องมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจในวัตถุดิบที่จะเอามาทำการแปรรูปพร้อมกับต้องมีความรู้เรื่องของกระบวนการวิธีการทำด้วยแล้วใครกันครับที่จะมาทำอาหารแปรรูปแปลงร่างให้เด็กๆทานกันครับท่านผอ.
2: ตรงนี้คือแปลงผักของเรา
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับ
3: แต่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
2: เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะเท่าที่ผมเดินดูนะท่านผู้ชมครับโอ้โหแปลงผักที่นี่เยอะมากตรงไหนว่างก็ปลูกนู่นปลูกนี่เต็มไปหมดเลย
3: ใช
2: ่
3: ค่ะ
2: แล้วผักอย่างนี้มาแล้วเด็กเขาไม่ชอบกินนะครับปลูกไปสุดท้ายเด็กไม่กินทำยังไงล่ะครับ
3: เราก็ต้องมีการทำให้มันน่ากินโดยการใช้วิธีการแปรรูปแล้วก็แปลงร่างอย่างเช่นเมื่อเช้าทานไปบ้างแล้วใช่ไหม
2: เอาไอ้แยมมะเขือเทศ
3: ใช่
2: ไหมแล้วก็ไอ้ข้าวเกรียบเห็ดนั่นคือมีการแปรรูป
3: แล้วก็แปลงร่าง
2: แปลงร่าง
3: ดูดความสนใจความน่ากินให้กับเด็กนักเรียนทานมาแล้วมาทานผัก
2: ทีนี้การที่จะแม่ครัวจะทำไอ้แปลงร่างแปลรูปอะไรได้เขาก็ต้องมีทักษะพอสมควร
3: ใช่ค่ะแม่ครัวที่นี่จะผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้วยค่ะในเร
2: ื่
3: องของการด้านการสุขาภิบาลเขาก็จะต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่จะมาก่อนมาสัมผัสอาหารแล้วก็จะต้องได้รับความรู้ในเรื่องของการแปลรูปอาหารต่างๆเพื่อให้เด็กอ่ะได้ทานได้แล้วก็จะมีคุณครูเนี่ยช่วยด้วยค่ะในเรื่องของการแปรรูปแปลงร่าง
1: เป็นอย่างนี้นี่เองครับคุณผู้ชมแม่บุคลากรของโรงเรียนวัดทุ่งคอกนี่เขาทุ่มเทเพื่อน้องๆนักเรียนกันน่าดูนะครับถึงขั้นไปฝึกอบรมกันเป็นจริงเป็นจังกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอครับยังถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับน้องๆในโรงเรียนแล้วก็ยังให้ลองปฏิบัติจริงกันอีกด้วยนะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอทุกท่านเชิญพบกับน้องๆตัวแทนนักเรียนที่จะมาสาธิตการทำแยมมะเขือเทศให้ชมกันครับ
4: เราจะทำขั้นตอนการทำแยมกันนะคะอันขั้นตอนที่1เราจะนำมะเขือเทศที่ล้างไว้มาชั่งให้ได้2กิโลแล้วนำมาใส่เครื่องปั่นแล้วปั่นพอหยาบๆแล้วพอเสร็จเราเทใส่กะละมังแล้วเรานำเกลือ1ช้อนชาและน้ำตาล1กิโลมาเทใส่เข้ากันแล้วเราตั้งไฟแล้วเราก็กวนไปจนให้ได้1ถึง2ชั่วโมงค่ะหลังเรากวนมะเขือเทศเสร็จนะคะ1ถึง2ชั่วโมงเราจะได้แบบนี้ค่ะหลังจากกวนเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเทใส่ถ้วยแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ
1: ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสำหรับแยมมะเขือเทศเป็นการแปรรูปแปลงร่างอาหารที่ง่ายแล้วก็ออกมาน่ารับประทานมากเลยนะครับผมขอทวนส่วนผสมของการทำแยมมะเขือเทศให้ฟังอีกสักรอบครับเผื่อคุณผู้ชมจะเอาไปทำทานเองกันที่บ้านนะครับส่วนผสมของแยมมะเขือเทศก็จะประกอบไปด้วยมะเขือเทศ2กิโลกรัมปั่นหยาบเกลือ1ช้อนชาน้ำตาล1กิโลกรัมเกลือและน้ำตาลเนี่ยเป็นปริมาณสำหรับมะเขือเทศ2กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมใช้มะเขือเทศมากกว่าหรือน้อยกว่า2กิโลกรัมก็ปรับสูตรไปตามปริมาณมะเขือเทศเลยครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทำแยมกันเสร็จแล้วก็ต้องมีของมาจิ้มใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูน้องๆเขาทำข้าวเกรียบเห็ดกันต่อว่าเขาทำกันยังไงมันจะกรอบมันจะหอมขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
5: ขั้นตอนในการทำข้าวเกรียบเห็ดนะครับนำเห็ดนางฟ้า1กิโลมาต้มให้สุกและนำมาปั่นให้ละเอียดครับโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้1แป้งมัน1กิโลครับเห็ดที่ปั่นแล้ว1กิโลครับน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะพริกไทย2ช้อนโต๊ะรากผักชี2ช้อนโต๊ะกระเทียม2ช้อนโต๊ะผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะครับและเกลือ1ช้อนชาครับ
4: ขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเห็ดที่ปั่นแล้วนะคะมาผสมกับรากผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็ใส่แป้งมันแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็ผงปรุงรสแล้วก็เกลือค่ะแล้วผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะนำปั้นเป็นก้อนนะคะแล้วก็จะนำไปห่อกับแรปค่ะแล้วพอห่อเสร็จนะคะเราก็จะนำไปนึ่งค่ะเราจะใช้เวลานึ่ง 2-3 ชั่วโมงค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเรานึ่งเสร็จนะคะเราจะนำที่นึ่งเนี่ยไปแช่เย็นค่ะเป็นเวลา1คืนค่ะหลังจากที่เรานำไปแช่เย็นนะคะเราจะนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วก็นำไปตากแดดค่ะพอเราตากแดดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาทอดค่ะพอเราทอดเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปรับประทานกับแยมมะเขือเทศค่ะ
1: นั่นแหละครับมะเขือเทศและเห็ดที่ถูกแปลงร่างเป็นข้าวเกรียบและแยมจากน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกสุวรรณสาธุกิจเห็น

0: โอ้โหแล้วนี่ปลูกพืชผักเยอะขนาดนี้นะครับเอาองค์ความรู้มาจากไหนครับลองผิดลองถูกกันเองเหรอครับ
1: ไม่ค่ะเราได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่วนหนึ่งมาจากคุณหนิงเกษตรตำบลของเราที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องของให้ความรู้แล้วก็ควบคุมโรคให้กับเราด้วยค่ะ
0: อ๋อฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะตามมีตามเกิดนะเรามีหลักวิชามารองรับอยู่ด้วยแต่แปลงมีอยู่แค่นี้เนี่ยครับมันจะพอสำหรับกินทั้งโรงเรียนเหรอครับถ้าไม่พอเราทำยังไงล่ะครับ
1: ถ้าไม่พอเนี่ยเราก็จะซื้อจากผู้ปกครองที่เขาทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยนะคะซึ่งผู้ปกครองเด็กของเราเนี่ยก็จะประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วเราก็จะไปทำการตกลงกับเขาว่ามาแลกเปลี่ยนกับเราไหมถึงเวลาปุ๊บเราซื้อผลิตทางด้านพืชผักกับทางผู้ปกครองแล
0: ้
1: วบางช่วงไข่หรือเห็ดในโรงเรียนของเราอ่ะมันมีมากพอเราก็ขายให
0: ้
1: เขาเอาไปขายข้างนอกต่อด้วย
0: ก็คือโรงเรียนและชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกันนะครับเรียกว่าต่างตอบแทนแลกเปลี่ยนกันนะครับฉะนั้นมั่นใจได้นะครับวัตถุดิบทุกอย่างปลอดภัยแน่นอนครับ
2: ยังมีอีกหนึ่งคนสำคัญของเรื่องการทำอาหารและเรื่องของการแปรรูปแปลงร่างอาหารให้กับเด็กๆนะครับเป็นคุณครูที่น่ารักและใส่ใจในทุกกระบวนการสร้างสรรค์อาหารกลางวันให้กับน้องๆเอจะเป็นคุณครูท่านไหนกันนะแต่ผมว่าคุณครูเขาก็คงจะอยู่ในครัวนี่แหละครับ
0: คุณครูยุพาสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ผู้ชมครับท่านนี้นะครับคุณครูยุพาเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันให้กับน้องๆที่โรงเรียนอยู่ใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: เมื่อครู่นี้ครับได้ไปคุยกับท่านผอ.และเรื่องของวัตถุดิบที่เอามาทำอาหารให้กับน้องๆ นะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องเมนูต่างๆการพลิกแพลงเนี่ยต้องมาคุยกับคุณครูยุพาที่มาที่ไปของการดัดแปลงเมนูต่างๆนี้มาจากไหนครับ
3: มาจากว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ชอบกินผักเลย
0: โอ้ยเด็กที่ไหนชอบกินผัก
3: โดยเฉพาะคณะนะคะมันเหม็นเขียวเด็กๆเอามาผัดเนี่ยเด็กๆจะไม่ชอบเลยครูก็เลยเอ๊ะจะทำยังไงให้เด็กกินก็เลยคิดเฮ้ยให้มันเป็นญี่ปุ่นดีกว่าเด็กๆมันชอบเนี่ยคณะเทมปุระนี่น่าจะดี
0: ไอ้ยานึกภาพไม่ออกเลยครับมันจะออกมาเป็นยังไงมีส้มตำต้นอ่อนทานตะวันน
3: ี
0: ่นี่วัตถุดิบก็จะมาจาก
3: โรงเรียนทั้งหมด
0: โรงเรียนทั้งหมดเห็นแบบนี้แล้วอยากรู้ครับหน้าตามันเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไง
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: ไปกันเลยครับไปกันเลยครับเชิญครับ
2: ได้ฟังคุณครูยุพาเล่าเรื่องเมนูของน้องๆผมฟังนี่ยังน้ำลายสอเลยนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เด็กๆเท่านั้นที่อยากกินผู้ใหญ่อย่างเราก็อยากกินไปด้วยเลยนะครับสำหรับอาหารกลางวันของน้องๆโรงเรียนวัดทุ่งคอกคุณครูยุพาพร้อมกับทีมงานเขามีการวางแผนกันทุกเมนูนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะทำเมนูอะไรอยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไปไม่ได้นะครับคุณครูเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของวัตถุดิบเป็นอันดับแรกก่อนเลยครับและบางเมนูถ้าวัตถุดิบที่เพาะปลูกภายในโรงเรียนมีไม่เพียงพอก็ต้องมีการประสานงานวางแผนกับทางเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะครับอย่างเมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันนี่นะครับทางโรงเรียนก็ต้องประสานงานกับเกษตรกรว่าอีก10วันจะทำเมนูนี้ให้เริ่มปลูกวันนี้วันนั้นได้เลยมันจะได้โตทันเก็บเกี่ยวเพื่อทำอาหารให้กับน้องๆแม่กว่าจะเป็นอาหารจานสุกของเด็กๆได้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะครับครูยุพา
0: โอ้โหอยู่กงงี้นี่เองกำลังทอด
3: ใช่ค่ะแม่ครัวกำลังทอด
0: อันนี้ก็คือคณะเทมปุระนะครับเราก็วิธีการไม่ยากครับคุณผู้ชมครับก็ได้คะน้ามาก็ชุบแป้งแล้วก็โยนคอ
3: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณทุเรียนจะคิดอย่างนั้นกว่าจะมาชุบแป้งได้นะคะเด็กๆต้องไปตัดผักจากแป้งแล้วมาส่งโรงอาหารแม่ครัวล้าง
0: แน่นอน
3: เสร
0: ็
3: จแล้วก็มาต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ลวกก่อนนะคะ
0: ลวกเสร็จออกมา
3: ให้สุกเร็วเราก็ต้องเอาไปน็อกน้ำแข็งโดยเอาน้ำแข็งมาแช่น้ำแล้วก็ให้มันเย็น
0: ๆเอาคะน้านะครับไปลวกในน้ำเดือดแล้วพอขึ้นมาปั๊บไม่ใช่ว่าทิ้งเอาไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาชุบต้องเอาไปแช่น้ำแข็งแช่น้ำเย็นก่อน
3: ใช่ค่ะ
0: อุ้ยนี่มันไม่ง่ายเลยนะครับ
3: เพื่อที่จะให้สีเขียวอย่างนี้เลยนะคะ
0: ว้าแล้วค่อยเอามา
3: แล้วก็มาชุบแป้งทอด
0: ตัว
3: แป้งเราก็จะไม่ใช้ข้นๆนะคะแค่ใสๆ
0: ให้
3: ติดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะเราก็จะไม่ให้เด็กกินแป้งเยอะค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะทำให้คุณค่าทางอาหารหรือว่าคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับลดลงไป อาจจะลดลงไปน้อยกว่าการกินธรรมดานิดนึง
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าเด็กๆจะกินในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วยนะครับ
2: พูดถึงคะน้าครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์มากมายหลายหลากเหลือเกินแต่มันมีประโยชน์ในด้านใดบ้างนั้นรายการอาหารจานสุกตอนนี้ของเราครับได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สง่าดามาพงศ์ซึ่งท่านเองเป็นนักโภชนาการที่ให้ความใส่ใจกับอาหารกลางวันของเด็กไทยท่านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4: ก่อนอื่นต้องขอปรบมือให้โรงเรียนวัดทุ่งข้อเจ๋งมากเจ๋งอย่างไรมันตอบโจทย์เลยว่าอาหารมื้อกลางวันของเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมันถูกหลักโภชนาการสะอาดปลอดภัยแล้วน่ากินอย่างไรมันตอบโจทย์จริงๆครับตอบโจทย์อย่างไรเมนูคณะเทมปุระเฮ้ยคิดได้ยังไงอ่ะมันตอบโจทย์โรงเรียนตอบโจทย์เด็กหนึ่งเด็กไม่ชอบกินแต่ครูโรงเรียนชุมชนปลูกคณะเต็มไปหมดเลยและที่สำคัญที่สุดไม่รู้หรอกว่าคณะมันมีประโยชน์ต่อเด็กอย่างไรในที่สุดคณะจับมาลงจานโดยดัดแปลงเป็นเมนูประยุกต์ก็คือคณะเทมปุระคิดได้อย่างไรคณะเป็นสุดยอดของผักสุดยอดตรงไหนวิตามิน A แคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามิน C เพียบอยู่ในคณะจุดโดดเด่นผมจะหยิบแคลเซียมปกติแคลเซียมบอกอยู่ในนมแต่ในคณะแคลเซียมเยอะมากวิตามิน A ที่อยู่ในคะน้ามันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมันน้ำมันที่เอาไปผัดไปทอดมันจะละลายวิตามิน A แล้วร่างกายก็จะเอาวิตามิน A ไปใช้ได้สุดยอดมากๆโรงเรียนวัดทุ่งคลอกพวกคุณเก่งมากๆเลยที่ทำให้เด็กกินคะน้าปรบมือ
0: โอ้โหทำไมเครื่องปรุงมันเยอะนักล่ะครับครู
3: เมนูส้มตำต้นอ่อนทานตะวันก็เหมือนส้มตำทั่วไปที่จะมีเครื่องเยอะนะคะแล้วก็เด็กเราเป็นจำนวนมากอุปกรณ์เลยเยอะ
0: 400คนใช่มั้ยครับ
3: 413คน
0: อนุบาลประถมมัธยม
3: มัธยมไม่ค่ะแค่อนุบาลถึงป.6
0: อนุบาลถึงป.6นะครับโอเคที่เหลือก็พี่ๆก็อาจจะมาเป็นคนช่วยครูทำเสริมทักษะชีวิตไปเฮลโลแบงกี้ก็ได้น้องๆมัธยมนะครับมาฝึกหัดทักษะชีวิตด้วยนะครับWhat did you do? สับมะละกอช่วยสับมะละกอเสริมนะน่ารักครับน้องๆงั้นเรามา
3: คุณทุเรียนลองทำดูไหมคะไม่ยากเลยค่ะของเราเป็นเด็กเยอะใช่ไหมคะเราจะเตรียมวัตถุดิบไว้ให้คุณทุเรียนแค่ผสมนะคะ
0: ในเราจะเรียกว่าส้มตำเพราะว่าโดยวัตถุดิบแต่กระบวนการเรา
3: คงกระบวนการ
0: ถ้าตำเนี่ยเละ
3: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นออกแนว
3: คลุกเคล้าใช่ค่ะเราก็จะทุกอย่างเราจะทำให้สุกก็คือน้ำตาลกับมะขามเปียกเราก็จะต้มไว้ให้เรียบร้อยนะคะเราเตรียม
0: ไว้แน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวท้องเสียนะครับอ้าวงั้นเริ่มจาก
2: คุณผู้ชมครับและก็ได้เวลาที่ผมจะโชว์ฝีมือการทำอาหารบ้างแล้วล่ะครับหลังจากที่เก็บซ่อนตัวเองมานานถึงเวลาที่ผมจะเฉิดฉายในวงการอาหารบ้างแล้วแม่ก็พูดเวอร์ไปอย่างนั้นล่ะครับจริงๆไม่มีอะไรมากเลยครับก็แค่เอาทุกอย่างมาคลุกรวมกันก็เริ่มจากใส่พริกครับแล้วแต่ว่าใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเลยครับตามด้วยกระเทียมจากนั้นก็ใส่น้ำยำที่คุณครูยุพาเตรียมไว้แล้วก็ประมาณ1ทัพพีนะครับพอให้คลุกคลิกแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดครับอันเนี้ยผมชอบมากขอใส่เยอะหน่อยละกันนะครับสุดท้ายก็กุ้งแห้งครับแล้วก็คนๆคลุกๆคนๆให้เข้ากันราดบนต้นอ่อนทานตะวันก็เป็นอันเสร็จครับเป็นไงครับวงการเชฟวงการอาหารต้องสะเทือนเพราะนายทุเรียนลงสนามแล้ว
3: ทำเองชิมเองเลยนะคะ
0: เอาแล้วคุณผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นภาพสุดท้ายที่คุณผู้ชมได้เห็นผมนะครับแต่ผมเชื่อว่าครูยุพาจะพาผมส่งโรงพยาบาลทันไหมอ่ะ
3: ไม
0: ่
3: อ
0: ่
3: ะ
0: ไม่อ่ะไม่ทุ่มเทไม่ได้ของดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับน้องสองคนนะครับเป็นธรรมชาติมากครับตอนนี้เป็นก้อนหินไปแล้วสองคนขยับได้ไหมเราขยับได้ไหมขยับได้ไหมเรามีชีวิตใช่ไหมเราชื่ออะไรคะ
1: แอมค่ะ
0: ชื่อแอมทางนี้เพื่อนเราชื่ออะไร
1: เก๋ค
0: ่
1: ะ
0: เก๋ใช่ไหมไหนกินอะไรวันนี้มีอะไรกินสองคนส้มตำมีอะไรอีกคะน้ามีไก่ทอดด้วยแล้วก็มีเหมือนอะไรคล้ายๆข้าวเกรียบนะครับเป็นเห็ดนะครับผมอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากในโรงเรียนที่อยู่ในจานชอบอะไรที่สุด
1: ส้มตำ
0: ชอบส้มตำเนี่ยเก๋ชอบอะไรส้มตำเหมือนกันทำไมถึงชอบกินส้มตำอ่ะ
1: อื
0: ม
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยแล้วผักชอบกินไหมกินเป็นเปล่าจริงเปล่าโชว์เลยไหนกินผักให้ดูหน่อยสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนึงหยิบส้มตำคนนึงหยิบคะน้าเทมปุระออกมาแล้วครับหยิบออกมาแล้วจะเข้าปากแล้วจะเข้าปากแล้วคุณผู้ชมครับอยากให้เห็นภาพจริงครับเพื่อนทั้งโต๊ะลุ้น2คนนะฮะดูว่าเพื่อนจะกินผักให้ดูโอ้โหพระเอกชื่ออะไรเลโอกินผักเป็นเปล่าดูเลโอกินผักโชว์นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน่พอแล้วเหลือไว้กินกับข้าวมั่ง ไหนใครไม่ชอบกินผักยกมือใครไม่ชอบกินผักมีไหมมีไหมโอ้โหสังเกตนะครับคุณผู้ชมครับส้มตำนี่เป็นที่นิยมนะครับน้องๆกินเลยแล้วทำไมไม่ชอบกินส้มตำเหรอลูกชอบกินไหมชื่ออะไรคะเออว่าเพื่อนชื่ออะไรอ่ะเพื่อนชื่ออะไรคะคนนี้ชื่ออะไร
1: ใส่
0: ฮะ
1: ใส
0: ่ใส่รุ้งใส่รุ้งกินผักโชว์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผักที่เด็กหลายๆคนไม่ชอบนะครับถ้าผ่านการดัดแปลงปรับปรุงนิดหน่อยก็กลายเป็นของที่เด็กๆสามารถทานได้โดยไม่ตะขิดตะขวงใจเลยล่ะครับ
2: โครงการหางตะวันเป็นโครงการที่ดีมากครับทำให้เด็กสามารถเรียนรู้นะครับมีทักษะกระบวนการแบบไปต่อยอดคือเวลาจบการเรียนการศึกษาแล้วสามารถสร้างเป็นอาชีพได้ครับ
3: มื้อกลางวันเคยมีเมนูนึงซึ่งเขาเคยไปบอกอะค่ะว่าที่โรงเรียนมีคะน้าหมูกรอบใช่แล้วคือคะน้าหมูกรอบเนี่ยคือถ้าพูดถึงหมูกรอบก็คือเขาก็ทานได้ค่ะปกติแต่คะน้าด้วยความที่แบบเป็นผักที่ค่อนข้างมีรสขมนิดๆแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเขียวเงี้ยค่ะกลิ่นเขียวๆเด็กเขาก็จะแบบเหมือนทานยากที่บ้านก็จะไม่ทานแต่พอได้มาลองทานที่โรงเรียนเขาก็บอกว่าคือรสชาติมันก็ไม่ได้แย่ก็คือทานได้เขาก็บอกว่าลองคืออยากให้คุณแม่นะคะลองทำให้ทานก็ได้ลองทำให้ทานเขาก็ทานได้ค่ะ
2: เด็กครับคือจากเด็กที่ไม่เคยกินผักครับก็คือแบบพอไปแปรรูปเป็นอาหารแล้วเด็กๆ ก็ชอบกินผักครับคือแบบอย่างเช่นผักคะน้าเนี่ยครับก็จะไปทอดเป็นคะน้าเทมปุระครับเด็กๆชอบมากครับ
3: หลังจากที่เขาได้ทานผักมากขึ้นได้ลองทานมากขึ้นเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะก็คือสมวัยเขาคือมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะ
2: อาหารจานสุกสำหรับผมคือเป็นอาหารที่กินแล้วมีความสุขทุกๆวันนะครับอาหารมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับสามารถทำให้เด็กๆมีพัฒนาการที่สมวัยครับครับผมมีพลังในการเรียนรู้ครับ
3: อาหารจานสุกในความรู้สึกของคุณแม่นะคะคือเป็นอาหารที่มีคุณภาพอาหารครบทั้ง5หมู่เด็กทานแล้วมีความรู้สึกว่ามีความสุขในการทานอาหารเมนูนั้นค่ะ
0: คุณผู้ชมครับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปหรือการดัดแปลงเมนูอาหารต่างๆทั้งหมดนี้ก็เป็นไปเพื่อให้น้องๆทุกคนได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีสารอาหารครบถ้วนนี่แหละครับอาหารจานสุกของที่นี่โรงเรียนวัดทุ่งข้อสุวรรณสาธุกิจแห่งนี้แหละครับ
4: อาหารจานสุก
5: อาหารจานสุก
6: อาหารจานสุก
7: อาหารจานสุกค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนาวมาก่อนเพราะทราบฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เนียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Habitat HAPITAT Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation ADAPTATION Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จากการที่เฟิร์นนะคะได้พูดคุยกับบุคคลในหลากหลายอาชีพก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะแต่งงานกันช้าหรือแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกเพราะกลัวว่าลูกจะลำบากในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันรวมถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายทำให้ปัจจุบันนี้อัตราคนไม่อยากมีลูกสูงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกวันนี้นะคะการที่ครอบครัวนั้นจะมีลูกสักหนึ่งคนต้องคิดหนักทีเดียวนะคะเพราะว่ามีภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงหลายคนบอกว่าต้องเลี้ยงลูกด้วยเงินทั้งชีวิตของคุณพ่อคุณแม่จะมีคำคำว่ามีลูกหนึ่งคนต้องจนไปถึง10ปีด้วยกันวันนี้ค่ะเราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับหนึ่งครอบครัวนะคะที่เขามีลูกแล้วแต่ว่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้แล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการเงินที่น่าสนใจติดตามพร้อมกันในเงินทองต้องวางแผนค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครอบครัวที่น่ารักครอบครัวหนึ่งนะคะหมอป้องกับคุณโอจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนจะมีพยานตัวน้อยๆที่ชื่อว่าน้องปั๊บนี่นะคะเขาวางแผนครอบครัวอย่างไรที่สำคัญเรื่องการเงินหลังจากมีลูกแล้วเนี่ยบริหารจัดการยากไหมนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มีพยานตัวน้อยมาด้วยน่ารักทีเดียวเชียวถามหมอป้องก่อนดีกว่านะคะว่ากว่าที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวเนี่ยนะคะเรามีการวางแผนไว้ยังไงบ้าง
1: ก็คุยกันนะครับว่าเราตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเนี่ยคิดว่ากระเป๋าเงินเนี่ยก็เป็นกระเป๋าใบเดียวกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นกระเป๋าของคุณโ
1: อใช่
0: ดีตรงนี้นะคะตอนนี้คุณหมอทำอะไรอยู่บ้างคะ
1: อันนี้ผมเป็นสัญญาแพทย์ผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับ
0: แล้วคุณโอล่ะคะ
2: ของโอก็เมื่อก่อนจะเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่าตอนนี้ก็จะออกมาทำธุรกิจออนไลน์คือพอจะแต่งงานเนี่ยเราก็จะคิดว่าจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งดูแลครอบครัวด้วยนอกจากเรื่องเงินใช่ไหมคะก็โอก็จะเป็นหน้าที่ดูแลที่บ้านแล้วก็หาอะไรเล็กๆน้อยๆทำออนไลน์อะค่ะจะได้มีเวลาดูแลครอบครัวเต็มที
0: ่แต่ก็มีรายได้เสริมด้วย
2: มีรายได้เสริม
0: ทำธุรกิจใช่ไหมคะเพรา
2: ะ
0: ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
2: ก็เปลี่ยนไปมาก
1: เปลี่ยนไปเยอะค่ะ
0: ด้านไหนบ้างคะ
1: ก็เน้นที่การทำงานมากขึ้นครับก็มีการแบบหาเงินเก็บเงินแล้วแบ่งเงินมากขึ้นเพราะว่าต้องให้โอเขาบริหาร
0: แล้วอย่างคุณโอเองล่ะคะพอผันตัวจากแอร์โฮสเตสมีรายได้ประจำนะคะมีงานที่มั่นคงมาดูแลครอบครัวมาทำธุรกิจเนี่ยความมั่นใจในการเงินของเรานะคะหรือว่าการดูแลเงินของครอบครัวเนี่ยต่างไปไหมคะ
2: ก็ต่างเยอะนะคะคือตอนที่เรามีรายได้คนเดียวเราก็จะคิดแค่ว่าเดือนนี้เราอยากได้กระเป๋าอะไรเสื้อผ้าอะไรก็จะมีแต่ของเราคนเดียวแต่ทีนี้พอแต่งงานก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอเริ่มมีลูกเนี่ยมันก็จะแบบเอ๊ะถ้าสามีเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วทีนี้แหล่งเงินอย่างอื่นจะมาจากทางไหนก็เลยต้องตัดสินใจว่าเราก็ทำงานเสริมไปด้วยส่วนรายได้ในการบริหารอย่างอื่นในครอบครัวที่คุณหมอหามาได้เราก็จะต้องมาแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนว่าจะทำยังไงดีกับเงินเหล่านี้ค่ะ
0: คุณหมอเองก็มีการแบ่งเงินก่อนแต่งงานด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมพร้อมกับงานแต่งเลยมีการจัดสรรยังไงบ้างเอาไปพักไว้ที่ไหนคะ
1: ก็คือผมจะมีอยู่หลายบัญชีอยู่แล้วผมก็เลือกมาบัญชีนึงเก็บประจำครับก็จะเก็บประมาณ 20% ของเงินเดือน
0: นานแค่ไหนคะกว่าจะถึงวันแต่งที่เราเก็บเงินก้อนนี้มา
1: ประมาณ 3-4 เดือนนะครับที่แบบตัดสินใจว่าต้องแบ่งแล้วเพราะรู้สึกว่าเวลาเราคิดว่าจะแบ่งแล้วมันก็แบ่งจัดสรรยากครับก็ตัดสินใจเอาบัญชีนึงเนี่ยจัดไปเลย
0: แล้วก็ความยากของการจัดสรรที่คุณหมอบอกว่าจะแต่ทำแล้วไม่ได้สักทีมันเพราะอะไรอะคะ
1: มันพอจะทำมันจริงๆแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายมานู่นนี่นั่นนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเปิดเลยนั่นก็ได้มาก็เป็นก้อนไป
0: จะได้สร้างวินัยให้กับตัวเองด้วยก็เลยนำเงินนั้นมาจัดงานแต่ง

0: มามีศรีภรรยานะคะมาดูแลเรานะคะคุณโอเองบอกว่าพอใช้ชีวิตครอบครัวแล้วก็จัดสรรเงินด้วยเหมือนกันเวลาเราแบ่งสัดแบ่งส่วนเนี่ยบริหารยังไงคะ
1: ก็สมมติว่ามีเงินรายได้ประจำมาส่วนหนึ่งใช่ไหมคะสำหรับโอก็จะแบ่งเป็น4กอง 10% แรกโอก็จะต้องเก็บฟิกซ์ไว้เลยก็คือเราก็จะไม่ใช้ส่วนนี้เลยคือยังไงเราก็ต้องเก็บ 10% ที่2เราก็กะว่าส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็คือถ้าไม่มีเรื่องฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้ค่ะส่วนที่3ก็จะเป็น 10% อีกก็จะเป็นเกี่ยวกับเราจะวางแผนว่าเนี่ยเรามีลูกคนนึงตอนนี้ยังวางแผนว่าคนเดียวก่อนก
0: ็
1: คือต่อคนเราจะต้องเก็บให้เขาคนละ 10% ของเงินเดือนเราเหมือนกันก็คือ 10% ที่3เนี่ยก็คือของลูก
0: ค่ะ
1: ส่วน 70% ที่เหลือก็จะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวซึ่งกับครอบครัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะเป็นส่วนตัวสักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องเน้นเป็นครอบครัวของเรารวมกันทั้งหมดค่ะ
0: เวลามีลูก1คนเนี่ยเราแพลนมั้ยคะว่าพอแต่งปุ๊บจะมีน้องเลยเพราะเราแต่งมาประมาณสักปีกว่า
2: ใช่
0: มั้ยคะแล้วก็มีน้องเลยตอนนี้มีพยานรัก4เดือนแล้วใช่มั้ยชื่อน้องปั๊บตอนนั้นเนี่ยคิดไว้เลยหรือเปล่าว่าพอเราสร้างครอบครัวแล้วอยากจะมีพยานรักเลย
2: คือแต่งงานเนี่ยก็คิดอยู่กับโออ่ะ 2-3 วิครับก็โอมี
0: สองสามวิ
1: สองสามวิ
0: ง่ายมากเล
2: ยแล้วว่าตั้งใจแต่งงานเพราะอยากจะมีลูก
0: แล้วกังวลไหมคะเพราะคนสมัยนี้เนี่ยพอคิดถึงว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยตัวเลขในหัวก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยว่าโอ้ไหนจะค่าคลอดเนาะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนเรากังวลเรื่องนี้ไหม
2: ตอนแรกก็ไม่กังวลนะครับแต่พอเริ่มพอมีลูกแล้วเนี่ย
0: เริ่มกังวล
2: ชัดเจน
0: ค่ะเพราะอะไรคะคุณโอทำไมพอมีลูกแล้วเนี่ยเราเริ่มมาคิดหนักเรื่องเงินพฤติกรรมการใช้เงินของเราก็เปลี่ยนไปเยอะเลย
1: คือพอมีลูกเราก็จะเหมือนมีตัวเราอีกคนแต่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีนี้เราก็จะต้องกลับมาคิดแล้วว่าสมัยเด็กๆพ่อกับแม่เราวางแผนอะไรไว้ให้เราบ้างก็จะมีตั้งแต่พอคลอดปุ๊บก็จะมีค่าทำคลอด
0: ค่า
1: ผ้าอ้อมแล้วก็เรื่องน้ำนมก็จะไม่เท่าไหร่เพราะว่าสมัยนี้จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นฟรีไปแต่ทีนี้ต่อมาก็จะเป็นค่าเล่าเรียนลูกอะค่ะซึ่งแพงมาก
0: ยังไงคะเห็นพี่โอคุยกันหลังไมค์ก่อนบอกว่าค่าเล่าเรียนลูกเนี่ยปาดเหงื่อเหมือนกัน
1: ก็อย่างที่เคยไปดูเล่นๆนะคะตอนนี้คือยัง4เดือนก็ถ้าเข้าอนุบาลตอนนี้ก็บางโรงเรียนก็ 70,000 ไปแล้วอะค่ะ
0: นี่คือค่าเทอม
1: ค่าเทอม
0: ต่อเทอมเท่านั้น
1: รู้สึกว่าจะต่อเทอมนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 70,000 ก็เลยยังคิดกันอยู่ว่าจะให้เรียนอะไรยังไงค่ะ
0: แล้วเรามีเก็บเงินก้อนหนึ่งสำหรับลูกไว้โดยหวังว่าก้อนนี้จะเอาให้เขาใช้ในการศึกษาเนี่ยเรามีคิดไหมคะว่าสมมติบอกว่าค่าเทอมละ 70,000 บาทปีนึง2เทอมนี่ไม่รวมเรียนซัมเมอร์ด้วยน
1: ะ
0: แล้วก็มีเรียนเสริมพิเศษอีกแล้วก็เขาต้องเรียนตั้งกี่ปีกว่าจะจบปริญญาตรีมีเคยคิดเป็นก้อนกลมๆไว้ในใจไหมคะ
2: ก้อนกลมๆเนี่ยคิดไว้ว่าน่าจะหลายบาทอยู่ครับแต่ว่าไอ้ช่วงที่จะเก็บเนี่ยคืออันนี้ก็เก็บประจำอยู่ใช่ไหมครับแต่คิดว่าจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังเล็กอยู่นะครับก็น่าจะมีเวลาโอเนี่ยวางแผนให้ผมว่าอาจจะต้องออมเป็นรัก 30% นะครับ
0: เพราะว่าเพิ่มขึ้นเยอะเลย
2: ตอนเขาขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องเก็บเพิ่มครับเพราะว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเยอะ
0: เพราะฉะนั้นจากเดิม 10% ของรายได้อาจจะต้องเป็น 30%
1: อาจจะต้องเป็น 30%
0: อันนี้คุณโอคำนวณจากตัวเลขไหนคะ
1: ก็คือโอจากเดิมที่เราคิดว่าจะเก็บให้ลูก 10% เนี่ยอาจจะต้องเป็นจากเงินเดือนคุณพ่อ 30% อาจจะต้องแบบสเปร์ไว้ให้ลูกเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายสมัยนี้ก็จะมีเรียนพิเศษมีกิจกรรมอย่างอื่นเยอะมากถ้าลูกคนอื่นทำแล้วลูกเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือต้องคิดไว้ก่อนว่าอะไรดีๆก็ต้องให้ลูกไว้ก่อน
0: ค่ะเพราะสิ่งที่ดีที่สุดของลูกก็คือการศึกษาเราก็เลยอยากจะให้ลูกได้เต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้พอมีลูกคุณหมอบอกว่าตอนก่อนนี้ไม่ได้กังวลเรื่องเงินมากนักนะแต่พอมีปุ๊บเห็นตัวเลขเป็นหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านที่เราต้องเตรียมเอาไว้เนี่ยมีความกังวลหรือว่าเรามีความเตรียมพร้อมนะคะเพื่อที่จะให้เขาสบายในอนาคตแต่ไม่ลำบากตัวเราคือไม่ใช่มีลูกแล้วกลับมาทุกข์คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอคะ
2: คือมันก็พอเรามีมันก็เหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายเกิดขึ้นเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีเงี้ยแต่เราก็พอรู้จำนวนตัวเลขแล้วคิดว่าการตั้งใจทำงานเนี่ยตอบโจทย
0: ์ค่ะ
2: ครับก็ของผมก็คิดว่าไอ้ก็เลือกงานที่ได้เงินอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำงานให้เต็มที
2: ่เต็มที
0: ่เพื่อที่
2: จะได้
0: มีเงินเก็บให้เขาในการศึกษาด้วย
2: ใช
0: ่แต่ว่าทางด้านของคุณโอก็ทำอาชีพเสริมด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: อาชีพเสริมที่เราทำตั้งใจมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ทำอะไรอยู่คะ
1: ก็ทำเป็นธุรกิจเสื้อผ้าออนไลน์เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ก็จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ก็ในอนาคตก็หวังว่าจะสามารถเอามาแบ่งเบาหรือช่วยกันดูแลครอบครัวอะไรอย่างนี้ได้ค่ะ
0: ค่ะทีนี้คุณหมอบอกไว้นะคะว่ามีลูกแล้วก็เหมือนมีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ไปทุ่มเทให้กับลูกเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันดีกว่าว่าแล้วการเงินที่จะเตรียมไว้ให้กับลูกนั้นแบ่งออมแบ่งลงทุนหรือว่ามีการป้องกันความเสี่ยงของตัวเองอย่างไรเพื่อให้ไม่ลำบากกับคนข้างหลังนะคะสักครู่ในเงินทองต้องวางแผนค่ะ

0: าคุยกันต่อนะคะกับหมอป้องแล้วก็คุณโอเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกนะคะคือน้องปั๊บนะคะน่ารักทีเดียวถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่านะคะว่ากิจกรรมครอบครัวของเราใช้เวลากันยังไงบ้างคุณหมอได้ทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะ
1: คือตอนนี้ผมก็ทำงานทุกวันนะครับ
0: ทุกวันที่7วัน
1: ทุกวันที่7วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะทำครึ่งวันครับเพื่อไปดูคนไข้อะไรเงี้ยครับเพื่อพักกิจกรรมยามว่างที่ทำกันก็น่าจะเป็นเรื่องหาอะไรกินไปเที่ยวใกล้ๆบ้าน
0: ชอบกินชอบเที่ยว
1: ใช่ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรไกลๆ
0: ค่ะแล้วมีเวลาให้กับลูกตอนไหนคะโดยปกติทั้งวันเนี่ย
1: ทั้งวันเนี่ยเราธรรมดาก็จะมาเจอลูกตอน2ทุ่
0: มเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักที่ต้องดูแลคุณลูกก็ต้องเป็นของคุณโอแปลว่าคุณโออยู่บ้านตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะ
2: ของโอก็จะอยู่บ้านตลอดเวลาค่ะพอลูกตื่นก็จะต้องเล่นกับเขานิดหน่อยให้เขาอารมณ์ดีก่อนแล้วก็จะอุ้มทานนมแล้วก็นอนจะอยู่ตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู
0: ่ก็โตขึ้นเหรอคะ
2: ถ้าโตขึ้นตอนนี้ก็วางแผนได้เหมือนกันเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้จะเริ่มมีกิจกรรมแบบพาเด็กไปสปาหัดว่ายน้ำแล้วก็มีไปฝึกพัฒนาการอารมณ์แบบให้ลูกสามารถชี้ได้ว่าอันนี้คือศีรษะนะมีภาษาอังกฤษอะค่ะเหมือนเคยได้ยินคอร์สมา
0: แต่มีแพลนสำหรับเรื่องของบ้านในอนาคตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่
0: ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
1: ก็เราก็วางแผนว่าจะซื้อบ้านใหม่
0: เมื่อไหร่คะ
1: ก็น่าจะเป็นปลายปีเนี่ย
0: ปลายปีนี้แล้วตอนนี้ซื้อไว้แล้วหรือยัง
1: ยังเลยครับยังไม่ซื้อเลย
0: ก็
1: ว
0: ่าดูอยู่
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกก้อนหนึ่ง
1: ใช่ครับ
0: แล้วเรานำเงินไหนมาเป็นเงินดาวหรือว่าเงินผ่อนสำหรับบ้านหลังนี้ล่ะคะ
1: เงินดาวนี่มีอยู่แล้วครับก็คือเงินที่เก็บไว้
0: อ๋อที่เตรียมไว้แล้ว
1: ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะต้องผ่อนนะครับผ่อนไปเรื่อย
0: เวลาเราคิดถึงบ้านหลังหนึ่งเนี่ยนะคะก็ต้องมีพ่อแม่ลูกเนาะคือเรา3คนใช่ไหมคะเราคิดไหมคะว่าต้องเป็นบ้านหลังใหญ่แค่ไหนราคาบ้านเท่าไหร่ตามกำลังของเรามีการวางแผนยังไงบ้าง
2: ที่คุยกันไว้ก็คือจะเอาที่กู้ได้นานที่สุดแล้วก็คือตอนนี้ก็พอทราบมาว่าการกู้เงินก็จะมีสามารถไปลดหย่อนภาษีได
0: ้
2: นี่เราก็เลยยังวางแผนคุยกันอยู่ว่าเราจะเอาบ้านระดับไหนก็คงไม่เอาเกินกำลังเกินไปค่ะจะเที่ยวได้สบายด้วย
0: ค่ะคือเป้าหมายเราไม่ได้มีแค่เรื่องของการมีบ้านที่พร้อมหรือว่าการมีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่เราอยากจะไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทีนี้ถามการเงินดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคุณโอแล้วก็คุณหมอก็วางแผนการเงินแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยอะเหมือนกันหลังจากมีลูกนะคะแล้วก็ทำประกันชีวิตให้กับลูกด้วยมีอะไรบ้างคะณวันนี
1: ้ก็ตอนนี้ผมก็มีเงินกองทุนนะครับก็คือเข้ากองทุนทุกเดือนแล้วก็เก็บตัดของเงินเดือนนะครับอยู่ที่ 10% เข้าสหกรณ์แล้วก็มีกองทุน LTF เลยครับก็ซื้อภาษี
0: ค่ะประกันชีวิต
1: ประกันชีวิตของลูกก็ก็ซื้อเป็นแบบมีคนแนะนำมานะครับก็ซื้อตามเขาอะไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรคือตอนนั้นก็รีบซื้อครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเก็บไว้ใช้อย่างอื่นด้วย
0: แล้วทำไมถึงทำประกันชีวิตล่ะคะ
1: ก็ต้องการความมั่นคงนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราอยู่กับลูกอีกนานหรือเปล่า
0: แล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีประกันชีวิตแต่ว่าทำเพราะว่าอยากทำให้ลูกเพื่อความมั่นคงของลูกด้วยในอนาคตนะคะแล้วคุณโอล่ะคะในแง่ของการบริหารเงินของเราในวันนี้ของครอบครัวเนี่ยเราเก็บอย่างเดียวฝากอย่างเดียวหรือว่าไปลงทุนรูปแบบอื่นด้วย
2: คือก่อนหน้าจะแต่งงานโอก็มีเคยศึกษาการลงทุนพอร์ตหุ้นดูไว้บ้างแต่ทีนี้พอแต่งงานแล้วเราก็รู้สึกว่าช่วงแรกคงจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเอาเงินมาใช้ก่อนมันยังไม่ใช่เงินเย็นยังเป็นเงินที่ยังเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆก็คิดว่าหุ้นเราหยุดไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตที่คุณหมอมีงานประจำหรือว่ามีรายได้เข้ามามากกว่านี้รายได้ทางบ้านมากกว่านี้เราก็อาจจะลงทุนเป็นระยะไปช่วงนี้มีเงินแล้วก็อาจจะเข้าไปเก็บไว้หน่อยแต่ว่าในอนาคตที่ถ้าโออายุประมาณ 40-50 ปีโอก็คิดว่าโอก็ควรจะลงทุนในพอร์ตหุ้นเหมือนกันนะคะ
0: น่าสนใจนะคะเพราะคุณโอบอกว่าจริงๆการลงทุนในหุ้น

0: และจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ที่คุณโอยังไม่ตัดสินใจลงทุนตอนนี้เพราะว่ายังต้องนำเงินมาใช้ไม่ใช่เป็นเงินที่สามารถลงทุนระยะยาว5ปี10ปีได้ดังนั้นความผันผวนก็เลยอาจจะยังรับไม่ได้ก็เลยเลือกที่จะฝากเงินในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าแต่ก็เห็นความสำคัญของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะอยากบอกอะไรกับคนที่อยากมีลูกแต่ว่ากังวลเรื่องการเงินบ้างคะคุณหม
1: อก็มีลูกก็จะทำให้เรามั่นใจขึ้นนะผมว่า
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราต้องเดินออกไปเราจะต้องไปข้างในดีคือเรื่องเงินจะกลายเป็นเรื่องรองว่าความสุขของลูกเราเนี่ยมันจะมาเสมอ
0: เวลามีลูกที่มีความสุขด้านไหนบ้างคะ
2: คือบางทีอย่างเวลาพี่ป้องกลับบ้านมาโอก็จะแบบสร้างวัฒนธรรมของที่บ้านเลยว่าต้องเอาลูกไปให้พี่ป้องอุ้มให้ได
0: ้
2: เพราะว่าพี่ป้องไม่ค่อยมีเวลาถ้าเกิดมีเวลากลับมาปุ๊บอย่างน้อยต้องให้ลูกจำหน้าพ่อได้ก่อน แล้วพ่อก็จะคลายเครียดนิดนึง ค่ะพอกลับมาจากที่ทำงาน
0: เพราะว่าเป็นหมอก็เจอแต่คนไข้เนาะก็อาจจะเครียดเพราะฉะนั้นเจอลูกก็หายเครียดนะคะมีความสุขอยากบอกคุณแม่ที่เป็นคุณแม่มือใหม่นะคะว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกแต่ก็ต้องเตรียมเงินไว้นะคะหรือแม้แต่การบริหารจัดการครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะแนะนำยังไงดีคะ
2: คือเราต้องมีสติ เราต้องดูความเป็นจริงก่อนว่าสมัยนี้เรื่องการเงินเป็นเรื่องสำคัญมาก คือพอเป็นแม่คนแล้วเราจะกลายเป็นว่าเมื่อก่อนอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็จะแบบอุ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วแต่พอเป็นแม่เนี่ยจะต้องทำยังไงก็ได้ให้มีให้ได้สำหรับลูกก็คือเหมือนอย่างพอสามีได้เงินมาเราก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าอย่างนี้ต้องพอนะ อะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่เอานะ
0: คุณหมอคิดยังไงเวลามีคนบอกว่ามีลูก1คนจนไป10ปี
1: ก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นมากขนาดนั้นคือมีลูก1คนเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องบริหารไป10ปีมากกว่าแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจนคือจนรวยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอยู่ที่การบริหารเงินผมคิดว่าถ้าเราแบ่งเงินได้ดีเนี่ยเราน่าจะทำได้ทุกอย่างที่เราอยากทำ
0: คุณโอคะเวลาเราพูดถึงเรื่องของการมีลูกเนี่ยหลายคนบอกว่าจะมีลูกก็ต่อเมื่อพร้อมความพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรคะ
2: คือจะพร้อมไม่พร้อมเนี่ยเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเราไปเจอชีวิตจริงเราจะปรับตัวได้ทีหลังแต่ว่าทีนี้เรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่โอคิดว่าทุกคนควรจะคิดและวางแผนก่อนที่จะแต่งงานจริงๆเพราะว่าอย่างโอในตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ก็มีการงานมั่นคงโอก็จะไม่ค่อยกังวลเรื่องเงินแต่ทีนี้พอเราแต่งงานเป็นของตัวเองปุ๊บเราคิดแล้วว่าบ้านค่ากินค่าอยู่ค่ารถเราจะไม่คิดแค่นี้เราจะคิดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าถ้าเราเกษียณไปหรือว่าทำงานไม่ได้ถ้าสามีหาเงินไม่ได้ในช่วงนึงเราจะทำยังไงก็อันนี้ก็ต้องคิดหนักอะค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือต้องวางแผนนะคะอนาคตมีแผนว่าจะมีน้องของน้องปั๊บหรือเปล่า
1: ดูไปก่อนที่มีคนแรกแล้วก็รู้สึกว่าก็ใช้เวลาอยู่เหมือนก
0: ันก็ดูแลเขาให้ดีก่อนนะคะเอาใจช่วยละกันนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยแล้วก็ลูกที่น่ารักอย่างน้องปั๊บด้วยนะคะสิ่งสำคัญไม่ใช่เรื่องของเงินนะคะทั้งสองคนบอกไว้ว่าเวลามีลูกแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลเรื่องเงินแม้ว่าจะตามมาแต่ว่าเขาจะทำให้เรามีเป้าหมายมากขึ้นทำให้เราตั้งใจทำงานมากขึ้นยอมทำงาน7วันนะคะยอมไม่ช้อปปิ้งนะคะเพื่อลูกคนเดียวของเราก็คือน้องปั๊บเชื่อเกินว่าใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คิดแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่ได้เสียสละทุกอย่างแต่เราต้องวางแผนให้ดีเพียงพอที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดชีวิตเพราะว่าชีวิตของทุกคนเนี่ยก็มีเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกันไปอย่างครอบครัวนี้ก็ชอบท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันวันนี้ยอมสละไม่เที่ยวก่อนนะคะโดยเฉพาะเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ทุ่มเทกับลูกเต็มที่แต่วันหนึ่งถ้าพร้อมก็อาจจะไปเที่ยวพร้อมกันพ่อแม่ลูกก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นการวางแผนการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนเพื่อลูกหน่อยด้วยวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ความสุขคือเป้าหมายในชีวิตของใครหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีลูกหรือว่าไม่มีลูกก็ตามค่ะแต่แล้ววันนี้เราจะไปฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะสามารถมีลูกและแฮปปี้กับชีวิตได้อย่างไรบ้าง
4: คุณเคยได้ยินประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนจะทำให้เราจนไปอีก10ปีไหมครับต้องบอกว่าช่วงนี้เราอาจจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากคนที่มีลูกในยุคสมัยใหม่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าค่าเทอมแพงขึ้นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันมากขึ้นโอกาสในการหารายได้ถึงแม้จะมีมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินเหลือเก็บนะครับมันจริงๆแล้วในประโยคที่บอกว่ามีลูก1คนทำให้จนไป10ปีนี้เนี่ยมันมีนัยยะของเรื่องการคิดแบบคนไม่วางแผนอยู่เยอะมากแปลว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัว

เราไม่พร้อมเราก็จะพูดประโยคนี้ออกมาแต่ในความเป็นจริงแล้วการมีลูกหนึ่งคนไม่ได้แปลว่าจะทำให้เราจนนะครับแต่มันจะทำให้เราต้องคิดมากขึ้นหน่อยคิดโดยเฉพาะในเรื่องการเงินให้มากขึ้นหน่อยและถ้าคุณไม่คิดคุณก็จะจนไปอีกเกินกว่า10ปีแน่นอนแล้วถ้าเราจะคิดให้มากขึ้นหน่อยเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรบ้างวันนี้ผมอยากจะมี

0: มีลูกตั้งเป้าว่าจะมีลูกสักกี่คนดีดีกว่านั้นอีกนิดนึงคือจะมีเมื่อไหร่ถ้าคิดได้แล้วก็ทำได้จริงนะครับคือคิดว่าจะมีกี่คนและจะมีเมื่อไหร่เพราะอะไรเพราะการมีลูกหนึ่งคนมันมีค่าใช้จ่ายมีตั้งแต่วันก่อนคลอดคือต้องไปหาหมอมีตั้งแต่วันที่คลอดว่าจะผ่าหรือจะไม่ผ่ามีตั้งแต่วันหลังคลอดคือตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงดูกินอยู่แล้วก็เรื่องการศึกษาเพราะการตั้งเป้าเพื่อจะได้เช็คหรือตรวจสอบภาระค่าใช้จ่ายครับถ้าเราจะมีหนึ่งคนสมมติ1คนเลี้ยงจนกระทั่งเราเลิกเลี้ยงเนี่ยจะใช้เงินประมาณ1ล้านถึง2ล้านบาทก็แปลว่าถ้าจะมี2คนก็ต้องคูณ2เข้าไปเป็นอย่างน้อยงั้นคิดที่1คือคิดตั้งเป้าพอจะนึกภาพออกแล้วใช่มั้ยครับว่าถ้าคิดแล้วมันจะช่วยเราอะไรได้บ้างคิดที่2หลังจากเราตั้งเป้าคือคิดอะไรคือสำรวจครับตัวเลขที่เราจะได้รับมาจากการที่จะบอกว่า1คนจะใช้เงินกี่บาทตั้งแต่ก่อนจนถึงมีลูกแล้วเขาเติบโตเนี่ยมันต้องมาจากการสำรวจเพราะในแต่ละช่วงเวลาอยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมันใช้ค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันอย่างน้อยๆเราควรจะสำรวจว่าช่วงแรกหลังจากที่เขาคลอดมายังไม่อยู่โรงเรียนต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่บ้างต้องใช้ค่าแพมเพิร์สใช้ค่ายาใช้ค่าประกันสุขภาพไหร่บ้างแล้วมันกินระยะเวลาเท่าไหร่อาจจะประมาณ3ปีคิดที่2คือช่วงที่2มันก็คือช่วงของการเรียนหนังสือตั้งแต่ช่วงประถมมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าในการสำรวจค่าใช้จ่ายมันจำเป็นมากในการที่จะวางแผนไปตลอดการเลี้ยงไปจนถึงเลิกเลี้ยงครับซึ่งอาจจะหมายถึง1คน2ล้านบาท1คน3ล้านบาทแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่รสนิยมคิดที่3คือคำว่าคิดจัดสรรครับพอรู้แล้วล่ะว่าแต่ละช่วงเวลามันจะต้องมีเงินหรือจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องค่าเทอมนะครับซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆเกี่ยวกับลูกที่เราจะต้องเตรียมไว้เราจะต้องวางแผนเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวการที่รู้ว่าระยะสั้นสมมุติว่าเตรียมที่จะให้ลูกเข้าเตรียมอนุบาลใช้เงินโททอลแล้วประมาณ 2-3 แสนบาทคำถามคือ 2-3 แสนบาทเราจะกันเงินเอาไว้เลย 3 แสนบาท 2 แสนบาทหรือเราจะค่อยๆเก็บออมเพื่อให้ได้ 2 แสนบาท 3 แสนบาทนั้นนี่คือระยะสั้นนะครับระยะกลางระยะยาวแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีเวลามีเวลาในการเริ่มเก็บเริ่มออมหรือแม้กระทั่งไปเริ่มลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ามีระยะกลางและระยะยาวเราก็จะต้องบอกให้ได้ว่าระยะกลางจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนระยะกลางจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างระยะยาวจะต้องเก็บเท่าไหร่ต่อเดือนและจะเอาไปอยู่ที่ไหนบ้างคำว่าอยู่ที่ไหนบ้างแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าแผนระยะสั้นระยะกลางเราก็ไม่น่าที่จะเอาเงินออมหรือเงินลงทุนนั้นไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปครับโดยเฉพาะเรื่องลูกผมเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนตัวผมเองก็เป็นพ่อนะครับเราจะมองว่าเรื่องลูกเป็นเป้าหรือเป็นเรื่องเงินที่สำคัญที่สุดล้มเหลวไม่ได้ถ้าอยากจะให้ลูกเรียนในระดับโรงเรียนที่มีค่าเทอม 100,000 บาทนั่นแปลว่าเมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเทอมต้องจ่ายให้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถเอาเงินก้อนนี้ไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อาจจะไปแตะหุ้นไม่ค่อยได้สำหรับเป้าระยะกลางและระยะสั้นนะครับแต่ถ้าเป็นเป้าระยะยาวแปลว่าเรามีเวลาซึ่งจากผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดที่มีความเสี่ยงระยะยาวๆ5ปีถึง10ปีผมเชื่อว่าหลายคนทราบว่ามันมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เราจะทำให้เงินที่เราเตรียมไว้ให้ลูกเรียนมันเพิ่มพูนมากกว่าที่เราตั้งใจเอาไว้มีโอกาสที่จะขยับขยายแล้วทำให้สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้ลูกมันดีขึ้นได้ในอนาคตสุดท้ายครับคำว่าปรับแผนแปลว่าอะไรเรื่องการเงินเราคิดล่วงหน้าให้กับลูกไว้10ปี15ปีเป็นไปไม่ได้หรอครับว่ามันจะถูกต้องตรงตามที่เราคิดทุกประการมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใหม่มันมีโอกาสที่เราจะเริ่มเห็นศักยภาพบางอย่างของลูกเพิ่มขึ้นและเรายังไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้ให้เพราะการปรับเปลี่ยนแผนการค่อยๆปรับปรุงการค่อยๆหาเรื่องใหม่ๆเข้ามาและถ้าเกี่ยวข้องกับการเงินต้องค่อยๆปรับเรื่องเงินตามไปด้วยถือเป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมล่ะครับว่าการมีลูก1คนไม่ได้จะทำให้เราจนไปอีก10ปีครับแต่การมีลูก1คนมันจะทำให้เราจะต้องคิดมากขึ้นทันทีในวันนี้เพราะการคิดมากขึ้นจะทำให้เราพร้อมมากขึ้นในการที่จะดูแลลูกในการที่จะวางแผนให้ลูกในการที่จะกำหนดว่าลูกจะเดินไปในทิศทางไหนในจังหวะที่เรากำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบทสรุปของตอนนี้เราอยากจะบอกว่าการมีลูก1คนอย่างน้อยๆควรจะมีเมื่อพร้อมในการที่เราได้วางแผนทางการเงินเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วแล้วสุดท้ายเราก็จะมีเวลาไปจัดการเรื่องของเราเรื่องของครอบครัวเราหรือแม้กระทั่งเป้าหมายของเราในอนาคตได้ง่ายขึ้นด้วยครับ
1: เห็นไหมคะว่าถ้าเราวางแผนการเงินก็สามารถมีความสุขได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้นะคะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนค่ะหรือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.set.or.th/education ค่ะแล้วกลับมาติดตามเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืช นั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืช นั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้ยังคงนำเสนอโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model ซึ่งแนวคิดหลักของกิจกรรมในตอนนี้จะเป็นกิจกรรมที่เน้นการค้นหาปัญหาผ่านกิจกรรมสำรวจชุมชน
1: นักศึกษาได้เรียนภาคทฤษฎีแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือภาคปฏิบัตินั้นก็นักศึกษาก็จะต้องลงชุมชนเพราะฉะนั้นวันที่4ก็จะเป็นวันที่นักศึกษาได้ไปลงชุมชนไปบัตรจริงเลยนะคะนักศึกษาก็จะแยกเป็นกลุ่มนะคะตามหมู่บ้านโดยมีอาจารย์นะคะเป็นพี่เลี้ยงพานักศึกษาไปแต่ละหมู่บ้านแล้วก็สัมภาษณ์ตามสิ่งที่ได้เรียนไปอะค่ะนักศึกษาแต่ละคนก็จะเก็บข้อมูลของจากชาวบ้านแต่ละคนนะคะแล้วเขาจะเอามาประมวลภาพรวมด้วยกันแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันหลังจากที่เขาลงชุมชนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงโดยน้องๆนักศึกษาอาจารย์นิเทศและพี่ๆอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง8ทีมจะได้เดินทางออกสำรวจชุมชนหน้าชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางตำบลลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อจะได้ค้นหาปัญหาของคนในชุมชนเพื่อจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาสาธารณสุขชาวบ้านได้ถูกต้องและเหมาะสม
1: สำหรับเหตุผลที่เลือกบ้านช่องไอ้กลางนี้นะคะเพราะว่าชุมชนนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราต้องเลือกชุมชนที่นักศึกษาได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้เป็นชุมชนอาจจะเป็นชุมชนต้นแบบของในเขตจังหวัดนี้สิ่งที่สองก็คือนักศึกษาได้อยู่ในชุมชนอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้เป็นสิ่งประเด็นที่สำคัญนะคะเรื่องความปลอดภัยของนักศึกษาประเด็นที่3ก็คือในชุมชนนี้เนี่ยค่ะอยู่ในล้อมรอบใกล้ๆกับวิทยาเขตกาญจนบุรีของมหาวิทยาลัยมหิดลเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งที่สะดวกในการติดต่อประสานงานกันนะคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: หนูมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
2: แล้วเนี่ยทำอะไรอยู่อะคะ
3: นะ
2: เนี่ยที่คุณยายกำลังจะทำเนี่ย
3: ทำไม่แพงอะหนูเขากำลังสานก็มีแล้วกำลังเกากำลังขูดน้องก็มี
1: อ๋อก็ไม่แพงที่เอาแบบว่าเอาไปตั้งในร้านตั้งร้านใช่ไหมคะตั้งร้านขายของ
3: เวลาเขาขายของอะตามตลาดนัดอะ
1: ที่เป็นโครงเหล็กก่อนแล้วก็ปูใช่ไหม
3: ปูแล้วเอาของวาง
1: วันนี้จะมาถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของยายพูนเวลานั่งอย่างเงี้ยยายพูนปวดอะไรบ้างไหมคะ
3: ไม่ปวดอะธรรมดา
1: ปวดเอวปวดขาเวลาลุก
3: ไม่เคยปวดเลย
1: ใช่ไหมคะคือปกติก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เมื่อยอยู่แล้วพอมาทำงานอย่างนี้ถึงจะนั่งนานๆก็ไม่ปวดเลย
3: นั่งได้ทั้งวันแหละจะนั่งก็นอนกินข้าวทิ้งแล้วไปกินข้าวที่บ้าน
1: มานั่งทำตั้งแต่กี่โมงคะยาย
3: นั่งทำตั้งก็โมงกว่าถ้าบางทีก็ถ้าจะกินข้าวก็กินบ่ายโมงก็มีบางทีก็กินเที่ยงถ้าเที่ยงไม่กินก็กินเย็นทีเดียวเลย
4: แล้วพอกินเสร็จก็ทำงานต่อ
3: ทำงานตอนเช้าเนี่ยก็สองโมงกินข้าวแล้วก็ยามาย
1: าเช้าย
3: าก่อนอาหารก็มียาก่อนอาหารก็พอเราเสียบหม้อก็กินยาก่อนอาหารเลยแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรใส่อะไรก็เสร็จเรียบร้อยก็กินข้าว
1: กินข้าว
3: แล้วก็กินยาอีก
1: กินข้าวอันนี้ข้าวกลางวันแล้วใช่ไหมคะ
3: กินแล้วกิน
1: ข้าวกลางวันแล้วก็ยา
3: ไม่ได้กินกลางวัน
1: อ๋อมียาเช้าม
3: ียาเช้าก
4: ับยาเย็น
3: ยาเย็นก่อนนอน
1: พอกินข้าวเสร็จก็มานั่งเหล่าไม้เหล่าม
3: าเนี่ยแหละ
1: ถ้าสมมติว่าหิวก็ไปกินข้าวกลางวันเพราะว่าไม่ต้อง
3: ถ้าไม่หิวก็ไม่กิน
1: เพราะว่า
3: เหล่าไม้ตลอด
1: กินตอนไหนก็ได้เพราะไม่ได้มียาแล้วอย่างนี้
3: จ้ะไม่ได้มียากินแล้วนี่กิน
4: พอเป็นแผลแล้วยายทำแผลยังไง

0: ประตูปิดเลยแหละมันหายเมื่อไหร่แก
1: แปลว่าล้างแบบเอาน้ําราดราดบ้างมั้ยคะ
0: มันเอาน้ําให้ล้างทําให้แผลสะอาด
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาประตูปิดเลยทีนี้ก็ประตูปิดมันไม่ออกอ่ะทํามันออกหายเลย
2: กี่วันน่ะจําได้มั้ย
0: 7 8วันน่ะ
2: 8วัน
0: เราไม่ได้ฟันเยอะฟันนิดๆหน่อย
2: ๆตอนแรกอ่ะพอเป็นแผลถ้าป้ามีน้ําเกลือที่เขาขายตามร้านอ่ะตามร้านชำก็มี
0: มันมีแบบไอ้ที่เคยหมอให้มาถ้าเป็นแผลเราก็เทใส่เลยที่ไปฟองโฟแล้วก็เช็ดให้สะอาด
2: อ๋อตอนนั้นอ่ะ
0: ใหม่ๆอ่ะ
2: ต้องมันเป็นหนองหรือเปล่าพี
0: ่มันไม่เป็นหรอกถ้าเราเทไอ้นั่นราดอ่ะแล้วก็เอาปาเตอร์ปิดเนี่ยไม่เป็นไร
2: หนูก็มีอีกวิธีนึงเหมือนกันเป็นน้ำเกลือแล้วก็เบตาดีนอ่ะพี่เบตาดีเนาะน้าใหญ่เนาะแล้วก็ทาปิดทำให้แห้งแล้วก็เอาปาเตอร์มาปิดตรงนั้นมันจะหายเร็วมากเบตาดีนะ
0: ไอ้นี่ก็สี่ห้าวันก็แห้งหาย
1: แล้วแบบว่าสายตาอย่างนี้ยังมองเห็นชัดอยู่ไหมคะ
0: สบายมองไกลๆยิ่งก็มองเห็นเขียนหนังสือก็ไม่ได้ใส่แว่นตา
1: สบายมาก
0: เป็นใส่แว่นตา
2: แล้วกินอะไรเนี่ยกินอะไรทำไมถึงตาดีอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็กินผักกินอะไรละคนแก่กินผักกินพริก
2: ผักเหรอเอาจากไหนอ่ะผักอะไรวะ
0: มีหาเก็บผักบุ้งมั่งอะไรมั่งเก็บกินตำลึงมั่งตำนี่แหละ
1: ที่บ้านนี่มีปลูกผักสวนครัวอะไรบ้างไหมคะยายคุณ
0: ไม่ได้ปลูกนะเรายังว่าน่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อเขานะตำลึงตำข้างๆบ้านแล้วก็อะไรก็อะไรมันขึ้นเองแล้วอะ
1: ส่วนใหญ่เมนูอาหาร
0: เราก็หาเก็บอาหารแบบเนี่ยชะอมเนี่ยปลูกไว้ตำเนี่ยก็เราตัดไปทอดใส่ไข่ใส่อะไรกินกินพริกตำพริกกะปิก็ผักชะอมแล้วก็เอาไข่ใส่หน่อยก็ครูก็ทอด
1: แล้วมีอะไรอีกไหมคะแบบแกงเลี่ยงอะไรอย่างนี้แถวนี้เขาม
0: ีมันเทศมันอะไรเราก็มาทำแกงเลี้ยงกินได
1: ้ยายมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานใช่ไหมคะยายคุณ
0: แต่เดี๋ยวนี้ไม่ก็เป็นแล้วกินยาคุมไว้ครับหมอเขาบอกกินยาคุม
1: หมอบอกว่าให้กินยาคุม
0: ของหวานนะเป็นแป้งเนี่ยเขาก็ให้กินแต่น้อยกินสมาพะควรไม่ได้กินจนเมื่อก่อนเราไม่เป็นเราก็กินเยอะหิวอะไรรถช่องเนี่ยก็กินไม่ได้กินก็กินได้แต่กินแต่น้อย
2: ก็วันนี้ก็ไปสัมภาษณ
1: ์คุณยายภาคภูมิค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานก็จากการที่ได้ไปคุยกับคุณป้านะคะทราบว่าคุณป้าเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งจากการทำงานของคุณป้าที่นั่งเหลาไม้ไผ่นี่คือคุณป้านั่งเหลาทั้งวันแต่ไม่ได้มีอาการปวดเมื่อยหรือว่าอาการอย่างอื่นเลยแต่ว่าจะมีโรคประจำตัวที่เป็นเบาหวานค่ะ
2: แล้วเราก็เข้าไปสำรวจว่าเขากินยากันยังไงเข้าไปในบ้านแล้วเขาก็จะจัดยาอยู่3 ชุดที่เขากินกันเป็น3เวลานะคะก็จะมีช่วงเช้าช่วงเช้าจะมีช่วงก่อนอาหารหลังอาหารแล้วก็มีช่วงเย็นที่เขากินก่อนนอนแล้วเราก็ลองไปดูว่าเขากินถูกไหมเราไปดูป้ายดูเลเบลแล้วปรากฏว่ามันมีบางส่วนที่เขาอ่ะกินผิดอย่างเช่นพวกยาที่กินตอนเช้าเขามีกินก่อนอาหารหลังอาหารแล้วมีตัวหนึ่งที่ตัวหลังอาหารอ่ะไปอยู่ก่อนอาหารอย่างเงี้ยแล้วแบบอ้าวป้าไม่ถูกนะ
1: ก็เนื่องจากว่าเรามีอาจารย์ไปด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนำว่าควรจะกินอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนเป็นตัวหนังสือตัวใหญ่ๆเอาไว้เพื่อที่คุณป้าจะได้ดูได้ง่ายแล้วก็กินได้ถูกต้อง
2: ใช่หลายอย่างเขาก็สับสนค่ะอย่างเช่นพวกเอาไว้กินก่อนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็กลับกินหลังอาหารตอนเย็นเขาเอาไปรวมไปกินก่อนนอนอย่างเดียวเลย
1: ปัญหาของคุณป้าที่รับประทานยาผิดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะลูกๆหลานๆอาจจะช่วยเตือนคุณยายหรือว่าจัดยาซึ่งจะแบ่งได้แบบว่าก่อนอาหารหลังอาหารเป็นแบ่งไว้ให้เลยในแต่ละวันจะทำให้คุณยายแบบทานยาได้ถูกต้องมากขึ้นก็ต้องช่วยกันในครอบครัวค่ะ
2: ส่วนการแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงคือตัวยาเป็นภาษาอังกฤษตัวยานั้นอ่ะมันก็เลยอ่านไม่เข้าใจเราอ่ะน่าจะควรเขียนตัวยาภาษาไทยทำให้เขาจำได้ว่าตัวเนี้ยควรกินเวลานี้เขาให้ทำให้เขาจำได้มากขึ้นยิ่งกว่ามาอ่านเองอะไรเงี้ย
1: ก็สำหรับวันนี้ที่เราไปดูคุณยายนะคะเราก็สังเกตเห็นว่าที่มือคุณยาย

0: เนี่ยเป็นแผลเนื่องจากว
1: ่
0: าใช้มีดเนี่ยแบบว่าเหลาไม้ไผ่อาจจะพลาดไปโดนนิ้วค่ะก็เลยแนะนำว่าคุณยายระวังแบบเชื้อบาดทะยักนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเพราะว่ายายก็แบบวันเดียวประมาณอาทิตย์นึงเดี๋ยวยายก็หายปัตเตอร์เนี่ยยายแค่ล้างๆแล้วก็ปัตเตอร์พันปัตเตอร์ก็คืออันเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงหาย
1: จนกว่าจะหาย
0: ปัตเตอร์อันเดียว
1: เราก็แนะนำเขาว่าป้าแต่มีดนั่นอ่ะมันมีสนิมนะสนิมเนี่ยมันทำให้เกิดบาดทะยักได้มันอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ทำให้เกิดเชื้อโรคที่อยู่ใน
1: เ
0: ลือดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่ในชุมชนคนที่ใกล้ชิดอาจจะเป็นพี่ๆอสมที่อาจจะใกล้ชิดกว่าเราแล้วก็อาจจะแบบผ่านไปผ่านมาเห็นแล้วน่าจะได้แนะนำคุณยายได้บ้างค่ะสำหรับความรู้สึกของหนูที่ได้มาลงชุมชนนะคะคือสำหรับสายอาชีพของหนูคณะสาธารณสุขเนี่ยจะเกี่ยวกับชุมชนเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วการพูดคุยกับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นวิชาชีพของหนูที่หนูจะต้องพบในอนาคตอยู่แล้วค่ะแล้วก็หนูตอนที่หนูเรียนเนี่ยหนูก็ไม่ได้คิดว่าในชุมชนมันจะมีปัญหาหรือว่าอะไรมากขนาดนี้ซึ่งที่หนูเรียนก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ๆแต่ปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มีให้เราแก้ค่ะ
1: ส่วนของหนูนะคะคือจากการที่ได้มาดูได้มาเห็นจริงๆจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าที่เราได้เรียนตามห้องเลคเชอร์เนาะแล้วก็อะไรหลายอย่างอ่ะที่คิดว่าเอ้ยเรื่องนี้แค่บอกก็ง่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทำจริงอ่ะมันยากมากเพราะว่าป้าเขาอาจจะแบบเชื่อในตัวเองมากกว่าที่เชื่อพวกเราอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยแบบหาเทคนิคมาประล้อมเขาทำให้เขาเชื่อเราได้มากขึ้น
2: ก็เป็นโอกาสที่ดีของทั้งสองด้านนะครับทั้งกับตัวนักศึกษาเองกับชุมชนด้วยนะครับทางฝ่ายนักศึกษาเองก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์อันมีค่าซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในตำรานะครับเป็นภูมิปัญญาที่จะรับทราบจากชาวบ้านนะครับหรือเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆก็ดีนะครับที่ทางนักศึกษาเนี่ยจะได้รับทราบแล้วก็นำไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการที่จะดำเนินการเมื่อจบไปแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเข้าใจถึงพื้นฐานของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเข้าใจมากขึ้นนะครับฉะนั้นในการที่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาก็จะมีความรอบคอบแล้วก็ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับการแก้ปัญหาจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ต้องการของชุมชนจริงๆทางฝ่ายชุมชนที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ที่นักศึกษามาพัฒนาในวันนี้นะครับก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าเป็นการให้ความรู้แบบที่เป็นครูอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สอนในเรื่องของปัญหาจริงๆให้กับนักศึกษาปัญหาเหล่านั้นเมื่อนักศึกษากลับไปนะครับนักศึกษาบางกลุ่มก็สามารถทำเป็นโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรือท่านผู้ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็นำไปเป็นอาจจะเป็นโจทย์เริ่มต้นของการทำศึกษาวิจัยนะครับเมื่อได้ดำเนินการศึกษาวิจัยแล้วก็อาจจะได้องค์ความรู้หรืออาจจะได้แนวทางแก้ไขปัญหาอะไรอาจจะเบื้องต้นหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนั้นนะสะท้อนกลับมาให้กับชุมชนก็ได้ก็จะเห็นว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็จะเกิดประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายนักศึกษาเองแล้วก็ฝ่ายชุมชนครับ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาหรือ Interprofessional Education IPE Mahidol Model อยู่ภายใต้ภารกิจในการสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่2ของมหาวิทยาลัยมหิดล
4: มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการ

0: จัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่จะไม่เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรนะคะ
2: สำราญลูก
1: คุณยายสำราญนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 75
1: ปีแล้วแล้วไร่ที่ไร่ปลูกอะไรบ้างคะคุณยาย
2: เนี่ยก็มีไร่มะม่วงที่นี่แล้วก็ปลูกมันลูกเขยปลูกมัน
1: ลูกเขยปลูกมันส
2: ำ
1: ปะหลัง
2: ให้เขาแล้วก็ปลูกมัน
1: อ๋อปลูกมันสำปะหลังอยู่ใช่ไหมคะ
3: เห็นบอกปลูกป้ายละหุ่ง
2: มะกอดนี่ลูกมะกอดเกี่ยว
4: ทำไหวตอนทำไหว
2: มะกอดเกี่ยว
1: สมัยที่คุณยายยังทำไหวก็ปลูกพวกฝ้ายละหุ่ง
2: ฝ้ายละหุ่งถั่วดำ
1: ถั่วดำด้วยอ
5: ๋
1: อแล้วยายอายุ70กว่านี่มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีปวดเมื่อยตรงไหนบ้างไหมคะ
2: ก็มีปวดขาปวดหลังลูกเดินมากๆปวดหลังหิ้วน้ำมากๆกับปวดหลังดูความหนัก
1: อ๋อปวด
5: ทำไงครับยายเวลาปวดทำยังไงครับ
2: ก็กินพลาก
5: ินพาราแล้วดีไหมครับ
2: มันก็จะนวดมันก
5: ็ใครนวดยายนวดเอง
2: ก็นวดเองลูก
1: อ๋อไม่ให้หลานชายนวดให้ค่ะยาย
2: ไม่เอาตัวเนี่ยมันทุกข์ตายมันไม่รู้หนักเบา
3: คุณยายรับยามาจากไหนครับ
2: ฮะ
3: รับยามาจากไหนเอ่ยพวกพารา
2: ถ้ามันเอามาจากอนามัยก็ที่บ้านลูกสาว
1: อ๋อเป็นรับมาจากอนามัยด้วยแล้วก็บ้านลูกสาวด้วย
2: แต่เขาอนามัยก็มาไม่ต้องเอามาลูกสาว
1: อ๋อแล้วอนามัยเวลาเขาจ่ายยาให้คุณยายเขาให้ยาอะไรมาบ้างคะ
2: ก็มียาบำรุง
1: ยาบำรุง
2: ยาแก้อากาศยาไอ้นั่นแก้อักเสบ
1: แก้แพ้แก้ปวดแก้อักเสบอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
3: ยากินพารานี่ยากินกับน้ำปกติใช่ไหมครับ
2: น้ำเชื่อหรือน้ำเย็นเพราะเอาไม่ใช่
3: ไม่ได้คนดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ดื่มเหล้าใช่ไหมยายไม่
3: ได้ดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหม
2: ยายไม่กินเหล้า
3: ก็ดีแล้วครับยายเพราะว่ายาพาราเนี่ยเขาห้ามกินกับเหล้าเนอะเพราะว่ามันทำให้ตับพังแบบรุนแรงมาก
2: ไม่ได้กินไม่กินเหล้า
3: ดีครับยาย
1: แล้วที่บ้านมีใครดื่มไหมคะมีใครดื่มเหล้าไหมหลานชายดื่มไหม
5: หลาน
2: ชายอะสงสัย
1: สงสัย
2: เขียนเอาเบียร์มานั่งมันกลุ่มมีขวดเบียร์นี่
1: แล้วจับได้ว่าหลานชายกินดื่มเหล้าคุณยายทำไง
2: ไม่ว่าง
1: ไงไม่ว่างไ
2: งมันธรรมชาติเขาปลูกเขาก็ดื่มปลูกเขากินเหล้า
3: ไ
2: ม่กินเบียร์แล้วแต่ยาไม่เอานะ
1: ยาไม่ได้เราเพื่อนๆของหลานยายอะคะไอ้พวกแก๊งมอไซค์แก๊งเดียวกันอะ
2: ไม่มี
1: ไม่
2: มีเจอเลยทุกคน
1: ไม่มีเลยมีแค่ขี่มอไซค์กินเบียร์ไม่มีกินยานะ
2: ตรงนี้ว่ามันหมู่ห้าที่ข้าวมาคนเรียกที่ยายก็ปาดฟังหมู่ห้าเขาว่าที่ข้าวนะ
5: ยายครับผมนะครับมาเป็นนักศึกษานะครับกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก็จะเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อนะครับเนี่ยครับที่คุณยายปวดหลังปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเวลาคุณยายปวดหลังปวดเข่านี่คือคุณยายปวดเพราะว่าทํากิจกรรมอะไรอ่ะครับ
2: ก็ที่ปวดหลัง
5: ครับปวดหลังปวดเข่า
2: เราออกทํางานมันก็ทรมตัวทําไม่ทํางานปวดไปอยู่แล้วเนี่ย
5: อ๋อแล้วคุณยายมีการไปออกกำลังกายหรือว่าชุมชนนี้มีการจัดออกกำลังกายหรือว่าดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ออกเองอยู่บ้านเนี่ย
5: ออกเองออกยังไงครับโยคะหรือว่า
2: ดูโทรทัศน
5: ์อ๋อดูโทรทัศน
2: ์อ๋อทำอย่าง
5: อะไรอ่ะยายเต้นหนอเต้นหน
2: ออยู่บนเรือเลย
5: อ๋อเต้นกับหลานหรือเปล่าครับ
2: คนเดียว
5: ปิดบ้านแอบเต้นใช่ไหมยาย
2: ยายหลานก็นอน
5: อ๋อเราทำให้รู้สึกดีขึ้นไหมครับ
2: ก็ดีไงมันก็โปร่ง
5: อ๋อแต่ก็ออกแล้วไม่ปวดไม่อะไรใช่ไหม
2: ถ้าเราไม่ทำนะมันจะไปไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหว
5: ยายลองเต้นไหมอันนี้ไม่ให้เพื่อนผมลองเต้นแล้ว
1: ให้มอสให้ท่าไหมให้ท่า
2: ทำไม่รู้ดียายได้ทำไม่ทำไง
6: ดีมากดีมาก
5: หมอเอาช่วงนี
6: ้หมอสาธิต
2: ยายได้ทำไม่ยายได้จำไม่ทำเช้าคนเดียว
5: โอเค
2: ลอง
5: มา
2: ถ้ายายทำไม่อ่าน
5: ก็ท่าแรกนะครับคุณยายก็จะบริหารกล้ามเนื้อขานะครับคุณยายปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: จะเคยก้มทำไหม
5: ใช่ครับก็คุณยายก็ก้มแบบนี้ได้ครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อขาคุณยายแข็งแรงขึ้นแต่ต้องระวังนะครับทำเท่าที่ทำได้แล้วก็อาจจะหาที่เกาะ

0: จ้ะคุณยายก็ต้องเต้น
1: 90
0: เต้นตามเพลงใช่เอาเท่าที่ทำได้นะครับอย่าทำมากเดี๋ยวล้มหาที่เกาะ
2: แต่คุณยายต้องมีที่เกาะนะ
0: ใช่เกาะไว้ท่านี้ท่าที่สองยายก็ชูมือขึ้นอย่างนี้อันนี้อาจจะเกาะนะครับแล้วก็โน้มตัวไปด้านข้างแบบนี้โน้มไปด้านข้างนับหนึ่งอย่ากั้นหายใจนะครับนับไปด้วยสอง
2: แขนต้องตึงไว้มอส
0: ครับพยายามตึงแต่ว่าเอาเท่าที่ทำได้นะครับพอรู้สึกตึงก็โอเคพอแค่นั้นเจ็ดครับ
3: แปดเก้า
0: คุณยายโน้มตัว
3: เก่ง
0: มากเยี่ยมมากแบบนี้คุณยาย
4: คุณยายที่เราไปสัมภาษณ์ชื่อว่าคุณยายสำราญครับอายุ75ปีก็ยายมีลูกอยู่3คนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเปิดร้านขายของชำอยู่บริเวณใกล้ๆซึ่งมีเนื้อสัตว์ขายอยู่ยายก็จะซื้อเนื้อสัตว์จากร้านเนี่ยมาทำประกอบอาหารที่บ้านแล้วก็รับประทานผลไม้ที่ตัวเองปลูกทุกมื้อครับสังเกตว่ายายเนี่ยสุขภาพดีมากนะครับถ้าเทียบกับคนแก่คนอื่นๆโรคประจำตัวแทบจะไม่มีเลยครับส่วนเรื่องยาที่คุณยายรับประทานนะครับคุณยายจะรับยาจากรพสต.ครับหรือว่าศูนย์อนามัยของเขตนั้นนะครับยาที่คุณยายใช้ก็ได้แก่ยาบำรุงเลือดครับซึ่งเป็นเม็ดท่าเหล็กเม็ดเหล็กสีดำๆครับแล้วก็วิตามินครับแล้วก็พวกยาสามัญประจำบ้านทั่วไปเช่นพาราหรือว่ายาแก้ปวดครับปัญหาเรื่องการใช้ยาณจุดนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าจากการกินยาที่ผมซักถามยายกินได้ถูกวิธีครับแล้วก็ได้รับยาจากแหล่งเดียวไม่ได้รับยาจากโรงพยาบาลอื่นทำให้ไม่มีปัญหาของการได้ยาทับซ้อนกันหรือว่ายาตีกันครับ
0: ในส่วนของกายภาพบำบัดนะครับหลังจากที่ได้สัมภาษณ์คุณยายแล้วนะครับก็คุณยายเนี่ยอายุ75ปีเนาะแต่ว่ายังมีร่างกายที่แข็งแรงยังสามารถเดินหรือว่าทำกิจกรรมประจำวันได้ปกตินะครับก็จะมีบ้างปวดหลังปวดขาตามปกติแต่ว่าคุณยายเนี่ยแบบเซอร์ไพรส์มากเลยที่คุณยายแบบออกกำลังกายทุกวันปิดบ้านเต้นอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราไม่คิดว่าแบบคุณยายที่แบบอายุมากแล้วว่าอยู่แบบตามแบบชุมชนแบบนี้จะแบบคิดที่จะออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้คุณยายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแบบนี้นะครับก็ได้ให้คำแนะนำได้ให้ท่าแบบว่าออกกำลังกายไปบ้างอะไรเงี้ยครับทำให้คุณยายแบบว่าได้แบบว่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเพราะว่าบางทีแบบถ้าคุณยายออกเองเงี้ยครับมันอาจจะแบบมีข้อระวังข้อควรระวังอะไรเงี้ยครับที่คุณยายไม่ทราบมาก่อนก็แนะนำคุณยายไปแต่ว่าคุณยายขี้อายเน
3: า
0: ะ
3: ก็ไม่ค่อยแบบว่าทำตามพวกเรา
0: ใช่แต่ว่าก็ยังทำ
4: แต่ยายแกคล่องมากเลย
5: เขาน่ารักทำทุกอย่างที่
0: ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ดีครับที่แบบว่าเขาตระหนักถึงสุขภาพแล้วก็ปัญหาของตัวเองขณะนี้นะครับ
4: ก็เดี๋ยวขอเสริมนะครับคือสมุนไพรที่ยายปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ยายจะแจกจ่ายให้กับชาวบ้านแต่พอผมถามถึงสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยยายตอบได้นะครับ
5: ใช่ยายตอบได้ทุกตัวจริง
4: ๆอย่างใบฝรั่งเนี่ยยายก็รู้ว่าสามารถแก้ท้องเสียได้ดีครับยายก็เคยแบบเอาใบฝรั่งเด็ดออกมาสมัยสาวๆเอามาล้างแล้วก็ชงกับน้ำร้อนกินเป็นยาแก้ท้องเสียครับ
0: ที่เราได้ข้อมูลมาทั้งหมดวันนี้นะครับเราก็จะเอามาสรุปเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ข้อมูลสุขภาพของคุณยายนะครับเพราะว่าอันนี้เราสัมภาษณ์โดยตรงกับคุณยายเลยสำหรับข้อมูลนี้เราก็จะนำไปรวบรวมแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปรวมกับกลุ่มอื่นๆแล้วก็ลิสต์ปัญหาออกมาว่าปัญหาหรือว่าข้อดีข้อเสียสังคมสิ่งแวดล้อมของชุมชนละแวกนี้เป็นยังไงมีอะไรที่เราสามารถช่วยหรือว่ามีอะไรที่เราสามารถส่งเสริมให้เขาแบบว่าเป็นชุมชนที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีปัญหาที่น้อยลงหรือว่าอะไรประมาณนี
4: ้เราเน้นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วย
0: ใช่อ
6: ย่างง่ายๆตอนนี้ค่ะที่เราไปถามคุณยายก็บอกว่าเอ้ายายก็ปวดแข้งปวดขาตามภาษาคนแก่แล้วบอกว่าเราก็กลับมาคิดกันว่าเออเนี่ยคือยายปวดขาสาเหตุล่ะก็คือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมเนี่ยก็มอจันก็ให้วิธีการออกกำลังกายไปให้วิธีการบริหารไปบอกคุณยายถ้าปวดขาทำท่านี้คุณยายก็จะไม่ค่อยปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะสั้นของเรา
4: แล้วก็จากที่ได้สรุปปัญหากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพรีเซนต์วิธีการแก้ปัญหาเนี่ยในวันที่8ซึ่งจะมีตลาดนัดสุขภาพกันพวกเราแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะ
6: ไปร่วมด้วย
5: เราบอกว่าจุดเด่นของแต่ละคณะนะครับมาทำให้ไอ้ชุมชนได้ดีขึ้นนะครับ
7: เป็นอะไรก่อนล่ะคะเป็นโรคอะไรก่อน
8: แรกก็เป็นเบาหวาน
7: เบาหวานก่อนเน
8: า
7: ะ
8: เจอเบาหวานอย่างเดียว
9: นอกจากไปหาหมอแล้วดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
10: มันก็อยู่ดูแล้วก็คุมอาหารนี่แหละแบบก็หมอก็ให้คุมอาหารกินอาหารนี่แหละเราก็กินแบบหมอสั่งมา
11: หมอสั่งประมาณไหนคะ
10: ก็กินน้อยๆแบบเวลาเช้ากินของบ้านของเค็มอะไรเงี้ยของมันให้กิน
7: ของหวานของเค็มเนาะ

0: จะมาตอนล่างปีนี้ดีไม่เคยเป็นอะไรเลยมันสุขภาพดีกว่าเมื่อปีก่อนปีก่อนนี่เข้าโรงพยาบาลตีสามห้นสี่ห้นเลยนอน7คืน8คืนมาปีนี้ทั้งปียังไม่เป็นอะไรเลย
1: แล้วอย่างอาหารที่บ้านที่กินเนี่ยค่ะกินอาหารพวกไหนคะ
0: พวกผักพวกปลาอะไรธรรมดานี่แหละปลาก็ซื้อปลาทีลูกชายมันก็ไปห้าเนี่ยหลงตะคัดได้มันก็กินซื้อมั่งอะไรเงี้ยก็ซื้อพวกหมูก็ไม่ค่อยได้กินหรอกเพราะหม้อก็ไม่ค่อยได้กินมันตอนนี้ลุงมากินไอ้นี่มันจะเกี่ยวไอ้ตามากินไอ้นี่พวกปอกระบิดทับบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
2: ม
0: ัน
2: เป็นยังไงคะ
1: เขาบอกว่ามันแก้อะไรบ้างคะ
0: มันก็แก้มัน
3: ก็ว่าแก้ได้ทุกชนิดไง
0: หลายอย่างแก้เขาก็กินกันเยอะแยะแต่ร้อยต้มทีละ7เม็ดกินไม่มากอ่ะต้มทีละ7เม็ดกินละ
2: เป็น
0: ฝัก
1: เป็นฝักเนาะก็ต้ม7ฝักเปล่าคะ
3: นี่มันต้นนะถ้าฝักมันนั่นมันจะใหญ่กว่านี
0: ้นี่มันฝัก
1: เสร็จฝัก
3: นี่ไม่
1: ท
3: ัน
1: อันนี้เม็ดนึงใช่มั้ยคะ
3: จ้ะ
0: แต่กินแล้วดีรู้สึกว่าดีร่างกายดีไม่ค่อยไม่เหนื่อยมาก
3: คุมได้ทุกโรคเมื่อก่อนเดินไม่ได้นี่เดินไม่นิดก็หายใจไม่ออกเลย
0: เหมือนไอ้เลือดมันไม่ไปเลี้ยงหัวใจแบบ
3: ตอนนี้หัวใจอ่ะนำไปแล
0: ้
3: ว
0: แต่ตอนนี้ดีดีมาเป็นปีแล้วแหละต้องกินไอ้นี่มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็กินยาไอ้นู้นโรงพยาบาลด้วยเราก็ไม่ได้ทิ้งหรอกยา
2: คู่กันเน
0: า
2: ะ
0: คู่ชาวบ้านเขาเรียกปอกระบิดต้นกระบิดปอกระบิดแต่เพิ่งเที่ยวกินกันเยอะนะก็มาซื้อกันก็จะมีวางค่ายตามตลาด
1: ค่ะก็การดูแลเรื่องโรคเบาหวานเนาะก็อย่างที่คุณลุงบอกเหมือนที่คุณหมอบอกคุณลุงต่อมาอีกทีใช่ไหมคะที่แบบควบคุมอาหารบอกว่าให้ลดงดเค็มแล้วก็ลดมันลดน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วหมอบอกไหมว่าให้ออกกำลังกาย
3: บอก
1: แล้วลุงได้ออกไหมคะ
0: ก
3: ็ออกมั่งไม่ออก
0: ออกบางทีไม่ก็แต่ไม้เนี่ยบางทีลุงตื่นมาตีหนึ่งตีสองลุงลุกหน้าไม้แล้วนะตีสองลุงก็ลุกแล้ว
1: คือบางทีการทำงานกับการออกกำลังกาย
0: จะ
1: คนละอย่างกันเน
0: า
1: ะทำงานมันก็เมื่อยแบบเหนื่อย
0: เดินออก
1: ใช่ค่ะ
0: ออกกำลังแล้วบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ได้ออกแล้วแต
1: ่ก็เรื่องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะ
3: แต่น้ำนะต้องกินเ
1: องแล้วก็อย่าลืมยาที่หมอให้ก็รับประทานให้ตรงเวลาย
0: านี้ไม่ขาดเลยอ่ะกง
4: วันนี้นะคะก็ไปที่หมู่5นะคะเป็นคุ้มสุพรรณค่ะก็วันนี้นะคะก็จะไปทำการสำรวจบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพอะค่ะวันนี้ก็ไปสำรวจเคสของคุณสมคิดเจริญผลค่ะอายุ64ปีค่ะก็โรคประจำตัวก็มีเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็ไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็เป็นโรคกระเพาะค่ะคำแนะนำกับคุณลุงนะคะก็คือให้งดอาหารที่มีรสจัดละค่ะรสเค็มจัดหวานจัดรสเผ็ดอะไรเนี่ยค่ะก็ให้กินแบบอาหารอ่อนๆหน่อยนะคะรสอาหารที่มันแบบรสอาหารทอดหน่อยเป็นอาหารต้มแทนอะไรเนี่ยค่ะ
5: ก็แนะนำเรื่องออกกำลังกายนะคะก็บอกลุงว่าการทำงานกับการออกกำลังกายมันคนละอย่างกันก็แนะนำให้คุณลุงออกกำลังกายแล้วก็การรับประทานยาตามตรงเวลาที่คุณหมอให้
4: รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่แบบว่าได้มีโอกาสมาแบบเจอผู้คนตามชุมชนเนี้ยค่ะซึ่งเขาแบบไม่ค่อยได้มีโอกาสรักษาแบบตามที่โรงพยาบาลแพงๆหรือว่าได้รับความรู้แบบนี้ค่ะ
5: จากที่ได้ไปลงชุมชนมาทำให้เห็นสภาพแวดล้อมที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราสามารถนำกลับมาเป็นข้อมูลที่เราจะมาคิดว่าเราจะไปแก้ไขปัญหาอะไรให้เขาบ้าง
4: รู้สึกดีใจมากค่ะแบบว่าที่มีค่ายเนี่ยค่ะรู้สึกว่าได้เรียนรู้การทำงานระหว่างของเพื่อนต่างคณะค่ะแล้วก็ได้รู้บทบาทหน้าที่ของเพื่อนต่างคณะทั้งที่แบบว่าเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเหมือนกันละค่ะได้รู้ว่าคณะนี้ทำอะไรเราทำอะไรค่ะต่างคณะก็มีจุดยืนของตัวเองอะค่ะ
5: สำหรับหนูนะคะก็ดีใจประทับใจค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนคณะอื่นๆทำให้ได้เห็นแบบการทำงานช่วยกันเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็เห็นทุกคนในกลุ่มนี้ทุ่มเทกันมากค่ะในการทำงานแบบไปศึกษาข้อมูลในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามุ่งหวังสร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง Transformative Education ผลิตนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทักษะเหมาะสมทางด้านสาธารณสุขในศตวรรษที่21ที่มีกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันแบบสหสาขาวิชาชีพโดยสร้างรูปแบบการจัดการศึกษาแบบประสานความร่วมมือกันให้มีจิตวิญญาณและความพร้อมในการออกไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น
1: นโยบายด้านการศึกษาของมหาลัยมิดลนะครับเรื่องของการที่จะการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับที่บอกว่าอยู่ในหลักสูตรนะกับการที่เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตรนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งมหาลัยมิดลเนี่ยให้นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่ออกมาในพื้นที่และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะฮะลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างนะครับศาสนคตินะครับในการที่จะบอกว่าให้ความรู้ในห้องเรียนนะครับมาประยุกต์กับกิจกรรมต่างๆที่อาจจะบอกว่าแต่ละวิชาชีพเนี่ยนะครับจะได้มีบทบาทนะครับแล้วก็การทำงานเนี่ยนะครับที่เขาทำเนี่ยก็เป็นการทำงานร่วมๆหลายๆวิชาชีพนะครับซึ่งเป็นหลากหลายคณะนะครับที่จะมาเรียนรู้และทำงานร่วมกันนะครับก็ถามว่าอันนี้ก็คงเป็นกิจกรรมนะครับที่เสริมนะครับให้เกิดทักษะนะครับของนักศึกษาในการที่จะเป็นบัตรจริงนะครับในพื้นที่ได้ก็โดยพื้นฐานนะครับก็คิดว่าการพัฒนาโดยการทำค่ายลักษณะนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ชีวิตจริงนะครับในการทำงานแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนๆนะฮะหลากหลายวิชาชีพครับ
0: หลังจากเสร็จกิจกรรมสำรวจชุมชนน้องๆนักศึกษาก็จะเดินทางกลับโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์เพื่อสมาชิกในกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงชุมชนร่วมกันสรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของชุมชนสาเหตุปัจจัยวิธีการจัดการเพื่อวางแผนในการออกแบบโครงงานและสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนต่อไป
2: ผมมีความยินดีครับที่มาพบกันวันนี้และใจจดใจจ่อที่จะมาพบกันกับพวกเราในวันนี้ในโครงการที่พัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสาสาขาเนี่ยนะครับนโยบายของการศึกษาของมหาลัยมหิดลเนี่ยเราใช้คำว่าเป็นการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงในคำอธิบายก็คือว่าเราเข้ามาศึกษาในมหาลัยมหิดลเนี่ยนะครับมหาลัยเนี่ยมุ่งที่จะปลูกฝังไม่ใช่แต่เฉพาะวิชาชีพหรือวิชาความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักศึกษาทุกคนเนี่ยได้เข้ามาศึกษาเรียนในสาระสำคัญก็คือทำยังไงที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เชื่อมโยงกันกับความต้องการของสังคมทำยังไงที่จะได้เรียนรู้ระบบสุขภาพของประเทศนั้นๆทำยังไงนะครับที่จะเรียนรู้ในชุมชนและทำยังไงจะเรียนรู้ร่วมกันข้ามศาสตร์คือไม่ใช่เรียนเฉพาะไซโลของศาสตร์ของตัวเองเพราะว่าเมื่อจบออกไปแล้วเนี่ยต้องไปทำงานร่วมกันที่เรียกใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า Interprofessional Education หรือสาขาวิชาชีพเวลาที่เราศึกษาเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้การศึกษาของนักศึกษามหิดลเนี่ยได้มีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโดยที่อยากที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้เป็นเรื่องที่การศึกษาที่มีพลังมากคือต้องมาเรียนรู้กับประสบการณ์จริงมาเห็นด้วยตามาเรียนรู้จาก role models นะฮะคือพวกพี่ๆนะฮะที่ทำงานอยู่ในระบบสุขภาพของเรานักศึกษาจะได้เห็นว่าเมื่อเราออกมาเนี่ยเราจะได้มาพบกับพวกพี่ๆอีกหลายคนนะครับที่ทำงานหนักทุ่มเทนะครับแล้วก็เสียสละในการที่จะดูแลสุขภาพของประชาชนชาวไทยแล้วเราก็มองนะครับเราก็เก็บซึมซับไว้นะครับในสิ่งที่ดีนะว่าเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้มาสัมผัสชุมชนนะครับว่าในขณะนี้เราจะต้องพยายามทำให้ชุมชนของประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งประเทศไทยจึงจะเข้มแข็งขึ้นและนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราพยายามที่จะปลูกฝังในเรื่องของการศึกษาและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมเราถึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่130คนจาก11คณะมาคละกันนะว่าต่อไปนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้บทบาทซึ่งกันและกันในต่างวิชาชีพเราก็จะได้เรียนรู้ถึงการที่เราจะช่วยกันพัฒนาชุมชนอย่างไรต่อไปนี้เมื่อจบออกไปเนี่ยเราก็เป็นพี่เป็นน้องกัน

0: เวลาออกไปทำงานช่วยเยอะเลยนะครับในการติดต่อสื่อสารจะไปทำงานในร่วมกันเนี่ยจะเกิดคุณค่าเป็นอย่างมากนะครับในการที่ทำงานร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์นะครับจากการมาครั้งนี้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงก็ขอให้นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้นะครับได้เรียนรู้อย่างเต็มที่นะครับกับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็ขออำนวยพร
1: วันนี้ผมก็จะมานำเสนอในเรื่องของการวิเคราะห์นะครับประวัติศาสตร์ชุมชนของตำบลลุ่มสุ่ม
2: ก็ในปีพ.ศ.2502นะครับมีเข้ามาสำรวจพื้นที่โดยปู่พรมสมโสภานะครับในช่วงนี้ท่านได้เข้ามาเที่ยวเล่นที่ผืนป่าแห่งนี้ครับผมก่อนที่2ปีถัดมาเนี่ยจะมีการตั้งบ้านถาวรเป็นหลังแรกโดยปู่พรมสมโสภาท่านนี้นะครับและในปี2509ครับผมมีการตั้งโรงเรียนหลุมกลางโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยตั้งโดยนายเจือสายใหม่นะครับซึ่งเขาเป็นคนที่มาจากจังหวัดอ่างทองครับผมแล้วได้พาประชาชนชาวอ่างทองเป็นจำนวนมากเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรียนแห่งนี้ครับในปี2511มีเกิดโรคไข้มาลาเรียระบาดครับผมและในปีพ.ศ.2528มีการก่อตั้งสถานีอนามัยวังโพ
3: แล้วก็ปี2555นะครับก็จะมีการเปลี่ยนอนามัยก็คือเป็นการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็มีการยกระดับจากอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ผมได้มาจะเป็นบ้านช่องไอ้กลางนะครับแล้วก็เริ่มมีนโยบายเชิงการปราบปรามนะครับยาเสพติดขึ้นมานะครับต่อมาในปี2556ก็คือมีหมู่บ้านนึงนะครับก็คือได้รับรางวัลนะครับรับรองมาตรฐานสมุนไพรนะครับทุนสนับสนุนจากโรงพยาบาลศรีราชนะครับเพื่อนะครับจัดตั้งเป็นโรงอบสมุนไพรแล้วก็มีการจัดตั้งกลุ่มพนาสตรีขึ้นมาและในปีนี้ก็คือปี2557นะครับก็คือทางมหิดลของเราก็ได้มีการจัดทำโครงการ IPE ซึ่งเป็นนำไปสู่การเป็นมหิดลโมเดลเกิดขึ้นนะครับ
4: ก็ผมก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับปฏิทินชุมชนของบ้านช่องไอ้กลางตำบลลุ่มสุ่มนะครับขอเชิญคุณยายประจำตำบลนี้ออกมาพูดแล้วกันนะครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกราบสวัสดีท่านอธิการวดีนะคะโอ้ยยายเป็นคนหมู่บ้านหมู่เจ็ดเนี่ยแหละเนาะโอ้ยอะไรวะน่ะ
4: คุณยายครับวันนี้เราก็จะมาประทินแบบพูดเกี่ยวกับว่าชุมชนเนี้ยปีนึงเขามีทำอะไรกันบ้างครับ
5: โอ้ยายรู้ยายอยู่มานานแล้วเนาะกิจกรรมแถวเนี้ยอาชีพเขาเนาะยายก็อยากยายเห็นนะยายอยากบอกหลานยายอยู่บ้านยายก็เหงาเนาะก็อันแรกก็เนี่ยมาดูนี่เขาปลูกมันสำปะหลังกันเดี๋ยวนี้มันแรงเวลามันร้อนนะยายก็อยากจะไม่ใช่ยายคนแถวบ้านยายเขาปลูกมันสำปะหลังกันเขาก็จะเริ่มปลูกกันเนี่ยช่วงเมษาครับช่วงเมษานะครับอาจารย์ก็นะคะอาจารย์ก็คือเขาจะรอให้ไอ้ฝนหน้าแรงมันลงสักทีนึงแล้วมันแล้วเขาถึงไอ้ปักไอ้กามันเขาจะปลูกถึงเมษาเนี่ยลากยาวไปเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกา
4: ช่วงไป
5: พฤศจิกาครับพอพฤศจิกาเนี่ยบางบ้านเขาจะรอคิวรถไถก็จะลามไปถึงมกราหน่อยๆแล้วเนาะอาชีพต่อไปก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยนี่เขาปลูกไอ้กาอ้อยอ่ะมันปลูกทีนึงมันกินได้ทั้งปีครับอาจารย์มันเก็บเกี่ยวประมาณ 4-5 หนเนาะต่อไปก็อะไรปลูกข้าวโพด
4: ข้าวโพดครับ
5: ปลูกข้าวโพดเนี่ยมันใช้น้ำเยอะก็ต้องเนี่ยช่วงหน้าร้อนไปถึงช่วงหน้าฝนนะครับเมษาถึงอะไรนะกันยาต่อไปอันนี้กิจกรรมดีให้สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเฉลิมพระเกียรติพระองค์นะช่วง
4: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติครับ
5: ปลูกป่าเนาะลูกนะเราคนไทยเราต้องรักพระองค์ท่านเนาะรักมากๆเนาะ
4: ก็จะจัดช่วงวันพ่อกับวันแม่นะครับผม
5: ใช่แล้วต่อไปสุดท้ายหมายเหตุมีอะไรลูกอ่านให้ยายฟังหน่อย
4: อันนี้เขาก็จะมีบอกว่าของหมู่11เนี่ยเราจะมีประชุมทุกวันที่6ของทุกเดือนเลยที่ศาลาประชาคมนะครับก็จะมาคุยเรื่องต่างๆกันในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนมาประชุมกัน
5: วันนั้นยายก็ไปไอ้ตัวเลขมันขับรถไปให้ยาย
4: ยายอยู่หมู่7ครับยาย
5: อ้าวยายหมู่7อ่ะยายอยากจะรู้ยายไปฟัง
4: ครับ
6: เหตุผลที่ผมเข้ามาร่วมโครงการเนี่ยครับเพราะว่า1คือการลงชุมชนเนี่ยคือคณะผมจะมีเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นในส่วนของที่คณะได้ให้ข้อมูลของชุมชนมาแล้วแล้วจะจัดนักศึกษาเนี่ยลงไปรักษาผู้ป่วยเลยแต่ว่าในกรณีที่ลงไปหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เคยทำครับแล้วก็ ได้ลงชุมชนด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยครับที่ผมไปเห็นภาพก็คือการเข้าถึงของแพทย์ยังไม่ถึงทุกหมู่บ้านแล้วก็ความรู้ของประชาชนคือไม่เข้าใจว่าเจ็บป่วยมันอันตรายขนาดไหนเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเจ็บหลังแค่นิดเดียวแต่อนาคตเขาอาจจะไปสู่การกระดูกสันหลังทรุดกระดูกสันหลังเคลื่อนซึ่งมันจะทำให้เขามีความลำบากในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นนะครับคือเขาหลักๆคือความรู้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องเงินทองหรือการเดินทางที่ออกไปข้างนอกครับว่ามันลำบากครับในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษากายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ปัญหาที่ผมเห็นก็คือเป็นปัญหาที่มีคุณยายคุณตาผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่กับที่ทำงานซ้ำๆนะครับก็เลยให้ความรู้คุณยายว่าการนั่งทำอย่างเงี้ยมันไม่ดียังไงแล้วถ้าออกกำลังกายมันจะดีอย่างไรแล้วก็จะถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกายในผู้สูงอายุให้พี่อสมแล้วก็ให้พี่อสมเรียกหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้คุณยายมาออกกำลังกายกันเป็นหมู่คณะครับ
7: วันนี้ค่ะดิฉันก็จะมารายงานแผนผืนแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหมู่7นะคะเป็นหมู่บ้านของยายอะค่ะชื่อหมู่บ้านผู้น้อยค่ะก็คือจะมีบางส่วนเขาจะเรียกว่าชุมชนบ้านโคกหรือว่าเกาะนกอะค่ะที่ชื่อว่าเกาะนกเพราะว่าคนในชุมชนแถวนี้ค่ะชอบตั้งชื่อตัวเองเป็นชื่อนกอะค่ะคนเขาก็เลยเรียกว่าเกาะนกค่ะแล้วก็บริเวณการจัดตั้งบ้านนะคะบ้านที่อยู่ติดกันนะคะก็จะเป็นพี่น้องกันก็จะมีความรู้จักกันในเครือญาติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักษณะของหมู่บ้านนะคะก็จะเป็นถนนใหญ่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนลาดยางอะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นถนนในหมู่บ้านเงี้ยค่ะก็จะเป็นถนนดินลูกรังค่ะจะมีวัดผู้น้อยค่ะเป็นวัดที่เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนเป็นวัดที่จะมีงานเทศกาลหรือว่างานบุญต่างๆก็จะเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านนะคะที่เขาจะมาร่วมทำงานบุญกันที่วัดบริเวณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ที่เราได้จากการทำแผนที่เดินดินนะคะก็คือเราได้เห็นที่จริงค่ะเราได้เห็นสภาพจริงแล้วก็เราได้เห็นภาพรวมของชุมชนอย่างชัดเจนขอบคุณค่ะ
8: หมู่5นะคะก็พื้นที่โดยรวมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขานะคะก็จะแบ่งเป็น3คุ้มด้วยกันที่เมื่อวานบอกไปก็จะมีคุ้มสุพรรณคุ้มหมู่กลางแล้วก็คุ้มภูน้ำร้อนนะคะอาชีพโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจักษานแล้วก็เกษตรกรรมค่ะ
9: แล้วก็รอบส่วนนี้นะคะลักษณะบ้านนะคะก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นบริเวณที่มีพื้นที่ราบค่อนข้างมากนะคะก็ทําให้ชาวบ้านเนี่ยตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ห่างกันนะคะแล้วก็การทําอาชีพนะคะที่เพื่อนบอกไปเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มนะคะอย่างเช่นก็จะมีจักษานอยู่ทางด้านบนและทางด้านล่างของที่ราบตั้งแต่ล่างภูเขาลงมาก็จะเป็นการทําเกษตรกรรมนะคะ
8: แล้วเราก็สังเกตได้ว่าแต่ละทุกพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นคือเหมือนเครือญาติกันทั้งหมดเลย
9: ใช่แล้วค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่กลุ่มเราค่ะได้เรียนรู้จากการที่เราทําแผนที่นี้นะคะแน่นอนว่าต้องเกิดจากความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่มนะคะเรานักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะกระบวนการของการฟังการสังเกตนะคะเราได้เรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ของคนในพื้นที่นะคะที่เพื่อนบอกด้วยว่าเป็นความสัมพันธ์ของเครือญาติซึ่งแตกต่างจากในเมืองนะคะอย่างที่พวกเราอยู่กันซึ่งจะเป็นสังคมที่ลักษณะว่าอาจจะไม่ได้รู้จักกันนะคะสุดท้ายที่สุดนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้ฝึกการทำงานเป็นทีมร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ
10: หมู่8นะคะส่วนโดยพื้นที่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มค่ะมีบริเวณแนวภูเขาภูเต่าอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะคะสถานที่สำคัญนะคะในหมู่บ้านนี้เริ่มจากบ้านผู้ใหญ่นะคะเป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะแหล่งการเรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหมู่บ้านนี้นะคะจะมี30ครัวเรือนค่ะที่จะร่วมโครงการนี้ด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการรวมคนในหมู่บ้านเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
11: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหมู่8นะคะยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสามัคคีธรรมานุสรณ์แห่งนี้นะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนบ้านช่องอ้ายกลางนะซึ่งก็จะให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่หมู่5หมู่6หมู่7หมู่8แล้วก็หมู่11นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นมีศาลาประชาคมนะคะซึ่งก็ชาวบ้านนะคะก็จะมีการประชุมประจำเดือนทุกเดือนนะคะทุกวันที่8นะคะ
10: ก็จากการเก็บข้อมูลใน1วันนะคะเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสูงอายุค่ะเช่นเบาหวานความดันไขมันอย่างงี้นะคะแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะแล้วโรคจากการทํางานนะคะเช่นปวดหลังปวดเข่าปวดคอค่ะ
11: ค่ะแล้วก็อาชีพส่วนใหญ่นะคะของชาวบ้านในหมู่8นะคะก็เหมือนกับหมู่อื่นนะคะก็ หลักๆเลยก็คือการทำไร่มันสำปะหลังแล้วก็ไร่อ้อยค่ะแล้วก็ประโยชน์ที่กลุ่ม8ของเรานะคะได้รับจากการทำแผนที่เดินดินก็คือเราได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวเนี่ยยังไงมันก็คงไม่สำเร็จเราต้องมีการแบ่งกันเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ครบรอบด้านนะคะแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมอะค่ะมองภาพรวมโดยใช้ระยะเวลาอันสั้นแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะแต่ว่าคืออันนี้เราเก็บข้อมูลมาแค่วันเดียวซึ่งมันอาจจะ

0: ยังได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะก็จะต้องใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการเก็บข้อมูลเพื่อเติมเต็มแผนที่เดินดินนี้ให้มันสมบูรณ์ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้พวกเราสองคนเนี่ยเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกคนอีกทีได้มาสรุปสิ่งที่ได้รับจากการลงชุมชนเมื่อวานนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนๆได้ร่วมกันเขียนในฟลิปชาร์ตเนาะแล้วเราเนี่ยก็เอามาสรุปรวมกันว่าเรามีอะไรบ้างเนาะเราได้แบ่งเป็น2อย่างคือ
2: ความรู้สึกนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้นั่นเองครับผม
1: ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ความรู้สึกเลยนะคะ
2: ครับผมได้เลยนะครับความรู้สึกนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เรารู้สึกกันก็คือประทับใจต่อการต้อนรับนะครับซึ่งการต้อนรับเนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นประตูด่านสำคัญเลยนะครับที่พวกเราประทับใจมากๆเลยนะครับในตัวของพวกพี่ๆอสมเองรวมถึงพี่ๆชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผม
1: ใช่ค่ะต้อนรับอย่างอบอุ่นเนาะไม่ว่าจะแบบให้ความร่วมมือในการตอบข้อสักถามของเรานะรวมถึงบางบ้านยังใจดีเนี่ยได้ให้ขนมติดไม้ติด
2: ใช่ครับเมื่อวานผลไม้นี่มากันเยอะมากเลยนะครับผมครับผมแล้วในข้อต่อไปนะครับก็คือเป็นการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆนะครับการสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยคำเดียวว่าบรรยากาศไม่ได้เหมือนกับในชุมชนเมืองแน่นอนนะครับรวมถึงพวกเราก็ต้องปรับตัวเนาะปรับตัวในการที่จะอยู่ในชุมชนนี้ให้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานไปกับมันนั่นเองนะครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ครับผมต่อไปนะครับเป็นการอบอุ่นนะครับและอิ่มใจนะครับพวกเราเนี่ยอบอุ่นทุกครั้งนะครับที่ได้เจอพวกพี่ๆชาวบ้านนะครับผมและอุ่นใจทุกครั้งนะครับที่ได้พูดคุยนั่นเองครับผม
1: พักความรู้สึกไว้ก่อนเนาะมาดูตรงที่สิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่นอนค่ะอย่างแรกเรามาจากคนละคณะใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยบางคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเนาะเราเนี่ยต้องมีการรู้จักการทำงานเป็นทีมใช่แล้วค่ะก็การทำงานเป็นทีมเนี่ยตั้งแต่การแบ่งกลุ่มวางแผนลงพื้นที่ท
2: ุ
1: กคนเนี่ยจะต้องช่วยกันประสานงานกันอันนี้เนี่ยเป็นตัวฝึกพวกเราได้ดีเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ทำงานกับคณะตัวเองพวกเราขึ้นไปพวกเราส่วนใหญ่สายสุขภาพเนาะแทบจะทั้งหมดเลยข
2: ึ้
1: นไปเนี่ยเราต้องมีการช่วยเหลือกันใช่ไหมคะเพื่อเฟื้อก็กูลกันนี่จริงๆแล้วเนี่ยพอเราจบออกไปเราอาจจะเจอเพื่อนที่แบบเฮ้ยคุณหน้าอยู่
2: เดินกันแบบชนไหล่กันในโรงพยาบาล
1: ไม่ได้มีเรื่องค่ะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ในชุมชนชาวบ้านพวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันชาวบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกัน
2: เหมือนกัน
1: เราอยู่ที่ว่าบางทีเนี่ยเรามีสคริปต์ของเราใช่ไหมคะว
2: ่
1: าเราจะเข้าไปยังไงดีพอเข้าไปปั๊บป้าหน้าบึ้งอยู
2: ่โอ้โหมาแบบ
1: เขาหมดมาแล้วเราก็ไหลไปตามน้ำเราได้เรียนรู้ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังได้เรียนรู้เล็กๆเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายไป
3: สำหรับประสบการณ์ที่เด่นชัดเลยคือได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นครับเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กันที่นี่อยู่กัน24ชั่วโมงใกล้ชิดกันมากๆทำให้ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ครับว่าในเรียนอะไรมาเราทำอย่างนี้ได้นะในทำอย่างนี้ได้นะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการลงชุมชนด้วยครับการใช้ชีวิตในชุมชนด้วยครับผม
4: กระบวนการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตนเองคือการมาอยู่ชุมชนสิ่งที่สองก็คือนักศึกษาเนี่ยมาจากสาขาวิชาต่างๆซึ่งปกติเนี่ยนักศึกษาจะเรียนอยู่ในสาขาวิชาของตนก็จะไม่เข้าใจบริบทของสาขาวิชาอื่นๆการที่เข้ามาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันเนี่ยทำให้เขาเข้าใจบริบทของสาขาอื่นว่ามีบทบาทอย่างไรนั้นจะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพื่อทำให้เขาเข้าไปอยู่ในสถานที่หรือคอมมูนิตี้ต่างๆในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกประการนึงการที่เขาได้มาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสัมพันธภาพตั้งแต่ตอนเรียนนั้นการเวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาอาจจะต้องพึ่งพากันเพราะนั้นเขาก็เคยได้เรียนร่วมกันอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งประโยชน์เพราะตอนนี้เราการศึกษาคงต้องเน้นในเรื่องของเครือข่ายทางด้านการศึกษามากขึ้นตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญ
5: สำหรับตอนต่อไปจะเป็นตอนสุดท้ายซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆนักศึกษาน้องๆจะป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับชุมชนได้ด้วยวิธีการอย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/oraa

0: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพี่ซุปและวิตามินข่าวทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ก่อนเคารพธงชาตินะครับวิตามินข่าวคือรายการที่อาสาสร้างความเข้าใจเสริมภูมิต้านทานจากทุกปรากฏการณ์ข่าวครับข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดยังคงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับไม่เคยหายไปจากสังคมไทยวิตามินข่าวจึงอยากชวนทุกท่านมาลองคิดพิจารณาดูว่ามองเท่หรือมองเท่งลองหรือหลีความเชื่อหรือความจริงยังไหนดีกว่าครับ

0: สตินเนี่ยเขาว่าเป็นหมอแล้วเท่มากเลย
1: มันเท่ยังไงครับพี่ครับ
0: มั่นใจไม่กลัวไม่เขินไม่อายค
1: ่ะแววตาของคนที่เสพยาเสพติดที่ว่ามั่นใจเป็นยังไงครับปุ๊บทำไมเป็นอย่างนี้ครับ
0: ก็ตำรวจจับค่ะ
1: โอ้เวลาพูดจายังไงครับ
0: ก็ยาเสพติดทำลายหมองผมหมดแล้วอะค
1: ่
0: ะ
1: อ้าวพอทำลายสมองแล้วมันจะเกิดอาการยังไงลูก
0: ก้าวแล้วจับเดี๋ยวไปตัวประกันเยอะนะเยอะนะเยอะนะเยอะแล้วเยอะอยู่ดิ
1: ตกลงมันเท่ยังไงครับเสพยาเนี่ยครับ
0: มันก็น่าสิครับตรวจยาเสพติดออกมาหมดท้องแล้วสมองกลับมาแล้วคิดได้นะว่าแย่มากถ้าเราอยากเท่แล้วก็ต้องเรียนหนังสือให้เก่งช่วยคุณแม่ทำกับข้าวช่วยคุณแก่ข้ามถนนอย่างเงี้ยเท่แน่ๆ
1: เออนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยนะ
0: ยาเสพติดนะคะจุดจบคือความตายที่เรามองว่าเท่จริงๆคือม่องเท่งค่ะ

0: พี่นุ๊กครับ
1: ครับ
0: ภูเนี่ยเป็นคนเพื่อนเยอะมีสังคมเพื่อนบอกอะไรมาแล้วก็เชื่อเพื่อนครับ
2: เพื่อนบอกให้ภูกินขนม
0: ก็กินขนมครับ
2: เพื่อนบอกให้ภูกินลูก
0: กินลูกชิ้นครับ
2: เพื่อนบอกให้ภูกินยาพิษ
0: ก็กินยาพิษครับเอ้ยถ้ากินยาพิษจะตายครับแสดงว่าเพื่อนหลอกเราใช่ไหมครับ
2: เพื่อนหลอกเราครับ
0: ตระยันจะไม่คบเพื่อนคนนี้อีกแล้ว
3: เป็นเพื่อนกันจริงๆนะคะเขาต้องเตือนกันค่ะมีวิธีป้องกัน3ข
2: ้
3: อ
2: 1
3: อย่าลอง2อย่าลอง3อย่าลอง
2: ถ้าทำได้นี่ไม่ติดยาแน่นอนครับ

0: ผ่อนคลายในโรงศพ
1: เขาบอกว่ายาเสพติดไม่ดีเนี่ยแล้วทำไมคนเราถึงติดยาเสพติดครับ
2: ก็เขาบอกว่าเวลาเศร้าเนี่ยมันจะทำให้เราหายเศร้าถ้าเราสอบตกก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงใช่ไหมครับเสพยาเข้าไปแล้วก็เลยขอสอบไปช่วงคณะ
1: แล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาลืมไหมครับ
2: ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมไม่บอกพ่อแม่ยังไงดีช่วยได้กันนะครับก็แบบปลาทองตายอะครับ
1: ปลาทองตายอ้าวแล้วถ้าเสพยาจะช่วยยังไงครับ
2: เราก็จะปลาทองตายไม่ตายตายตายตายไม่ตาย
1: แต่ถ้าเราเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
2: เราก็จะตายตายปลาทองไป
1: อ้าวแล้วตกลงยาเสพติดดีไหมเนี่ย
2: ไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยสักนิดเดียว
3: ความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความจริงเราต้องคิดค่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยช่วยให้เราผ่อนคลาย
3: แต่จริงๆแล้วมันอันตรายค่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยทำให้เราหายเศร้า
3: แต่จริงๆแล้วเนี่ยยาเสพติดฆ่าและทำร้ายเราค่ะทำร้ายคนที่เรารักค่ะแล้วก็ทำร้ายคนที่รักเราด้วยค่ะ
0: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่า
1: พี่ซุปเชื่อว่าน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คงพอจะตัดสินใจได้ว่าอย่างไหนดีกว่านะครับอย่าลืมช่วยติชมรายการชมรายการย้อนหลังแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของวิตามินข่าวได้ผ่าน Facebook ของเรานะครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าช่วงเย็นๆแบบนี้ก่อนเคารพธงชาติวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ครัวพี่สตางค์ซีซั่น3ชีวิตหวานๆกับภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับวันนี้สตางค์มีเรื่องราวของขนมหวานประเภทกวนมาฝากจะมีเมนูอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันเลยครับเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ขอพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปสู่วัยอดีตของสตางค์ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับซึ่งสตางค์เคยรับประทานแล้วก็นานมากเลยล่ะครับที่ไม่เคยได้รับประทานประมาณเกือบ20กว่าปีเป็นเมนูขนมพื้นบ้านแบบปักใต้เขาเรียกกันว่าขนมกวนขี้มันรสชาติจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นกันเลยครับ
1: เริ่มด้วยการเตรียมต้มน้ำเพื่อนำมาคั้นเอากะทิตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวออกแรงขยำคั้นบีบให้กะทิออกมันต่อจากนั้นจึงเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางคั้นบีบให้เสด็จตามเสร็จเตรียมนำเม็ดสาคูต้นลงไปปั่นให้ละเอียด
0: ขนมกวนขี้มันนะครับเราสามารถใช้แป้งข้าวเจ้าแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนปากใต้เนี่ยมีสาคูต้นก็มักจะนิยมนำแป้งสาคูมาเป็นส่วนผสมในการกวนขนมขี้มันนะครับซึ่งเราจะพบได้ในแถบจังหวัดพัทลุงจังหวัดตรังนะครับเพราะว่ามีต้นสาคูก็เลยทำเป็นแป้งสาคูวันนี้สตังก็เลยเอาแป้งสาคูมาปั่นให้ละเอียดเพื่อนำไปเป็นส่วนผสมของขนมกวนขี้มันครับถ้าเรามีแป้งสาคูสดเนี่ยเราก็สามารถเอาแป้งสาคูเนี่ยมาเป็นส่วนผสมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีแป้งสดก็ใช้เม็ดสาคูแบบนี้มาปั่นให้ละเอียดผสมไปได้เช่นกันครับ
1: เมื่อเราปั่นเม็ดสาคูจนละเอียดจึงนำมาผสมกับกะทิตีคนให้แป้งละลายเข้ากันตามต่อได้นั้นคือน้ำตาลโตนด
0: ในส่วนของการเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลเราสามารถเลือกชนิดน้ำตาลได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าใครสะดวกไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าววันนี้สตางค์เลือกใช้น้ำตาลโตนดนะครับเนื่องจากว่าน้ำตาลโตนดเนี่ยมีความหวานแล้วให้กลิ่นความหอมนอกจากนั้นจะช่วยทำให้สีของขนมกวนขี้มันเนี่ยมีความเข้มสวยด้วยครับ
1: ตัดด้วยเกลือเล็กน้อยแล้วจึงใช้เครื่องตีแป้งตีทุกอย่างให้ละลายเข้ากันเมื่อแป้งเข้ากันได้ที่จึงนำมาเทกลองรองด้วยผ้าขาวบางรอบสุดท้ายเพื่อให้แป้งเนื้อเนียนละเอียดก่อนจะพักแป้งทิ้งไว
0: ้ในขั้นตอนนี้นะครับสตังนำหัวกะทิลงมาเคี่ยวในกระทะเราเคี่ยวไปด้วยไฟอ่อนๆ นะครับเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อกะทิเนี่ยจะแยกออกมาจากน้ำมันนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันขี้โลแล้วก็กากของกะทิที่จับตัวกันเป็นก้อนเนี่ยเขาเรียกว่าขี้โลนะครับในสมัยโบราณโบราณขี้โลเนี่ยจะเอาไว้แต่งหน้าขนมต่างๆนะครับและถ้าเกิดว่าที่บ้านไม่มีกับข้าวอะไรนะครับปู่ย่าตายายก็จะเอาขี้โลเนี่ยมาคลุกกินกับข้าวได้เลยนะครับคนปากใต้จะเรียกขี้โลว่าขี้มันก็เลยเป็นที่มาของชื่อขนมกวนขี้มันนั่นเองครับ
1: อดทนเคี่ยวไปด้วยใจเย็นๆและไฟอ่อนๆจนกว่าเนื้อกะทิจะค่อยๆแยกตัวกับน้ำมันใช้เวลาเคี่ยวนานเหมือนกันกว่าจะได้ของอร่อย

เมื่อกะทิแยกตัวออกมาจากน้ำมันแบบนี้เราจะเห็นสีสันสวยเข้มขึ้นมาแถมยังให้กลิ่นความหอมโดดเด่นเฉพาะตัวก่อนจะเทกลองรองแยกเอาขี้มันหรือขี้โหลและน้ำมันขี้โหลพักไว้

0: ได้เวลานำทุกอย่างลงไปกวนในกระทะ
1: ในขั้นตอนการกวนนะครับเริ่มแรกเราสามารถที่จะใช้ไฟในระดับที่เรียกว่าไฟแรงได้นะครับหลังจากที่แป้งเริ่มจับตัวเหนียวเราค่อยๆลดไฟลงมาแล้วก็เคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่ากวนคนห้ามหยุดนะครับจนกว่าแป้งจะหนืดเหนียวใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเทใส่ถาดแต่ก่อนที่เราจะเอาไปเทใส่ถาดนะครับเราจะทาชโลมถาดด้วยน้ำมันขี้โลเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยให้ขนมกวนของเราไม่ติดถาดแล้วก็มีกลิ่นความหอมมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็กวนคนไปจนกว่าแป้งจะเหนียวขึ้นมานะครับพอแป้งขนมกวนของเราเนี่ยเริ่มหนืดเหนียวคุณผู้ชมครับเคล็ดลับที่สำคัญก็คือว่าเราต้องกวนอย่าหยุดมือเลยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนื้อแป้งอ่ะมันจะจับตัวกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยกวนอยู่อย่างนี้แหละครับก็เลยเรียกว่าขนมกวนนั่นเอง

เมื่อเรากวนขนมขี้มันจนได้ที่จึงนำมาเทลงใส่ถาดโรยหน้าด้วยขี้มันที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นตัวสักครู่จากนั้นจึงชโลมทาน้ำมันขี้โหลให้ทั่วที่ตัดขนมนำพาไปตัดขนมให้กลายเป็นชิ้นแค่นี้ก็น่ากินพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติของขนมกวนขี้มันให้ความหนุบหนับเหนียวเด้งสุดเจ๋งกลิ่นความหอมจากน้ำมันขี้โหลประสานกลิ่นความหอมจากน้ำตาลตะโนดและกะทิมิผิดหวังแป้งสาคูชูความอร่อยโรยหน้าด้วยขี้มัน20 ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันไม่ผิดหวังแล้วล่ะครับ

0: มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับหลากหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือขนมเปียกปูนวันนี้สตังเตรียมปรุงให้ผู้ชมรับชม2สีนั่นก็คือสีดำแบบสูตรโบราณแล้วอีกสีหนึ่งก็คือสีเขียวจากใบเตยมาลุ้นกันนะครับว่าจะลงเอยหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรเริ่มต้นลุยเลยครับเริ่มด้วยการนำกาบมะพร้าวมาเผาเคล็ดลับสำหรับการทำขนมเปียกปูนในแบบสูตรโบราณนะครับซึ่งจะออกมาเป็นสีดำสีดำที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็คือสีดำที่ผ่านกระบวนการเผากาบมะพร้าวอย่างนี้นะครับ
1: เผาไปจนกว่ากาบมะพร้าวจะดำสนิทแบบนี้จากนั้นจึงนำพาไปจุ่มแช่ในน้ำปูนใส

0: จัดการขยำทำให้กาบมะพร้าวแหลกกระจายตามต่อได้นำไปปั่นให้ละเอียด
1: ในสมัยโบราณโบราณนะครับคุณย่าคุณยายจะใช้สีดำที่เอามาทำขนมเปียกปูนเนี่ยก็ได้มาจากกาบมะพร้าวเอามาเผาหรือไม่ก็ใช้เปลือกทุเรียนก็ได้นะครับเอามาเผาเช่นเดียวกันและยังมีดีมากกว่านั้นนะครับในทางการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่าน้ำถ่านที่เราเอามาทำขนมเปียกปูนแบบนี้นะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยดูดซับสารพิษด้วยครับ
0: ก่อนจะเทกลองหลายๆรอบ
1: เราจะทำการกลองหลายรอบนะครับสตางค์กลองตอนนี้เป็นรอบที่5 2รอบแรกนะครับเรากลองด้วยกระชอนตาห่าง2รอบหลังกระชอนตาทีแล้วอีก2รอบด้วยผ้าขาวบางคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีผงถ่านที่มันละเอียดมากเลยนะครับอย่างนี้เราก็จะไม่เอาไปใส่ในขนมนะครับเวลาที่เคี้ยวกัดมันอาจจะมีความรู้สึกถึงผงถ่านอยู่นะครับเราต้องการเพียงแค่น้ำสีดำครับนี
0: ่เตรียมละลายแป้งเท้าใหญ่ม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวค่อยๆหยอดเติมน้ำปูนใสตามไปคือน้ำตาลทรายและเกลือตีแป้งให้ละเอียดเติมใส่ได้คือน้ำปูนใสและน้ำถ่านดำตีผสมให้ทุกอย่างเข้ากันปิดท้ายจึงเทกลองอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะเตรียมทาน้ำมันขี้โล้ในถาดกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวข้นสีดำสวยเลยล่ะครับ
1: เขาบอกกันว่าขนมเปียกปูนที่ได้ชื่อว่าขนมเปียกปูนก็เพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำปูนนะครับและเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะกวนแบบเหลวๆนะคนสมัยโบราณเรียกการเปียกก็คือการกวนหรือว่าเรียกการกวนว่าเป็นเปียกนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของชื่อขนมเปียกปูนครับและที่สำคัญเวลาที่ขนมเริ่มงวดนะครับเราจะต้องกวนเร็วๆแล้วก็ลดไฟอ่อนลงกวนให้มันเหลวแบบเปียกๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเทใส่ถาดได้เลยครับอันนี้อีกสักพักนะครับนี่กวนต่อไปเหมือนพายเรือในอ่างกระทะทองเหลืองสตังรู้สึกได้กลิ่นความหอมของถาดนะฮะเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์และก็เอกลักษณ์ของขนมเปียกปูนแบบโบราณเลยครับเราจะได้กลิ่นหอมถ่านนั่นเอง
0: เมื่อกวนขนมจนได้ที่จึงยกนำมาเทใส่ถาดแล้วจึงเตรียมขูดเส้นมะพร้าวไว้โรยหน้าผสมด้วยเกลือให้เค็มพอปลาแล้มจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งประมาณ5นาทีจะช่วยทำให้เราเก็บรักษาขนมไว้ได้นานยิ่งขึ้น
1: เรามาลุยต่อกับขนมเปียกปูนในสูตรที่2หรือเรียกว่าเป็นสูตรประยุกต์ที่นิยมทำกันในปัจจุบันนั่นก็คือขนมเปียกปูนใบเตยนะครับซึ่งขนมเปียกปูนใบเตยนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับขนมโบราณอีกชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าขนมศิลาอ่อนครับเดี๋ยววันนี้สตังจะใส่กะทิลงไปด้วยในขนมเปียกปูนใบเตยทั้งหอมทั้งมันครับ
0: โดยจะนำใบเตยมาปั่นกับน้ำปูนใสให้แหลกละเอียดแล้วจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำเขียวมรกตส่วนผสมของแป้งเราจะใช้เหมือนกันหยอดเติมใส่นั้นคือน้ำปูนใสตามไปคือหัวกะทิตีให้แป้งเนียนละเอียดก่อนจะเบียดน้ำใบเตยลงผสมตีให้เข้ากันอีกรอบก่อนส่งมอบลงไปกวนในกระทะกวนไปจนกว่าแป้งจะเริ่มเหนียวก่อนจะเทเพิ่มเติมน้ำปูนใสกวนต่อไปจนกว่าขนมจะสุก ลักษณะแบบนี้ใช้ได้แล้วล่ะครับปิดท้ายจึงนำถั่วทองที่ผ่านการแช่น้ำผึ่งไว้ให้เสด็จนำลงไปทอดจนกว่าจะเหลืองสุก
1: มาถึงขั้นตอนในการตัดขนมนะครับสี่เหลี่ยมที่เกี่ยวข้องกับขนมของสตางค์ในวันนี้นั่นก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนครับวิธีการตัดเนี่ยเราจะตัดเป็นแนวเส้นตรงก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เราใช้ที่ตัดขนมเนี่ยตัดแนวทแยงเดี๋ยวสตางค์จะตัดให้ดูนะครับว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นอย่างไรครับ

ก่อนจะโรยหน้าขนมเปียกปูนด้วยมะพร้าวอ่อนและถั่วทองหน้าตาช่างน่าลองไปชิมกันเลยครับรสชาติของขนมเปียกปูนสีดำแบบโบราณอร่อยได้การแป้งหนืดเหนียวนุ่มเด้งสุดเจ๋งหอมกลิ่นถ่านอ่อนๆสะท้อนกลิ่นคู่กับมะพร้าวโรยหน้าเข้าท่าตัดเค็มพอประแล้มส่วนขนมเปียกปูนใบเตยมีความหวานมันจากน้ำกะทิมิผิดหวังโรยหน้าถั่วทองถ้าใครได้ลองจะหอมกลิ่นใบเตยลงเอยชวนให้น่ากินจังเลยครับ

0: มาปิดท้ายกับเมนูขนมหวานประเภทกวนในวันนี้นั่นก็คือข้าวเหนียวกวนซึ่งสตังจะทำสองสีมีชื่อเรียกว่าข้าวเหนียวแดงและข้าวเหนียวแก้วนะครับ
1: มาเริ่มต้นขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวสตังมีเคล็ดลับดีๆในการที่เราจะเลือกข้าวเหนียวในการที่จะมากวนในวันนี้นะครับนั่นก็คือสตังเลือกข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับแต่ว่าสตังจะเลือกข้าวเหนียวใหม่นั่นหมายความว่าเป็นข้าวเหนียวที่ปลูกภายในปีนี้หรือว่าเป็นข้าวเหนียวที่ไม่ได้ค้างปีนั่นเองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าข้าวเหนียวใหม่เนี่ยเม็ดจะสวยเวลาที่เรานำมากวนเนี่ยเม็ดจะไม่แตกหักนะครับและเราจะทำการแช่เนี่ยไม่ต้องนานใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็สามารถนำไปกวนได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่สามารถหาข้าวเหนียวเขี้ยวงูแบบใหม่ได้หรือว่าข้าวใหม่ได้ก็สามารถใช้ข้าวเก่าได้นะครับแต่คุณผู้ชมจะต้องแช่ไว้ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงหรือแช่ไว้ข้ามคืนก็ยิ่งดีเลยนะครับและวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับในการที่เราจะล้างข้าวเหนียวเนี่ยให้เราใช้สารส้มเพราะว่าคุณสมบัติของสารส้มนะครับจะช่วยทำให้เม็ดข้าวสวยใสแล้วก็ไม่แตกหักง่ายนั่นเองครับ

0: นึ่งผ่านไป15นาทีจึงพลิกกลับสลับด้านนึ่งต่ออีกไม่นานก็ใช้ได้แล้วล่ะครับ
1: หลังจากที่เรานึ่งข้าวจนสุกแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผึ่งในกระบอกนะครับโดยเราจะทำการเกลี่ยข้าวนะครับให้กระจายทั่วเลยนะครับก็เพื่อให้ข้าวเนี่ยแห้งตัวเร็วขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเม็ดข้าวยังเปียกอยู่ถ้าเราเอาไปกวนข้าวเหนียวแดงนะครับก็จะทำให้ข้าวเหนียวแดงของเราแฉะนั่นเองครับ
0: ต่อจากนั้นจึงเตรียมคั่วงาขาวพักไว้

0: คี่ยวน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายเติมใส่ได้คือหัวกะทิก่อนจะตัดเกลือเล็กน้อยแล้วเพิ่มความหอมพร้อมสีสันให้เข้มสวยด้วยน้ำตาลตะโนด
1: หลังจากที่เราเคี่ยวน้ำตาลจนเหนียวแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เรานำข้าวเหนียวลงใส่แบบนี้ให้ลดไฟเป็นไฟในระดับอ่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวไปจนกว่าข้าวเหนียวแดงของเราจะเหนียวข้นได้ที่เพียงแค่นี้

0: แล้วถึงคราวเตรียมผสมน้ำกะทิน้ำตาลทรายเกลือตีผสมให้ทุกอย่างละลายตามต่อได้จึงนำข้าวเหนียวนึ่งสุกใหม่ใส่ลงไปในน้ำกะทิจัดการมูนข้าวเหนียวทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ได้เวลานำข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงไปกวนในกระทะกวนคนไปสักพักก่อนจะทายทักด้วยน้ำใบเตยสีสันลงเอยเขียวสดใสในส่วนของข้าวเหนียวแก้วนะครับมักจะนิยมใช้สีเขียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะใช้สีธรรมชาติอย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้สีน้ำเงินจากดอกอัญชันก็สามารถนำมาผสมได้นะครับหรืออยากได้สีแดงจากบีทรูทเมนูขนมไทยประเภทกวนต้องใช้ความอดทนและก็กำลังแขนค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มันงวดข้นแล้วเนี่ยต้องไม่ช้าเลยครับต้องรีบในการที่จะกวน
1: กวนข้าวเหนียวต่อไปจนกว่าจะได้ที่

จากนั้นจึงปล่อยให้เซตตัวสักพักแล้วทายทักจัดการตัดแบ่งชิ้นปิดท้ายโรยหน้าขนมด้วยงาขาวคั่วรสชาติข้าวเหนียวแดงหอมแรงจากกลิ่นน้ำตาลประสานความหวานแทรกซึมเข้าสู่เม็ดข้าวเหนียวเคี้ยวกัดหนุบหนับอร่อยเลยครับข้าวเหนียวแก้วเพราะได้ความหวานมันจากกะทิหอมกลิ่นใบเตยลงเอยด้วยกลิ่นงาขาวคั่วมันช่างลงตัวอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับสตังขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและน่ารับประทานของเมนูขนมหวานที่เราปรุงกันในวันนี้สัปดาห์หน้าสตังจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมโปรดติดตามนะครับวันนี้สตังและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

การยื่นคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลปกครองนอกจากจะมีบริการสำหรับผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเปิดให้ยื่นคำฟ้องและคำให้การผ่านทางระบบงานแล้วยังมีบริการการยื่นคำคัดค้านคำให้การและคำให้การเพิ่มเติมด้วยเช่นกันโดยผู้ใช้งานที่ประสงค์ยื่นคำคู่ความดังกล่าวสามารถเข้าสู่ระบบและเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมกรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำคัดค้านคำให้การให้คลิกเลือกยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำคัดค้านคำให้การไว้แล้วและต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะโดยคลิกเลือกที่ยื่นคำคัดค้านคำให้การและเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำคัดค้านคำให้การจากนั้นเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำคัดค้านคำให้การกรอกหมายเลขคดีดำและคลิกเลือกฐานะของผู้ยื่นคำคัดค้านคำให้การจากนั้นระบบจะให้กรอกรายละเอียดคำคัดค้านคำให้การแต่หากผู้ฟ้องคดีเตรียมเอกสารคำคัดค้านคำให้การและหลักฐานต่างๆไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์เข้าระบบได้โดยทำได้2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ในส่วนของเอกสารหลักฐานประกอบคำคัดค้านคำให้การผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกอัปโหลดไฟล์ได้ทั้งในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG ค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำคัดค้านคำให้การเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกยื่นคำคัดค้านคำให้การแต่หากต้องการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าสำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ต้องการยื่นคำให้การเพิ่มเติมก็ทำเช่นเดียวกันนะคะแต่ให้คลิกเลือกยื่นคำให้การเพิ่มเติมและเลือกคำให้การเพิ่มเติมจากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการยื่นคำคัดค้านคำให้การเมื่อทำครบถ้วนตามขั้นตอนต่างๆแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างไรก็ตามหากผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะขอขยายเวลาการยื่นคำคัดค้านคำให้การหรือคำให้การเพิ่มเติมก็สามารถคลิกเลือกที่ช่องคำแต่ระยะเวลาได้เช่นกันแต่จะต้องยื่นคำขอภายในเวลาที่ศาลกำหนดไว้ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วิจัยและพัฒนาอันนี้ขึ้นดับก็คือน่าจะเป็นนักวิจัยที่ทำงานในด้านศึกษาเชิงลึกของอัญมณีแร่โลหะมีค่าเพื่อจะนำความรู้เหล่านี้ไปเกิดการพัฒนาและสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับและก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับชาติและก็ระดับนานาชาติครับ

0: ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาส่งผลให้การยกระดับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำเป็นอย่างมากเพื่อให้อัญมณีและเครื่องประดับของไทยสามารถสู้กับสินค้าจากประเทศต่างๆได้ในตลาดโลกและผู้ที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จได้ก็คือนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
1: สวัสดีครับผมธนราศีพุ่นจันทร์ทำงานในตำแหน่งนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับก็คือนักวิชาการที่ทำหน้าที่ในการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็ทดลองเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในข้อปฏิบัติการในการตรวจสอบโลหะมีค่าแล้วก็อัญมณีในการที่จะสร้างเกี่ยวกับองค์ความรู้แล้วก็นำองค์ความรู้หรือความเข้าใจนั้นมาพัฒนาต่อยอดนะครับหรือว่าสร้างเป็นนวัตกรรมสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ก่อให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับครับอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยมีความสำคัญที่ว่าอาชีพนี้มีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับให้แข็งแรงให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับเพราะว่าอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอันดับ3แล้วก็นอกจากนี้อาชีพนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาภูมิปัญญาที่เกิดจากพ่อค้าเนี่ยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับให้เกิดองค์ความรู้แล้วก็องค์ความรู้นี้สามารถนำไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้เสน่ห์ของอาชีพนี้ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้วิชาการเฉพาะด้านนะครับซึ่งด้านนี้มีมหาลัยที่เปิดสอนเนี่ยอยู่ไม่กี่ที่อาชีพนี้คือต้องผ่านการบ่มเพาะแล้วก็เรียนรู้จากภาคธุรกิจนะครับและจากพ่อค้าจริงๆในวงการที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวบุคคล

จริงๆแล้วตอนเด็กคือความฝันที่อยากเป็นจริงๆจะเป็นเกี่ยวกับด้านที่เป็นนักพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกหรือว่าอุตสาหกรรมด้านคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดาลใจในการมาเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราเนี่ยอยู่กับคนในวงการพลอยบ้านเราเนี่ยคือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลอยอยู่แล้วก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับเป่าเผาพลอยนะครับตอนนี้เราเริ่มมองเห็นว่าตัวนี้เป็นความรู้ที่มีไม่กี่คนที่เขาทำกันฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้มันสามารถพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ได้และยิ่งเป็นพลอยที่เป็นธุรกิจหลักของประเทศที่มีคนทำอยู่ไม่มากแต่ว่าสร้างรายได้มหาศาลเราก็เลยคิดว่าส่วนนี้น่าจะทำให้ชาติเนี่ยเกิดการพัฒนาได้ก็เลยสนใจที่จะนำส่วนนี้มาศึกษาค้นคว้าแล้วก็รู้เกี่ยวกับมันให้ลึกจริงประวัติการศึกษานะครับก็เข้าเรียนปริญญาตรีนะครับในสาขาอัญมณีเครื่องประดับของมหาวิทยาลัยบูรพาสาขาเนี้ยมันเปิดสอนที่จันทบุรีนะครับผมก็ต้องไปเรียนที่จันทบุรีข้อดีของการเรียนจันทบุรีก็คืออยู่ในแหล่งที่เป็นตลาดพลอยเลยทำให้เราเรียนรู้ครบทั้งกระบวนการซื้อการขายการผลิตเครื่องประดับนะครับรวมถึงเทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์อัญมณีแล้วก็เทคนิคอื่นๆในการสร้างเครื่องประดับขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จผมก็เกิดความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าเดิมนะครับก็เลยได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาธรณีวิทยานะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัญมณีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในธรณีวิทยานะครับซึ่งเราศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเกิดพลอยนะครับกระบวนการในการที่เกิดการปรับปรุงคุณภาพของพลอยแล้วก็ศึกษาว่ามันการปรับปรุงคุณภาพเนี้ยมันเกิดจากอะไรและนำไปสู่อะไรซึ่งเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าของพลอยเนี่ยได้ตรงและก็ถูกวิธีที่มันควรจะเป็นที่เลือกเรียนคณะอัญมณีก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเราสนใจจากการที่บ้านเราเนี่ยมีธุรกิจตัวนี้อยู่เราเองตอนแรกเราก็อาจจะไม่รู้ว่าชอบจริงๆหรือเปล่าแต่พอมันได้เรียนก็สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่มันทำให้ชีวิตเราสามารถที่จะค้นคว้าหรือว่าศึกษาต่อไปแล้วทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปได้ครับพวกการทำงานคร่าวๆก็ได้เข้ามาทำงานในเกี่ยวกับอัญมณีเริ่มจากการที่เป็นผู้ช่วยนักอัญมณีศาสตร์มาก่อนนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีพอจบปริญญาตรีเนี่ยก็มาทำงานในรูปแบบที่เป็นนักอัญมณีศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบพลอยแล้วก็วิเคราะห์ชนิดเนี่ยครับจนถึงช่วงหนึ่งที่เราเริ่มเข้าเรียนปริญญาโทแล้วก็เลยผ่านตัวมาเป็นนักวิจัยที่ทำงานในพาร์ทไทม์อะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะมีความรู้ที่จะไปเพิ่มเติมจากการเรียนหลักของเราก็พอจบปริญญาโทก็ได้มาทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแบบเต็มตัวนะครับจนถึงปัจจุบันก็รวมๆประมาณ6ปีผลงานที่ผ่านมานะครับตัวแรกก็เป็นการปรับปรุงคุณภาพพลอยในการเผาครับก็คือพลอยจันทบุรีเนี่ยมันมีหลายชนิดแต่มันมีพลอยตัวนึงที่เราพบว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับก็คือเป็นพลอยที่คุณภาพค่อนข้างต่ำเนี่ยผมก็เอาพลอยตัวนั้นเนี่ยมาแล้วก็ทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้กลายเป็นไพลินแล้วก็เป็นบุษราคำได้ส่วนผลงานอีกตัวนึงเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบพลอยทับทิมจากประเทศโมซัมบิกนะครับซึ่งพลอยตัวนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าในอดีตเนี่ยการเผาพลอยเนี่ยมันจะเผาที่อุณหภูมิสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยการเผาที่อุณหภูมิสูงเนี่ยสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพลอยเนี่ยมันมีเยอะเราสามารถตรวจจับได้โดยตาเปล่าโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเผาอุณหภูมิต่ำเนี่ยทำให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีค่อนข้างน้อยมากฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพัฒนาเทคนิคในการตรวจสอบพลอยตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถใช้งานหลากหลายจนตีพิมพ์ผลงานแล้วก็มีการนำไปใช้ในหลายๆห้องปฏิบัติการทั่วโลกครับปรัชญาส่วนตัวนะครับในการวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับเนี่ยก็คือพยายามพัฒนาให้ตัวเองรู้ลึกรู้จริงนะครับกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของอุตสาหกรรมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อให้องค์กรเกิดความน่าเชื่อถือนะครับส่วนนี้จะนำพาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาตินะครับแล้วก็สูงไปถึงในระดับนานาชาตินอกจากนี้ต้องพยายามพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรหรือคนรอบข้างเนี่ยให้มีความรู้มีประสบการณ์เพื่อสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปพัฒนาให้เป็นประโยชน์ไปต่อยอดให้งานวิจัยมีด้านนี้มีประสิทธิภาพแล้วก็พยายามมองทุกอย่างให้เป็นโอกาสและมีความเป็นไปได้คำคมที่ใช้ในการทำงานต้องออกตัวก่อนว่าอันนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับแต่ว่าใช้เรื่อยมาก็คือเราจะพยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นเลิศในสิ่งที่เรารักสิ่งเราชอบนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความสำเร็จจะตามหาเราเองอันนี้ก็คือเป็นคำคมง่ายๆที่เรา
ตระหนักแล้วก็คิดเสมอว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำอยู่สิ่งที่เราพยายามวิจัยพยายามค้นหา

0: ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีวัตถุดิบพอเพียงที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับโดยในปี2555ไทยมีการนำเข้าเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่า 430,000 ล้านบาทนับเป็นรายการสินค้ารองจากน้ำมันดิบที่ไทยนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับ4
1: ขั้นตอนในการทำงานในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีโอกาสบางโอกาสที่เราจะออกไปนอกสถานที่เพื่อไปเก็บตัวอย่างเก็บข้อมูลในภาคสนามนะครับภาคสนามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดอัญมณีเราก็จะไปเก็บตัวอย่างมาเสร็จแล้วก็เอาตัวอย่างนั้นนะมาศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีหรือว่าทางอื่นๆที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะสามารถช่วยเราในการวินิจฉัยหรือว่าทำให้เราเกิดการพัฒนาปรับปรุงวิธีที่เราใช้ตรวจสอบอัญมณีอยู่สุดท้ายแล้วเนี่ยข้อมูลส่วนนี้จะถูกนำมาดัดแปลงวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อจะสามารถให้ใช้ได้ในห้องปฏิบัติการนะครับขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยคือขั้นตอนที่เราต้องนำผลงานของเราเนี่ยทำให้เกิดการตีพิมพ์ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะเราต้องส่งผลงานเราเนี่ยไปเกิดการที่รีวิวนะครับทางวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีกรรมการที่คอยตรวจตาแล้วก็คอยคอมเมนต์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยเกิดการยอมรับสุดท้ายแล้วเอาถูกเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายครับนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับส่วนใหญ่ก็ทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆนะครับรวมถึงอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยเนื่องจากว่าในด้านนี้มันสามารถประยุกต์ไปในด้านอื่นได้เช่นโลหะมีค่านะครับวัสดุศาสตร์หรือแม้กระทั่งธรณีวิทยาเนี่ยอาจารย์ในภาคส่วนต่างๆเนี่ยก็สามารถมีส่วนร่วมที่จะมาปรึกษาแล้วก็สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงนักศึกษาครับที่บางทีเข้ามาทำในลักษณะที่เป็นโปรเจกต์จบส่วนนี้ก็จะช่วยเติมเต็มให้นิสิตนักศึกษามีองค์ความรู้แล้วก็สามารถนำความรู้เนี่ยไปต่อยอดในสิ่งที่เองรักสิ่งที่เองชอบได้สำหรับคุณสมบัติที่ดีของการเป็นนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องประดับนะครับก็คือ1คือต้องมีความอยากรู้อยากเห็นอยากพบเจอสิ่งใหม่ๆเสมอพูดง่ายเลยคือต้องมีแพชชั่น2ก็คือเป็นคนใจกว้างรับฟังความเห็นของผู้อื่น3ก็คือมีเป้าหมายที่ชัดเจน4ก็คือรับผิดชอบ

ต่องานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับ5ก็คือมีทักษะด้านการวางแผนแล้วก็การทำงานอย่างเป็นระบบ6ก็คือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีร่วมงานนะครับแล้วก็คนรอบข้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้มันคือความสุขที่ได้มีสังคมที่ดีข้อที่7ก็คือมีทักษะในการเขียนงานวิจัยนะครับที่จะสามารถนำเสนอผ่านตัวอักษรเนี่ยได้ค่อนข้างดีสุดท้ายนะครับก็คือต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็คือสำคัญสุดคือต้องเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นครับ

การที่จะประสบความสำเร็จในสายอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนั้นนี่คือระดับส่วนตัวแล้วผมเองยังคิดว่าตัวเองยังไม่ถึงจุดที่สำเร็จคือยังถือว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างเด็กเมื่อเทียบกับนักวิชาการรุ่นก่อนๆนะครับแต่ก็ถือว่าจุดที่อยู่เนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็จุดที่คาดหวังไว้แต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ทำมาให้ถึงจุดนี้ก็ได้เป็นความกระตือรือร้นของตัวผมเองเนี่ยแหละครับที่อยากที่จะเรียนรู้ได้ทุกสิ่งนะครับไม่ว่าเป็นสิ่งที่สมหวังหรือสิ่งที่ผิดหวังคือเราเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบได้นะครับแล้วก็พัฒนาสิ่งที่บกพร่องเนี่ยในตัวเราให้ดียิ่งขึ้นเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพนี้นะครับก็คืออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีประดับเนี่ยเริ่มขึ้นจากการที่เราเป็นเจ้าที่ตรวจสอบยมณีนะครับเรารู้กระบวนการรู้วิธีในการตรวจสอบเราก็ต้องฟูมฟักนะครับความรู้ความสามารถต่างๆเพื่อเราสามารถตรวจสอบครอบคลุมทุกชนิดนะครับจนมาเป็นนักวิชาการนะครับซึ่งนักวิชาการยมณีเนี่ยก็จะทำงานเกี่ยวกับการตรวจสอบยมณีที่เชิงลึกยิ่งกว่าเดิมนะครับเราต้องรู้ลึกไปถึงขนาดที่พอยต์เม็ดนี้ผ่านการเผามาหรือไม่หรือว่าพอยต์เม็ดนี้ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแบบใดมานะครับซึ่งส่วนนี้จะนำไปสู่อีกขั้นนึงคือในรูปแบบของนักวิจัยนะครับซึ่งนักวิจัยเนี่ยก็คือส่วนที่สำคัญเพราะว่าส่วนนี้เราจะใช้ความรู้พื้นฐานจากการที่เราเป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นเจ้าที่ตรวจสอบมาก่อนเพื่อมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลงานในงานของเรานะครับส่วนนี้ก็จะขึ้นไปสูงถึงระดับที่เป็นชำนาญการนะครับเชี่ยวชาญแล้วก็ไปสุดที่เชี่ยวชาญระดับสูงซึ่งเชี่ยวชาญระดับสูงเนี่ยก็จะสามารถที่จะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ผลิตผลงานที่สามารถตอบโจทย์ตลาดแล้วก็มีความได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงสำหรับผลกระทบต่ออาชีพนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับนะครับส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องสุขภาพเล็กน้อยเพราะว่าอาชีพนี้ใช้สายตาค่อนข้างมากฉะนั้นเราต้องดูแลรักษาตาให้ดีครับอายุในการทำงานของนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีขึ้นประดับแทบไม่มีผลเลยครับเนื่องจากว่าอายุยิ่งมากเนี่ยยิ่งเป็นข้อดีเพราะว่ายิ่งมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีข้อมูลในวงการนะครับรวมถึงคอนเนคชั่นก็มีมากตามด้วย

ีค่ะหยกนะคะธัญธรสุขเกษมค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาทมิตรสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับอยู่ชั้นปีที่4ค่ะสำหรับการเรียนสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะสำหรับหยกเลยให้ความอดทนค่ะให้ความตั้งใจที่มากขึ้นให้ความเข้าใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าเรียนจบแล้วนะคะก็อยากจะมีแบรนด์เล็กๆเป็นของตัวเองค่ะเราอยากเริ่มทำตั้งแต่ต้นเองเลยก็คือตั้งแต่การดีไซน์การหาวัตถุดิบแล้วก็การทำการตลาดเองเลยค่ะ

สำหรับสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับนะคะมีความน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะเราจะมีการเรียนโดยทั้งเป็นทฤษฎีและปฏิบัติโดยตั้งแต่ปี1 นะคะเราจะให้น้องๆเนี่ยเข้าไปเลือกซื้อพลอยแล้วก็นำพลอยเม็ดนั้นเนี่ยมาขึ้นตัวเรือนในปีที่2และปีที่3เนี่ยเราจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงโดยเอาพลอยเซตนั้นเนี่ยไปขายและออกสู่ตลาดจริงในปีที่4ค่ะ

0: วัสดีครับเต้จักรกิจจันทาทองครับศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ประสานมิตรคณะวิทยาศาสตร์สาขาอัญมณีและเครื่องประดับนิสิตปีที่3ครับสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเรียนทุกเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูพลอยนะครับรวมไปถึงวิชาที่เกี่ยวข้องกับmaterial นะครับวัสดุต่างๆนะครับรวมไปถึงการขายหน้าร้านจริงๆแล้วก็การฝึกให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านจิวเวลรี่แรงบันดาลใจในการเลือกเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับต้องบอกว่าชอบอย่างเดียวคงไม่ได้ครับเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะผมมองว่าจิวเวลรี่นะครับเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ที่ผลิตหรือว่าผู้ที่สวมใส่จึงอยากรู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าในการผลิตก็ตามนะครับก็เลยเลือกเรียนสาขานี้ครับความสุขและความภูมิใจในการเรียนสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับก็คือการได้ทำชิ้นงานออกมาในแต่ละชิ้นเนี่ยมีคนชอบแล้วก็มีคนชื่นชมในผลงานของเราครับถ้าจบจากสาขาอัญมณีและเครื่องประดับไปแล้วนะครับก็สามารถทำอาชีพได้ครอบคลุมเกี่ยวกับในเรื่องของจิวเวลรี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเป็นดีไซเนอร์นะครับรวมไปถึงการขายหรือผู้ผลิตเครื่องประดับเองก็ตามนะครับรวมไปถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจจิวเวลรี่ครับ
1: สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขจีพรวงปรีดีประธานหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับค่ะสำหรับตลาดในปัจจุบันนะคะทุกคนจะได้ยินกันอยู่ในยุคดิจิทัลนะคะในยุคของ Creative Economy เนี่ยในหลักแล้วเนี่ยย้ายฐานมาที่เอเชียแปซิฟิกนะคะค่อนข้างจะมากแล้วก็ revenue ที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะถึงขั้นประมาณ 33% นะคะตลาดเนี่ยโตขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแม้กระทั่งตลาดของในเชิงธุรกิจสร้างสรรค์นะคะของประเทศไทยเนี่ยก็โตขึ้นกว่า 10% นะคะแต่ว่าการโตของประเทศไทยเราก็ยังสามารถโตได้อีกเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็โตกันอยู่ในช่วงแล้วตั้งแต่ 10-20% เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านิสิตบุคลากรที่เข้ามาเรียนในสาขาอาชีพนี้นะคะก็สามารถที่จะผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะซึ่งอัญมณีหรือเครื่องประดับเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็จะมีทิศทางที่สดใสนะคะแล้วก็ช่วยกันผลิตสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มนักเรียนที่จะสอบเข้าหลักสูตรอัญมณีหรือเครื่องประดับนะคะเราคัดเลือกเด็กจากหลากหลายสาขานะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการที่เข้ามานะอย่างเช่น TCAS รอบหนึ่งนะคะเราจะคัดเด็กดีมีที่เรียนนะคะอันนี้เรียกว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยก็เดินเข้าได้เลยเด็กดีมีที่เรียนแล้วก็มาพร้อมพอร์ตโฟลิโอนะคะความสนใจทางด้านอัญมณีเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์สายศิลป์เรียนได้หมดนะคะเกรดเฉลี่ยเนี่ยเราก็ถ้าผ่านมัธยมมาเราก็รับนะคะก็ขอให้แสดงว่าเป็นเด็กดีจริงๆแล้วโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการบัณฑิตสู่สากลใน TCAS รอบ1นะคะอันนี้เราสามารถรับเด็กต่างชาติได้นะคะเด็กที่สอบเรียกว่าเรียนมาจากต่างประเทศแล้วอยากจะเข้ามาเรียนในระบบของเมืองไทยนะคะตรงนี้ก็สามารถเดินแทร็กนี้ได้เลยที่2นะคะจะเป็น TCAS 2นะคะก็มี3โครงการนะคะก็จะเป็นโครงการแรกโครงการนักเรียนเขตพื้นที่7นะคะรับนิสิตในจังหวัดสระแก้วกับนครนายกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์เนี่ย อยู่ในโควต้าเรียกได้ว่าเราทำบริการวิชาการนะคะเราก็รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นะคะก็ทั้งสายวิทยาศาสตร์ได้หมดนะคะแล้วก็โครงการโควต้านักกีฬาเช่นเดียวกันนะคะเราก็รับสายวิทยาศาสตร์นะคะส่วนโครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเรารับนักเรียนเป็นจำนวนมากในโครงการนี้นะคะซึ่งจะต้องสอบความถนัดทางอัญมณีและเครื่องประดับนะคะตรงนี้ก็รับเด็กสายวิทย์แล้วก็สายศิลป์คำนวณ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒคณะอัญมณีสาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับมหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truepanya.com
0: สำหรับน้องๆ นะครับที่สนใจสาขาอัญมณีและเครื่องประดับนะครับเพียงแค่มีข้อมูล

สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกก่อนค่ะน้องอาจจะไปลองทำงานจริงหรือลองไปศึกษาข้อมูลความรู้มาจริงๆก่อนว่าเราชอบหรือไม่ชอบที่จะเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆเราสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆค่ะเพราะน้องยังอยู่ในขั้นตอนการค้นหามันก็สามารถมีโอกาสให้น้องได้เรียนรู้อยู่ใหม่ๆเรื่อยๆค่ะ

ความสุขของผมในการที่ได้เป็นนักวิจัยและพัฒนาอันนี้คือหลักก็คือการที่ได้ทำงานที่มันมีความซับซ้อนนะครับเพราะส่วนนี้มันทำให้เราได้คิดได้วิเคราะห์นะครับในข้อมูลที่เรามีแล้วพออันไหนที่มันเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถพยายามที่แก้ปัญหามันซึ่งปัญหาเนี่ยมันก็มักจะทำให้เราเก่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเพื่อไปสามารถแก้ปัญหาในอีกปัญหาหนึ่งที่ยากขึ้นมากกว่าเดิมได้ความภาคภูมิใจในการทำงานอาชีพนักวิจัยและพัฒนาอันนี้เครื่องดับนะครับก็คือการที่ทำผลงานให้เกิดการพัฒนาซึ่งจะตอบสนองต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการยามณีนะขึ้นมาดับครับถ้าสมมติว่าอุตสาหกรรมมันเติบโตเนี่ยเราก็จะแอบคิดว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่งานวิจัยของเราเนี่ยได้เผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพ่อแม่นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ผลักดันแล้วก็ส่งเสริมเรามาตลอดนักวิจัยและพัฒนาด้านอัญมณีเครื่องดับนะครับให้อะไรกับสังคมบ้างหัวใจสำคัญเลยก็คือให้การพัฒนาตอบสนองต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศครับเนื่องจากว่าสินค้าด้านอัญมณีเครื่องดับเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่สำคัญนะครับส่วนที่สองก็คือมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอาชีพของคนในวงการนะครับให้สามารถมาทำงานในวงการนี้ได้แล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้มากมายครับ

่ไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจ

ลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานศาลปกครองจัดขึ้นผู้มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อบุ๊กพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้ว
2: แชมป์แต่ละสนามจะเป็นถ้วยพระราชทานเป็นของสูงที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได
3: ้วันนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับอยู่ที่วัดกำแพงนะครับซึ่งเป็นที่เก็บตัวของนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผมวันนี้เนี่ยมาถึงก็ได้เจอกับพี่อรุณนะครับซึ่งก็เป็นโค้ชให้กับนักกีฬาเรือยาวประเพณีนะครับผม
4: ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
5: เครื่องฝึก
2: พายเรือครับ
4: วันนี้คือพี่เขาบอกว่าจะต้องมาให้ผมลองเล่นเรือประเพณี
5: ครับผม
4: ใช่ไหมครับจริงๆเรียกว่าเรือประเพณีถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งจริงๆเป็นกีฬาที่เอาจริงผมเคยเห็นตอนเด็กๆจริงๆชีวิตนี้ผมไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้มาเห็นของจริงมันเล่นยากไหมครับ
5: ยากไหมไม่ยากครับ
4: แต่ว่าจริงๆแล้วกีฬาเนี้ยคือใช้จำนวนคนเล่นค่อนข้างเยอะถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: นี่เท่าไหร่ครับ
5: เรือมันมีตั้งแต่5 คน 5 คนครับ5 คนขึ้นไปจนถึง55
4: โอ้55คน
5: ใช่ครับ
4: ซึ่งแต่ละจำนวนคนเล่นนี้ก็คือความยากก็จะแตกต่างกันไปถูกไหม
5: ใช่ครับเพราะเรือแต่ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งนั่งยากยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งนั่งง่าย
4: ซึ่งอย่างวันนี้ถ้าผมจริงๆอยากแบบมาลองเล่นเนี่ยควรเริ่มยังไงดีครับ
5: ต้องมาเรียนรู้เรื่องทักษะการเคลื่อนไหวก่อน
4: ครับ
5: ถึงจะลงไปในเรือได
4: ้ซึ่งทักษะที่จะลงไปในเรือได้นี่เราต้องมีอะไรบ้างต้องว่ายน้ำเป็นไหม
5: มันก็มีส่วนครับเป็นเรื่องแรกครับ
4: เพื่อตก
5: ใช่ครับ
4: แล้วท่านในส่วนอื่นๆนะครับทักษะที่เหมือนเราต้องเรียนรู้นี่มีอะไรบ้าง
5: อุปกรณ์นั้นที่เราต้องใช้คือไม้พายแล้วก็ตัวเรือนะครับ
4: ครับ
5: ทักษะคือต้องรู้ว่าเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายยังไงที่เราจะไปออกแรงกระทำต่อไม้พายแล้วทำให้เรือวิ่งไปข้างหน้าได
4: ้แล้วมีอะไรครับขาเห็นอันนี้ดูมันต้องถีบด้วยป
5: ่ะใช่ครับเพราะลงไปในเรือเราก็ต้องใช้ขาถีบให้เรือ
4: ถีบอะไร
5: ถีบ
4: มันจะมีคันเร่ง
5: มันจะมีตัวเรือมันจะมีกงอยู่ข้างในมันจะเป็นไม้ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบตัวเรือครับเราจะเอาขาเราไปถีบไปยันตรงนั้นถ้าเราไม่มีที่ถีบที่ยันมันก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของเรือไปข้างหน้ามันน้อย
4: ซึ่งจริงๆอย่างวันนี้เดี๋ยวที่เราจะเริ่มฝึกเลยคือเครื่องนี้ถูกไหมฮะ
5: ใช่ครับเครื่องอีโกครับสำหรับพายเรือมังกร
4: ก็คือจริงๆเรือมังกรนี่คือชื่อเรียกของเรือประเพณีถูกไหม
5: มันเป็นเรือสากลครับเรือมังกรคือเป็นเรือสากลเป็นเรือไฟเบอร์ส่วนเรือยาวเราจะเป็นเรือไม้เนี่ย
4: เอามันต่างกันตรงนี
5: ้ต่างกันตรงนี้ที่พายซ้ายหรือขวาครับ
4: ถนัดใช่ไหมครับ
5: เอาที่เราอยากลองเลยครับ
4: ปกติมันต้อง
5: ได้เลย
4: เลือกด้านเดียวเหรอคร
5: ับ ใช่แต่ถ้าเป็นมืออาชีพขอพายได้2ข้าง
4: ซ้ายขวาฝั่งนี้ดีกว่าครับฝ
5: ั่งซ้ายสายท้ายคือเครื่องนี้ครับ
4: อ๋อโอเคอ๋อนี่คือขวานี่คือซ้ายโอเคครับเหมือนฟิตเนสเหมือนกันนะที่นี้ก็นั่ง
5: คือนั่งครับนั่งเราเวลายันเราจะยันขาเดียวนะครับเวลาถีบขาเดียว
4: ผมจะขาถึงไหม
5: เ
4: นี่ย
5: ขาซ้ายไม่ถึงนะครับ
4: โอเคสรีระนี่มีผลต่อการพายเร็วพายช้าไหมครับก็มี
5: ผลครับ
4: ยิ่ง
5: ตัวเป็นตัวเล็กตัวสั้นจะเคลื่อนไหวได้เร็วแต่อัตราการก้าวไปข้างหน้ามันจะสั้นด้วย
4: สั้นกว่า
5: แต่ตัวยาวจะได้ไปไกลกว่ามือขวาจับลูกคักครับ
4: จับอันนี้
5: ใช่คร
4: ับ เขาเรียกอะไรนะครับ
5: ลูกคักครับไม้ลูกคักใช่มือซ้ายจับต่ำลงมาครับประมาณนี้ใช่
4: พายบนเป็นยัง
5: ไงครับเรียกมันจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าแอร์ยังไม่หมุนถ้าเราดึงไม้เรื่อยให้นะเคลียร์ให้มันเบากว่าเรามัน
4: เอาแล้วเล่นกีฬาใช้แรงอีกแล้วนี่
5: เวลาพายนะครับเราจะไม่ได้เน้นการออกแรงที่แขนนะครับแต่ออกแรงที่ขา
4: หลังทีนี้การออกแรงมันคือต้องใช้ขาเป็นหลัก
5: ใช่ครับใช้แล้ว
4: เพราะในเรือมันจะเป็นแข็งๆให้เราหยั่นยังไง
5: ใช่ครับมีที่หยั่น
4: ครับโ
5: อ้ดึงให้มันหมุนครับดึงให้หมุนดึงให้หมุนแล้วมันจะเบาเองตอนนี้เมื่อกี้ที่เห็นพายนะครับเป็นการใช้มือล่างดึงมือบนแค่ประคองท้ายสูงก็ต้องมือล่างดึงมือบนสูงครับจับครับจับมือล่างเนี่ยแล้วมือบนเรากดลงปุ๊บขีบขาแล้วยกหลังครับขีบขาแล้วมือบนกดยกหลังครับยกหลังดูเราไม่ต้องก้มลงไปแล้วที่ยกหลังขึ้นมาเลย ใช่ครับมือบนกดลงตัวเราจะถอยหลังมือบนกดลงไปครับตัวเราจะถอยหลังจังหวะไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ต้องงอกับดึงขึ้นดึงขึ้นบนดึงขึ้นยืดออก
4: ยืดอย่างนี้
5: เลยใช่ครับล้มตัวเลยกดกดบนลงไปกดลงนะครับ
4: กด
5: ใช่ครับใช่ครับเปลี่ยนมาแล้วครับ
6: จุดเริ่มต้นมา
7: เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร
8: ่มีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับที่สนามที่จัดที่พิจิตรนับกันมาเป็น150กว่าปีเริ่มจากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับก็แข่งขันกันต่อมาก็แต่ละจังหวัดก็เริ่มล้มทีมกันเพื่อแข่งขันจริงด้วยพระราชทานแต่ก่อนก็มีไม่กี่สนามมีพิจิตรมีบางไตรอะไรเงี้ยที่แข่งขันกันเป็นประจำของทีมแม่ดูทองก็เริ่มตั้งแต่ปี2531ตอนนั้นก็ให้ทางกรมขนส่งเป็นคนดูแลมาเปลี่ยนลูกตอน2538แล้วก็กองเรือให้สรปอเป็นคนดูแลในภารกิจนี้นะครับก็เพื่อสืบสานประเพณีจะมาแข่งทุกปีนะครับแข่งขันแล้วก็จริงด้วยพระราชทานด้วย
5: ตัวนี้มันก็จะมีการพัฒนามาจากท่าทักษะท่าพายรวมถึงตัวเรือนะครับตัวเรือสมัยก่อนจะเป็นเรือขุดเรือไม้ทั้งต้นแต่ตัวนี้จะเป็นเรือประกอบก็วิทยาการมาทำให้เบาการพายก็จะมีทักษะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาควบคุมมีการฝึกซ้อมที่ดีครับสังเกตทีมใหญ่เขาจะมีจ้างครูไปสอนมีเทคนิคเข้าไปมีเล่นเวทเรื่องอะไรต่างๆเข้ามามีความเกี่ยวข้องในจุดนี้ครับแชมป์แต่ละสนามมันจะเป็นถ้วยพระราชทานมันเป็นของสูง

0: ที่ทุกคนจะต้องไขว่คว้ามาครอบครองให้ได้นะคือความภูมิใจสูงสุดของพวกเราในทีมเรือแต่ละทีมครับที่ถ้วยพระราชทาน
1: อย่างนี้เดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อเดี๋ยวครับพี่อรุณหลังจากที่ผมคิดว่าผมก็น่าจะเอาไหวแล้วครับ
0: ถ้าไหวก็ต้องลงเรือแล้วครับ
1: ลงเรือเลยใช่ไหมครับได้สิครับอันนี้เดี๋ยวเราลงเป็นเรือ
0: เป็นเรือมังกรครับเรือไฟเบอร
1: ์กี่ที่นั่งครับ
0: 20
1: แต่ว่าลง20คนหรือเปล่า
0: ลง20คน
1: 20คน
0: พา20คน
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้น
0: ได
1: ้ครับตามๆเข้าไป
0: ได้ครับ
1: นี่คือเป็นทีมนักกีฬา
0: ใช่ครับนี่คือสีฟ้ายกำลังพลหลักของทีมครับ
1: นี่กี่คนครับ
0: วันนี้มี43คนครับ
1: แล้วอย่างเรือที่เราจะไปพายนี่คือเรือมังกร
0: เรือมังกรครับ
1: ก็จะแบ่งเป็น2
0: ก็จะแบ่งเป็น2ลำใช่
1: แล้วอย่างถ้าเป็นกติกาแข่งจริงๆครับมันก็คือ5 4 3 2ก็ไปพร้อมกันเลย
0: คือเขาจะให้สัญญาณแต่ปล่อยตัวเราก็จะพายตามที่เราซ้อมมา
1: อันนี้เราถึงท่าน้ำใช่ไหม
0: ครับใช่ครับท่าน้ำ
1: เดี๋ยวพี่รุ่นให้ผมลองฝึกพายคนเดียวก่อน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปรวมทีมกับนักกีฬาที่เหลือใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวจะให้ผู้ช่วยช่วยเบี่ยงพายเป็นผู้จะได้เบา
1: โอเคครับอย่างน้อยมันต้องมีคนละมือ
0: ใช่ครับต้องมีคนพายช่วยด้วยมันจะได้สบายไม่หนักมาก
1: ซึ่งเดี๋ยวเรือที่เราลงนี่คืออันที่เป็นเหมือนลายปลาคาร์ฟนี่ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ยาวอยู่นะอันนี้กี่คนครับที
0: ่เรือไฟเบอร์นี่จะเป็น20ก็เท่ากับ10คนพายใช่ครับ
1: มันจะไม่มีแถวไหนที่นั่งคนเดียวหรอกครับ
0: ไม่มีครับไม่มีแต่ถ้าเป็นเรือยาวจะมีนั่งคนเดียวหัวท้าย
1: แล้วถ้าอันนั้นคืออันที่เป็นกี่คนครับ
0: อันนั้นเรือยาวนั้น55
1: ก็คือหลังจากที่ผมฝึกท่าเบื้องต้นกับพี่อรุณเสร็จเนี่ยก็ได้เดินมาที่ริมน้ำซึ่งเขาก็จะมีเรืออยู่อะไรเงี้ยจังหวะแรกที่เราเห็นเรือมันก็จะมีเรือ2ประเภทเนาะประเภทแรกมันก็เรียกว่าเป็นเรือมังกรก็จะเป็นเรือที่เล็กกว่าหน่อยจุคนได้ประมาณ20คนเป็นเรือที่จะทำด้วยไฟเบอร์มันก็จะมีความแบบค่อนข้างมั่นคงกว่าแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นก็คือเป็นเรือยาวแบบประเพณีของจริงที่จุได้55คนและที่เขาใช้แข่งจริงๆซึ่งเห็นของจริงแล้วมันก็แบบว้าวนะมันรู้สึกแบบโอ้นี่สินะของจริงอะไรเงี้ยมันดูแบบเป็นทรงที่ไม่กว้างแต่แบบยาวมากๆอะไรเงี้ยทรงมันบางมากเลยอะเพิ่งเคยเห็นของจริงก็รู้สึกโอ้โหนึกว่ามันจะใหญ่กว่านี้ในความคิดอะแต่ว่าความยาวก็ยาวแบบเกินจินตนาการไว้เหมือนกันแต่ว่าก็ดูพายยากกว่าเยอะเลยอันที่เป็น55คนแบบเป็นยาวเพราะมันเป็นไม้ด้วยพอไปถึงพี่รุ่นก็บอกว่าอ่ะไหนๆเมื่อกี้เราฝึกท่าไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกลองพายกับน้ำดูสิให้เราได้ลงไปลองในเรือมังกรครับมาลงเรือกันไปลองพายแบบนั่งตรงไหนดีครับ
0: นั่งกับตรงนี้ก็ได้ครับตรงนั้นมันจะสูงไป
1: ปกติขึ้นนั่งเบียดกันเยอะ
0: ใช่ครับเท้าเหยียบเนี่ยมันมีที
1: ่อะไรเนี่ย
0: ใช่มันมีที่เวลาดึงนะครับให้ใบมันชิดตัวเรือให้มันมาใกล้กับเรือใช่กดมือบนลงจังหวะแรกเลยกดมันจะหนักเพราะว่าเรือมันยังไม่เคลื่อนที่ครับค่อยดึงมา
1: แล้วเวลาเราลงเราควรลงเต็มใบพัดไปเลยหรือว่า
0: ลงเต็ม
1: อย่างนี้เลย
0: ใช่ครับลง

0: ถ้าเรือมันเคลื่อนตัวมันก็จะเบาตอนที่เรือมันอยู่กับที
1: ่เมื่อกี้ผมไปคิดว่าแบบมันต้องกว่าจะขึ้นมาได
0: ้ดึงบนขึ้น
1: มันไม่ต้องเหวี่ยงอย่างนี้มันแค่ขึ้นแล้วแบบ
0: นั่นแหละครับแบบนั้น
1: ปกติเขาแข่งระยะกันเท่าไหร่นะ
0: ถ้าเป็นภาคกลางจะแข่ง500เมตรถ้าเป็นแม่น้ำโขงจะอยู่ที่ตั้งแต่800ไปจนถึง 2,000 แต่ส่วนมากจะอยู่ที่ 1,200 อ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ก็พอ
0: ไปได้แล้วพอได้แล้วคร
1: ับ พอได้ใช่ไหม
0: เวลามีคนในทีมลงมาพายดูปุ๊บแล้วเราจะไปได้เองด้วยอัตโนมัติเลยเพราะเรือจะสร้างจังหวะให
1: ้ก็หลังจากที่เราได้ฝึกพายคนเดียวเสร็จเนี่ยก็มีนักกีฬามาจอยกับเรานะครับก็จะแบ่งเป็น2ลำนะฮะก็ลำละ20คนอะไรเงี้ยตอนแรกพี่อรุณก็แนะนำว่าเฮ้ยให้ผมแบบอยู่ข้างหลังดีกว่าเพราะว่าพอเราอยู่หลังเรือเนี่ยเราเหมือนจะได้รู้ว่าแบบเอ้ย follow วงของคนข้างหน้ายังไงหรือตามจังหวะคนข้างหน้ายังไงเพราะว่าถ้าเราอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยเราก็จะเป็นคนนำจังหวะซึ่งเราอาจจะยังแบบไม่พร้อมที่จะเป็นคนนำจังหวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องไปอยู่ข้างหลังแล้วก็ค่อยๆแบบเรียนรู้ไปนะครับ

0: จะเริ่มแล้วนะครับผมเริ่มครับถอยไปตั้งรับ
1: เดินหน้าครับเดินหน้า
0: ทำตามที่เขาบอกไปครับ
1: ใบเรือครับ
0: แล้วก็ลืมว่าต้องใส่คนใส่แขนยาวเริ่มออกไปจริงๆอะไรเงี้ยก็มีการแบบต้องทำความเคารพเรือก่อนมีการไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการให้สัญญาณก่อนที่เราจะเริ่มพายจริง
1: ๆโอ้ตั้งโค
2: อังโค
1: ช้านะ
2: ตึ๊บ

0: ำข้าวตบล่ำ
1: เดี๋ยวเรากำลังจะต้องพายแข่งจริงครับระหว่างลำที่เรานั่งอยู่กับลำสีชมพูมาดูกันว่าจะเป็นยังไง
2: จังหวะที่เริ่มพายจริงๆอ่ะตัวผมก็แบบไม่ค่อยทันได้ตั้งตัวพอเขา1 2 3อะไรตามสัญญาณที่เขามีเราก็แบบเขาก็จ้วงกันเลย
0: 2ลำปุ๊บลงพายว้าวปึ๊บ

0: ผมก็เลยแบบก็ต้อง follow เราก็แบบพยายามดูคนข้างหน้าว่าจังหวะที่เขาแบบจ้วงเนี่ยมันเป็นยังไงก็แบบfollow ไปแล้วจังหวะที่มันพอเริ่มจับจังหวะแบบเข้าที่แล้วอะเราก็รู้สึกแบบอุ้ยมันเริ่มมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของเขาอะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เราแบบได้ช่วยอะมันรู้สึกมีประโยชน์นะช่วงท้ายของการแบบก่อนที่จะไปถึงจุดที่เขาจะให้เราพักอะเอาจริงหมดแรงก่อนเพราะว่ามันเหนื่อยมากตอนแรกคิดว่าคงไหวแหละแต่สักพักนึงพอไปปวดแล้วปวดหลังแล้วหนึ่งแขนซ้ายหมดแรงแล้วอะไรเงี้ยเพราะมันต้องแบบยืดตึงกว่าอะไรเงี้ยมันใช้ทั้งแขนใช้ทั้งหลังล่างอะไรเงี้ยก็หมดแรงก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราก็เป็นผู้เล่นมือใหม่ที่ถึงจังหวะนึงเราก็ต้องเป็นคนที่ไม่พายแต่เราไม่ได้เอาเท้าลานานะเราแค่พักพอจบการพายรอบแรกเนี่ยพี่อรุณก็เลยแบบเฮ้ยไหนๆมาแล้วก็ให้เราลองขึ้นไปอยู่ข้างหน้าบ้างเป็นคนแบบอยู่หน้าสุดเลยลองแบบลีดทีมดูว่าจังหวะที่เราจะพายเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เลยสวิตช์ตำแหน่งกันพอได้ไปอยู่ข้างหน้าเอาจริงๆมันก็มีความรู้สึกอีกแบบนะสนุกดีที่ว่ามันเหมือนเราต้องเป็นคนแบบเลือกจังหวะกับคุยเหมือนคอนเนคกับคนข้างๆนิดนึงอะว่าจังหวะประมาณไหนดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราทำได้เลยซึ่งพอเราได้เริ่มพายปุ๊บเราก็ใส่สุดเหมือนกันอะจ้วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบพอเราจ้วงไปเรื่อยๆมันแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนเราได้ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กอะแล้วเวลาเราไปด้วยกันเราเชียร์ด้วยกันเราแบบเดินหน้าไปร่วมกันอะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะที่มันเหมือนมีแบบเพื่อนร่วมทางไปในการแบบพิชิตเป้าหมายด้วยกันอะไรเงี้ย
1: กดดังอ่ะ
0: เราจะมาดูอีกลำหนึ่งพายแบบเร็วนะครับตะกี้ผมว่าก็นึกว่าคือแบบเร็วแล้วที่เราพายแต่ว่าจริงๆมันคือช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงว่าถ้าเร็วสุดๆเนี่ยมันจะเป็นยังไง
1: กับลำสีชมพูโอ้ my god
0: โอ้ยแล้วตะกี้พอได้เห็นพี่ๆเขาโชว์แบบที่พายแบบเร็วจริงๆอ่ะโหเร็วแบบเร็วนะฮะก็ถือว่าได้มาเห็นกับตาตัวเองแล้วหลังจากที่เราเคยเห็นในทีวีวันนี้เห็นของจริงก็ว้าว
2: ในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าอาจสามารถเป็นนักกีฬาพายเรือได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสายละคือมวลของกล้ามเนื้อมีน้อย2คือฝึกเทคนิคการพายนะครับส่วนสรีระตัวเล็กเนี่ยมันก็มีผลดีสำหรับพายเรือยาวคือสำหรับไปพายตรงคนนั่งข้างหน้าเพื่อน้ำหนักและการเคลื่อนไหวมันจะดีกว่าคนตัวยาว
0: ตอนแรกเราคิดแบบเราเป็นแบบคนนอกคนเดียวพอเราต้องมาเล่นกับทีมที่เขาแบบเป็นทีมกันอยู่แล้วมันจะแบบมันจะจอยกันได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันก็จอยกันได้ถ้าเราแบบเราโอเพนตัวเองเราลองดูเราโล่ตามจังหวะที่เขามีอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายหมายถึงว่าที่เราเล่นไปมันอาจจะไม่ใช่สเต็ปความเร็วที่ปกติเขาทำกันแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เรียนรู้ในจังหวะที่มันเป็นจริงในระดับที่เราทำได้อะไรเงี้ย
2: พื้นที่ครับผมกำเนิดที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพราะบ้านผมจะมีเรือภายในเป็นเรือโลหะนะครับใช้เรือโลหะในการแข่งขันแล้วก็เกิดความชอบเพราะเห็นบรรพบุรุษหรือพ่อแม่เราเนี่ยอยู่กับจุดนี้มาตั้งแต่เด็กครับเราก็เลยเกิดความผูกพันก็อยากมาอยู่ในจุดนี้แล้วพยายามรักษาประเพณีนี้ให้มันอยู่คงของเราไปสืบไปได้ผมก็เข้ามาเป็นนักเรียนทหารนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกีฬาโดยพื้นเพเราก็เป็นคนที่พายเรือมาตั้งแต่ที่บ้านเลยแล้วด้วยครับมันมีความสามัคคีครับเป็นหลักๆเลยคือความสามัคคีเพราะใช้กำลังพลเยอะแล้วทุกคนต้องพายให้เหมือนกันพร้อมกันเคลื่อนไหวเหมือนกันครับอย่างคือเรือส่วนมากเรือประเพณีส่วนมากจะอยู่ในวัดมันจะเป็นการดึงคนในชุมชนให้มาอยู่คู่ขี่กันจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในชุมชนครับ
3: มันก็เหมือนอาชีพได้เลยครับเพราะว่ามันจะมีแข่งทุกอาทิตย์ช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับก็ทุกอาทิตย์ก็จะมีต่อเนื่องเลยตั้งแต่มิถุนาจนถึงประมาณธันวาคมจังหวัดก็มี ประมาณอย่างละทีมมีชลบุรีมีสระบุรีเสาให้เทพหนึ่งแปดมีบอพระแก้วสิงห์บุรีนะครับมีหลายทีมเยอะหลายพิจิตรก็เยอะคุณไปดูเต็มสนามครับเพราะว่าเป็นกีฬาที่ทางน้ำที่มันสืบสานมานานแล้วมันเป็นกีฬาที่คนเยอะมากที่สุดนะครับก็มีทั้ง55 40 30แต่ละประเภทคนเยอะหลากหลายแล้วก็การแข่งขันมันก็สนุกสนานได้อรรถรสในการดูนะครับแล้วมันมีเรือแต่ละลำแต่ละเกตอีกอย่างก็เป็นเรือท้องถิ่นในหมู่บ้านตัวเองนะครับเรือ7เรือ12เรือ30นะครับในชุมชนตัวเองก็มาแข่งขันมันก็สร้างความสนุกสนานให้
2: ทีมที่พัฒนานะครับคือทีมเรือตัวเรือเนี่ยจะไม่ต่างกันมากแต่อยู่ที่กลุ่มคนหรือชุดฝีพายเนี่ยจะเป็นชุดของช่างหลังสิงห์บุรีครับเพราะชุดนี้เขาจะมีตัวทีมชาติหลายคนแล้วก็เขาได้ความรู้จากทีมชาติเนี่ยไปสอนในทีมของเขาแล้วคนเขาใช้คนเดิมๆพายตลอดเขาก็เลยเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในตอนนี้นะครับก็ประมาณ 90% ได้ครับที่สู้เขาครับเพราะว่าปัญหาคือกำลังพลเราเป็นฝีพายใหม่ครับที่ไปเทียบกับเขาแต่ถ้าเราเป็นฝีพายเก่าตลอดเราก็สู้ได้ครับอยู่ที่การฝึกซ้อมนะครับอยู่เก็บรายละเอียดอยู่ที่ว่าทีมไหนจะเก็บรายละเอียดของการพายการอะไรได้มากที่สุด2คือความสามัคคีในหมู่คณะในทีมของเรา
3: ฝึกความแข็งแกร่งของแต่ละทีมไม่ได้เพื่ออยากเอาชนะเขาได้ทุกทีมต้องไปปรับปรุงฝีพายเล่นเวทเล่นบอดี้เวทให้ทันสมัยพายเรือไงให้วิ่งให้เร็วให้ดีที่สุด
2: ก็อยากให้แต่ละทีมเนี่ยเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาคือรับโค้ชหรือรับนักกีฬาที่เป็นที่ผ่านจุดที่สูงสุดของเขาให้ไปฝึกสอนในทีมของตัวเองเพื่อจะให้ทีมของแต่ละทีมมันพัฒนาขึ้นมาแล้วมาสู้กันมันจะสนุกมากกว่านี้ครับ
0: ก็ถือว่าวันนี้เป็นแบบประสบการณ์ใหม่ที่เราได้มาเจอได้มาลองได้มาเรียนรู้ได้มาทำความรู้จักกีฬานี้ที่มันไม่ใช่แค่กีฬาแบบแข่งเพื่อเอาชนะแต่มันเป็นกีฬาที่มันแฝงไปด้วยวัฒนธรรมเรื่องของแบบประเพณีที่มันอยู่ในตัวกีฬาอยู่กับผู้คนที่เล่นแล้วยิ่งเราได้ฟังสตอรี่จากพี่อรุณว่าแบบเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่แบบทุกที่ในประเทศไทยอ่ะมันมีการเล่นหมดซึ่งเราจะไม่มีทางรู้แล้วก็คิดว่าคงแบบมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นที่เล่นแต่จริงๆมันมีอีกหลากหลายที่มากๆที่เขาก็เล่นกีฬานี้เป็นความรู้สึกของการเหมือนได้เรียกว่าไงทะลุเข้าไปในจอมือถือแล้วกันที่เราเคยดูคลิปวิดีโอถึงมันจะไม่มีเสียงพากย์ของคนพากย์แข่งแต่ว่าเหมือนเราได้แบบทะลุเข้าไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วก็เผลอๆก็ได้แบบกระโจนลงไปแบบในเรือด้วยอะไรเงี้ยวันนี้เป็นความรู้สึกที่แบบค่อนข้างบอกให้อากาศจะร้อนหรือว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ว่าแบบรู้สึกว่าวันนี้แฮปปี้มากๆครับพอได้ลองเสร็จปุ๊บนะครับสำหรับเรือมังกรเนี่ยผมก็ขึ้นมาพักแล้วก็มีโอกาสได้ดูทีมนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเขาพายแบบเป็นเรือหางยาวประเพณีของจริง55ที่นั่งซึ่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราอยากเห็นกับตาตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าเราเห็นผ่านทีวีเราเห็นผ่านคลิปวิดีโอในโซเชียลมีเดียต่างๆแต่ว่าเรายังไม่เคยเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงซึ่งจังหวะที่พายแบบโอ้มองจากข้างบนน่ะมันสวยเลยอ่ะมันพลังเลยอ่ะมันเหมือนแบบสนุกไปด้วยกับ energy ที่อยู่บนเรือของเขาอะมันมีการนับมันมีการให้สัญญาณมันมีการตะโกนมันเลยเหมือนแบบทำให้เราที่ดูอยู่แบบฮึกเหิมไปด้วยแล้วคิดดูว่าเวลาที่เข้าแข่งกันแล้วมีคนที่พากมีโคศกคอยแบบบิ้วอะมันเลยเป็นการดูกีฬาที่แบบเอ้ยสนุกมากเลยอะขณะตะกี้พอผมได้ดูพวกเขาแล้วผมแค่ลองแกล้งพากตอนนี้นะครับเรือยาวประเพณีแบบ55ทีเนี่ยเขาก็กำลังออกไปซึ่งตะกี้ตอนแรกผมคิดว่าจะไปนั่งแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นนักพากตะกี้ดูคลิปแบบคนพากเรือยาวก็เลยอยากลองดูเพราะว่าคิดว่าการพากเรือยาวเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการดูกีฬาชนิดนี้เพราะว่าเท่าที่ดูคลิปเนี่ยเวลาคนพากเขาแบบโหเขาจะใส่ energy เยอะแล้วก็บิ้วให้มันดูแบบสนุกขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความเหมือนแรปอยู่ในตัวซึ่งผมก็อยากลองดูว่าคนที่พูดไม่เก่งแบบเราเนี่ยจะพากไปยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองดูจากคลิปที่เราเคยดูเราจะลองทำให้ดีที่สุดแล้วกันเดี๋ยวมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้เรือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับออกเรือไปแล้วที่55ที่นั่ง อยากให้ผมไปนักพากเลยขอร้องเลิก แต่ถ้าใครได้ดูทริปที่ผมไปพากฟุตบอลก็คือไม่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะลองทำสิ่งที่มันเป็นชาเลนจ์ของเรานะครับผมทริคที่พี่โทนบอกนะครับอย่างแรกคือเราต้องจำชื่อ ของนักกีฬาให้ได้ก่อนหรือทีมให้ได้ก่อนซึ่งทีมนี้คือทีมเจ้าแม่ประดู่ทองนะครับ2คือเขาเป็นทีมจากจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขามาซ้อมที่ลพบุรีแล้วก็เรือชนิดนี้เรียกว่าเรือประเพณีหางยาวมี55ที่นั่งนี่คือข้อมูลที่เราต้องรู้ที่เหลือคือเราต้องใส่จริตในการพากลงไปนะครับให้มันสนุกขณะนี้เรือเจ้าแม่ประดู่ทองกำลังเตรียมตัวเข้าสู่จุดสตาร์ท55ฝีพายอดีตแชมป์ประเทศไทยวันนี้จะทำสถิติด้วยเวลาเท่าไหร่ณแม่น้ำบางขามใกล้กับวัดกำแพงเหมือนเขาจะเริ่มนะครับเดี๋ยวจะแม่ประดู่ทองออกแล้วครับได้ยินเสียงไหมครับท่านผู้ชมพายอย่างพร้อมเพียงกันมากโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงจ้วง10นับด้วยนับเขานับเป็นจ้วงเลยนะผู้ชมไปเรียกว่าไวมากนะครับเรียกว่ากวักแบบไม่คิดชีวิตกวักเหมือนว่าเราต้องไปถึงเส้นชัยอย่างรวดเร็วที่สุดโอ้โหดูครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเร็วไม่ไหวสุดยอดโอ้โหเป็นแมตช์ที่แข่งคนเดียวแต่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากนะครับบอกเลยว่าการได้มาดูการพายเรือประเพณีหางยาวของทีมแม่ประดู่ทองด้วยตาตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่โหฟินมากมันเร็วมากแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้เขาก็ใส่กันเต็มเรียกว่าไม่มีคู่แข่งก็ถือว่าชนะแล้วก็ถือว่าเขาคงทำเต็มที่วันนี้ก็ส่วนผมก็เรียนรู้ไว้นะครับใครที่ดูอยู่ว่าอย่าจ้างไปภาคอะไรทั้งนั้น รู้สึกพิเศษอ่ะมันมีความเป็นเหมือนกีฬาที่ผสมกับ culture ผสมกับวิถีชีวิตของคนที่นี่ที่อยู่ริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันมีเสน่ห์ของมันที่แบบมันน่าค้นหาดีนะและยิ่งเราได้ลองลงไปพายจริงๆอ่ะทุกอย่างมันแบบมันสนุกมากๆเลยการได้ลองจ้วงเรือหรือการได้ follow จังหวะของคนในทีมหรือการได้ทำอะไรที่มันเป็นความรู้สึกของการแบบพร้อมเพียงกันอ่ะมันก็เลยแบบเออเป็นความสนุกที่ถ้าใครได้เล่นก็คงชอบสุดท้ายคือถ้าเราสามารถที่จะทำเร็วจนเราแบบพิชิตเป้าหมายหรือว่าชนะได้เนี่ยมันก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบที่เราฟินมากๆเหมือนกันเนาะเอาจริงต้องขอบคุณทีมงานที่เหมือนเลือกกีฬานี้มาให้เราได้ลองรวมไปถึงว่าให้คนที่ดูอยู่เนี่ยได้รู้จักมากขึ้นได้เห็นความน่าสนใจของมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยแล้วเขามีแข่งของเรือประเพณีอย่างเงี้ยก็ผมว่าไปดูมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเอนเตอร์เทนแล้วก็สนุกมากๆนะครับหรือถ้าใครมีโอกาสที่แบบอยากจะลองเล่นก็ลองไปหาที่เล่นดูผมว่าแบบมันเป็นแบบ experience ที่สนุกดีจริงๆก็ถือว่าแบบปังและยิ่งถ้ามันมีคนภาคมันนะโอ้โหสนุกนั่นแหละครับวันนี้ก็แฮปปี้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่แต่เดิมนั้นระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลเดียวคือมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทุกประเภทต่อมาเมื่อมีการเปิดทำการศาลปกครองในปี2544ก็ทำให้ระบบศาลในประเทศไทยกลายเป็นระบบศาลคู่นั่นคือมีศาลปกครองทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองและมีศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีแพ่งและคดีอาญาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่

0: เล็กๆหน่อยก็มี
1: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
2: นี่มันงอกแล้ว
0: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
2: มันล้นลงมากเลยมันนี่ใครมาเก็บไหนอ่ะนี่มันงอกเลย
0: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
2: อ๋อนี
0: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ําได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
0: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยอ้าวอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
2: นี่
0: เอา
2: ลูกมันเล็ก
0: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
2: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
0: ทำไมอ่ะจ๊ะ
2: เพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
0: เนอแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่ค่ะ
2: จาวมันเล็ก
0: เล็กอย่างนี้คือมัน
2: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
0: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้
2: ออ
0: ยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
2: ทำจาวตาลไม่เก็บ
0: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวเหรอคะ
2: ตาลสาว
0: ตาลสาวคือแบบ
2: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเหล็ก
0: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
2: ตาลยาย
0: ตาลยาย
2: เขาเรียกตาลยาย
0: อันนี้ตาลหลานอันนั้นตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
1: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะลูกตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
0: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลม
3: ันจ
0: ะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
3: ใช่
0: ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
4: ได้แล้ว
0: แล้วมือฉีดอันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมแม่ตอนที่มันยัง
4: อย่างเงี้ยอยู
0: ่ได้
4: กินได้
0: ชิมได้นะ
4: จ้ะ
0: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมินชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลย
3: เนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหอมหอมตาแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานขื่นขื่นแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
1: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำเจ้าตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นเจ้าตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะเจ้าตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ5วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดเจ้าตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
3: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็
4: จะ
3: เอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
3: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกงอกกระโนดเอาไว้วัวกิน
3: งอกโหนดงอกก็คือรากของมันแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปวัวกิน
3: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างนี้เหรอแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
3: ๆจ้ะ
4: ม
3: ัน
4: เกณ
3: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
4: ฑ์ใ
3: ช่แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
3: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่แล้วนะ
3: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี่นะเนี่ยแล้วต่อไปอ่
3: ะ
4: เขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็เจ้านี่มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
1: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดเจ้าตาลแล้วนะคะเจ้าตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนเจ้าตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้เจ้าตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้เจ้าตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำเจ้าตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินเจ้าตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
3: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
2: เสียอีก
3: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
2: คาดแล้วคาด
3: เคยขาดพลาดแล้วมั้งคะ
2: เคย
3: แล้วทำไงอะคุณลุง
2: เดี๋ยวคาดนะ
3: ฮะ
2: ไม่คาดดูเนียนๆเยอะแล้วยิ่งหนีมั้ย
3: อุ้ยดู
1: กว่าจะได้เจ้าตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านในนี้ละค่ะ
3: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่เจ้าตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะเจ้าตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือเจ้าตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับเจ้ามะพร้าวเลย

0: ังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีเลยนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับเจ้ามะพร้าวแต่ว่าเจ้ามะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
1: ตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือเจ้าตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากเจ้าตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินนี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโหนดทอดนั่นเองค่ะ
0: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ
0: ้ะแม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
2: เขาจะทำตาลทอด
0: ทำตาลทอด
2: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชใจด้วย
0: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
2: ใช่
0: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
2: มาล้างไอ้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
0: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นไง
2: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
2: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
2: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
2: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เชื่อมกระลาด
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
2: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
1: จาวตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
2: เทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
2: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
0: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
2: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
2: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
2: สีมันออกไข่ไข่เนี่ยแกงพนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
2: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันว่าตะโนดเชื่อม
0: อ
2: ันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
2: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
2: สีแดง
0: สีแดง
2: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
2: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
0: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
2: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
2: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
2: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มมาอร่อยแม
2: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
2: เนื้อมันแน่นมันมันมัน
0: แล้วคือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
1: จาวตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าจาวตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของจาวตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสี

0: ้ำตาลอมแดงแบบนี้ค่ะจากจาวตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเนาะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
2: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมจาวตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
2: ะ
1: หน่อย
2: จ้ะ
1: พอ
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมจาวตาลไว
1: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะทิ
1: แล้วก็ใส่
2: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
2: ให้มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันขอใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมือนคนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมกล่อม
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี้เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
1: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
2: จ้ะยังโหนดทอดงี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาล
1: เลยแม่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
2: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอดเลย
1: เขาโหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
2: จ้า
1: เนี้ยเลื่อมชัยในเรื่องเนี้ย
2: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: ร้อยแล้วนะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมที่จะเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกๆเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัว

0: ไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก
2: มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้ตาเราได้เนื้อหนูแทนอมรินทร์ทีวี

การฟ้องคดีต่อศาลปกครองนอกจากการเดินทางมายื่นฟ้องคดีด้วยตนเองที่ศาลปกครองหรือส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประสงค์จะฟ้องคดีคือการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถยื่นฟ้องได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถยื่นฟ้องได้แล้วค่ะการยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นไม่ยุ่งยากเพียงแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆ3ขั้นตอนคือเตรียมคำฟ้องตรวจทานและตัดสินใจสำหรับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีที่ได้เตรียมคำฟ้องและเอกสารหลักฐานประกอบคำฟ้องเรียบร้อยแล้วให้เข้าสู่ระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์โดยเข้าใช้ระบบงานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครองworldwide.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง elitigation.admincourt.go.th การเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกรอกชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ passwordเมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะปรากฏขึ้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าจะยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดซึ่งโดยปกติถ้าไม่ใช่คดีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดโดยตรงผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อนค่ะกรณีที่ต้องการยื่นฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นและเป็นการยื่นคำฟ้องใหม่ให้คลิกเลือกที่ศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นให้เลือกยื่นคำฟ้องและเลือกยื่นคำฟ้องใหม่หน้าจอจะปรากฏช่องให้เลือกว่าผู้ใช้งานต้องการยื่นคำฟ้องในสถานะอะไรหากผู้ใช้งานเป็นผู้ฟ้องคดีให้เลือกผู้ฟ้องคดีเองหน้าจอจะปรากฏหน้าที่เป็นร่างคำฟ้องให้ผู้ใช้งานโดยเริ่มจากการระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีกรณีที่มีผู้ถูกฟ้องคดีหลายคนให้คลิกที่ปุ่มเพิ่มผู้ถูกฟ้องคดีที่อยู่ทางด้านขวามือค่ะจากนั้นผู้ใช้งานจะสามารถระบุรายละเอียดการกระทำและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้ต้องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองและคำขอว่าต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาหรือสั่งอย่างไรกรณีที่ผู้ใช้งานได้จัดเตรียมร่างคำฟ้องไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์คำฟ้องได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดการกระทำที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีและคำขอของผู้ฟ้องคดีซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเสียเวลาและสามารถยื่นฟ้องได้อย่างรวดเร็วการเสนอข้อมูลเอกสารต่างๆสามารถทำการนำเข้าข้อมูลไฟล์ได้2รูปแบบนะคะคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word ซึ่งผู้ใช้งานต้องอัพโหลดให้ครบทั้ง2รูปแบบค่ะการเสนอเอกสารหลักฐานต่อศาลเพื่อประกอบคำฟ้องก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยนะคะแต่ต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เท่านั้นและขนาดของแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน30เมกะไบต์ค่ะในส่วนท้ายของการเตรียมร่างคำฟ้องกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ยื่นคำฟ้องจะต้องเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรอบด้านล่างพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณ

างค่าธรรมเนียมศาลให้อัตโนมัติแต่หากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลแต่หากเป็นคดีที่ไม่ได้ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและคลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะเมื่อผู้ใช้งานได้เตรียมร่างคำฟ้องในระบบเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจทานและตัดสินใจค่ะโดยระบบจะแสดงร่างคำฟ้องที่ท่านได้เตรียมไว้พร้อมจำนวนไฟล์ที่อัปโหลดเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งเมื่อตรวจสอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนดีแล้วให้คลิกส่งคำฟ้องเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการฟ้องโดยใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แล้วค่ะโดยกรณีที่ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ใช้งานส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ท่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำในคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลผู้ฟ้องคดีสามารถเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินหรือจะดำเนินการภายหลังก็ได้ค่ะกฎหมายให้ถือว่าวันที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำฟ้องต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยนานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเออเป็นร้อยปีเอาพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่รัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเค

0: เห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทําไม้มาตลอด
1: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ําเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตําหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล
0: ้
1: วแต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
1: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
1: ที่สําคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบาง
1: ๆใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
1: ครับ
0: ได้ความเนียนดีกว่า
1: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
1: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
1: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
1: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
1: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
1: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
1: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
1: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี้
1: ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
1: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
1: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
1: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
1: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นค
0: ุ
3: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
3: ใช่
1: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเฉด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
1: ใช่ครับ
0: เนาะก การใสผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
1: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมุติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
0: ไม่ได้
1: แหละใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
1: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอมเน
2: ี่ยเป็น QC
1: ไม่ได
2: ้
1: คร
2: ับ
1: หลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
1: ใช่
0: ไ
1: หมใช่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
1: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
1: ใช่
0: เออคัดลายมันเข้ากัน
1: ใช่ครับแล้วก็เราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
1: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมทๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ครับ
0: มีศักยภาพมากกว่านี
1: ้
3: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
1: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
1: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
1: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีทั้งวันเลย
3: กินว่าบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
1: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
1: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ยอมดีกว่า
1: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: เพราะอดทนว่ะเออจริงๆๆๆคุณผู้ชมคือทําเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทําเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
1: ถู
0: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
1: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
1: ครับจะพาไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
1: ครับ
0: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
3: ใครก็ได้ได
0: ้เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสม
3: ควรใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหนี่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
3: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำส่งทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือเป็นประกอบ
1: ตั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
1: ใช่คร
3: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเกิน1นิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
1: ใช่คร
0: ับ หนา
3: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
3: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
1: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น 50-60 ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
4: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สัก มันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมัน

0: มีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราเอาไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม้
1: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
2: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จังหวะแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกี๊ยงด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดา

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราเข้าไปหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
1: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป้การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
1: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
1: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
0: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
2: เอกลักษณ์
1: ชี้ให้ดู
2: ใช่
0: เป็นเอกลักษณ์แบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แบบน
1: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่มั้ย
0: เออนี่คือไม้กับ
1: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดสำคัญมาก
2: สำคัญ
1: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันคุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
1: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนาเกือบ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
1: ใสมาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
0: ส
1: ี
0: ก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
1: เคลือบเดียวเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
4: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมเปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
5: ่โป้เดิมเดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: สีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวนัสสีโอ๊กเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: ันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปค่ะไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมาแล้ว2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้า

0: อมรินทร์ทีวี
1: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
2: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขว้านกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับกิ่งของต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION, plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation, SEED, PROPAGATION.Seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ด cleft grafting C L E F T G R A F T I N G cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

ก็มีวิธีการ2อย่างคือ1อยู่กับเขาให้ได้วิธีอยู่กับเขาคือ1อย่าไปรบกวนเขาตัวเราอย่าไปรบกวนอย่าให้เด็กไปรบกวนเราก็อย่าปล่อยเด็กอยู่ตามลำพังเราอยู่กับเด็กดูแลเด็กปกติพึ่งจะไม่รบกวนใครเลยจะไม่ทำร้ายใครเลยถ้าไม่เป็นทำร้ายแล้วเขาตกใจเพราะว่าพึ่งนั้นมีพึ่งงานมีพึ่งทหารนะพึ่งงานกับพึ่งทหารนี่แหละเมื่อมีใครไปรบกวนเขาก็จะออกมาปกป้องรังปกป้องลูกของเขาที่อยู่ในรังของเขาเพราะนั้นอย่าไปรบกวนเขาก็จะไม่มีอันตรายอะไรนี่คือทางเลือกที่1ซึ่งก็แนะนําให้เลือกทางเลือกที่1ส่วนทางเลือกที่2ถ้ากลัวจริงๆหรือมันเป็นเส้นทางที่เราต้องเดินผ่านกันแล้วไปกระทบเขาทุกครั้งที่เดินเข้าเดินออกต้องกระทบกระทั่งกันเนี่ยก็มีอีก2ทางเลือกก็คือ1ย้ายเขาออกไปซะนะหรือ2เราย้ายหนีเขาออกไปซะจนเขาจะย้ายรังไปนะก็แนะนำว่าให้เลือกทางที่อยู่ร่วมกันดีกว่าแต่ก็ต้องระมัดระวังถ้ามีเด็กอ่อนจริงๆก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆก็ย้ายเขาออกไปนั่นแหละแล้วบางคนก็เอาไปกินซะเรียบร้อยเลยนะครับกลายเป็นน้ำผึ้งไป

0: ิร์ควันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้าอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานีครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอ้าอายเลยนะครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
1: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
0: รังสิตปทุมคลอง5นี่แหละ
1: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
0: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
2: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
0: ชอบมากเลยเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คนในชุมชนหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
1: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
0: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
2: ไม่ค่อยค่ะ
0: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
1: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
0: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
2: ไม่แน่ใจ
0: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
1: นี่
0: จ
1: ั
0: ดเลยนี่เลย
1: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซม
0: ได้กลิ่นหอมหอมไหม
1: อ่าก
0: ลิ่นหอมหอมนั่นคือ

0: กลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
1: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
0: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
2: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
0: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
1: ใช่ไม่มีกิน
0: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
1: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
0: ไปดูได้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก อยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
3: ่ถูกต้องค
0: ่
3: ะ
0: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
3: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
0: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
3: ้คนได้นะเนี่ย
0: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยแล้วอันนี้อะไรครับ
3: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
0: เลยอันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้อง
3: ไ
0: อ้มีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
3: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
0: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
3: ใช
0: ่
3: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
0: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักดูสิ
3: โอ้
0: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
3: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
0: โอ้โหร้อนๆขึ้นมาจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะทีนี้อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

0: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
1: แกะไม่เป็น
2: แกะเลยน
0: ั่
2: นแหละ
0: ได้เลย
2: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
0: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
1: สู้สีเลยค่ะ
0: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
0: มะนาวไอ้ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไอ้
2: ล
0: ู
2: กจ
0: ับ ดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
0: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
0: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
0: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20 บาท
0: ลูกละ20 บาท
2: โอ้
0: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
1: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างหนึ่งนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
0: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
0: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
0: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำก็เละเหมือนกันพี่ว่ากินดีกว่าหรือไงนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
1: ้มันฉุนฉุน
0: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
1: 160ค่ะ
0: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
0: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงนะครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะช้ำหน่อย
0: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
1: ฮัลโหล
0: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช
0: ่แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
1: คล้ายๆค่ะ
2: น
1: ั่
2: นแหละค
0: ่
2: ะ
0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะอร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
0: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
0: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: หนู1 ใบ 1 ใบอภิธานาคารจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้ไหม
1: เป็นหนูใช้นะคะ
0: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
1: สวยทุกอันเลย
0: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
1: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
1: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
0: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคนี่ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรืออ
0: ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
1: ้ชิลเลยค่ะสบาย
0: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
0: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
1: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
0: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
0: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอเดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
0: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
6: สวัสดีครับ
0: สว
6: ั
0: สดีครับอันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
6: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
0: รถอะไรนะ
6: รถเช่านะรถกระแทะ
0: เธอขึ้นมาก่อนไหมไอ
1: ้ไม
0: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
7: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
6: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค
1: ่
2: ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่มั้ย
1: ครับทําอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือหญ้าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเอง
1: อ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักเป็นมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กๆคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาป๊อปมายัง
1: แตก
0: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้นสองต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วเนี่ยแหละ
0: พริกแกงคั่วของเราพิเศษยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: โอ้
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเนาะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: วันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆและผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนก
1: ัน อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับพอให้เนยเค็มเนาะแล้วก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าไปเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียน ซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเล่ครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลย

ทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน

0: อมให้ดูมันเหมือนกินผักกรอบกรอบที่หอมหอมหน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้พัฒนาลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างไหมเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงบ้างเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไหมนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะ
2: แล้ว
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: พอมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
2: เพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมแปะวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: ที่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันผู้ชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงศัพท์ยากๆคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่าเครดิตบูโรศัพท์คำนี้นะครับฟังดูแล้วเป็นศัพท์ฝรั่งเลยดูฟังดูแล้วไกลตัวแต่บอกจริงๆเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและโดนทุกคนโดยเฉพาะคนที่มีหนี้อยู่นะครับเครดิตบูโรคืออะไรเครดิตบูโรนะครับก็คือสถาบันหรือองค์กรนึงนะครับก็คือบริษัทข้อมูลเครดิตบริษัทนี้จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลภาระหนี้สินของแต่ละคนไว้เลยไม่ว่าเราจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนมือถือผ่อนอะไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะเป็นหนี้แบงค์หรือหนี้บริษัทที่มันไม่ใช่แบงค์ก็ตามอันนี้ข้อมูลนี้จะโดนเก็บรวบรวมอยู่ในเครดิตบูโรทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าเครดิตบูโรเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับเครดิตบูโร

0: จะบอกอะไรเราบ้างอันที่1เลยนะครับมันจะบอกเราว่าสถานะของเราณวันนี้เนี่ยเราเป็นหนี้แบบไหนบ้างมันจะมีตัวเลขอยู่4ตัว10นะครับแปลว่าเป็นหนี้แบบปกติ
1: okay.
0: ก็คือเรามีการจ่ายหนี้มาแบบปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น11แปลว่าเรามีการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วไม่มีหนี้ค้าง
1: okay.
0: นะครับ12แปลว่าเรามีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐบาล20นะครับแปลว่าตัวเราเองมีสถานะเป็นหนี้ค้างเกิน90วันทีเมื่อเรามามองดูตรงจุดนี้นะครับคำถามเลยเครดิตบูโรนะครับหรือข้อมูลเครดิตตัวนี้สำคัญยังไงบ้างถ้าเราเปลี่ยนนะครับเราเอาตัวเราไปอยู่ในมุมของแบงค์คำถามเลยเวลาแบงค์จะปล่อยกู้นะครับเขาจะปล่อยกู้กับคนที่มีสถานะหนี้แบบไหน10 11 12หรือ20คำตอบเลยนะครับเขาปล่อยกู้ได้ทั้งหมดละนะครับแต่ที่ยังไม่อยากจะปล่อยกู้เลยก็คือเบอร์12กับ20เพราะ12แปลว่าเราอยู่ในโครงการพักชำระหนี้20คือเรามีหนี้ค้างอยู่เพราะฉะนั้นสถาบันการเงินจะไม่ปล่อยเราในจุดนี้คำถามเลยแล้วอย่างนี้เราควรต้องตรวจเครดิตบูโรไหมควรอย่างยิ่งและมันเป็นประโยชน์ของเราเหมือนกับทุกๆปีที่เราไปตรวจสุขภาพอันนี้เหมือนกันตรวจสุขภาพหนี้นะครับลองดูสวัสดีครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับแล้วคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นมั้งมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะแต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเองเลยครับ
2: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
1: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บ

0: ไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบทริปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้เมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่สองตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมุติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลาใช้
1: ที
0: ่โอเคครับความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมถังปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได
0: ้
1: ค่ะใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อลูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได้
1: ใช่
0: ได้ไปจับตามาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใจก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต
1: ่อแบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานคนนี้ค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
0: ้เกือบจะรอบ
1: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
0: ฝุ่นได้ดี
1: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
0: อย่างสุดท้ายคร
1: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: อย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให้
1: ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์กาลก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปแล้วรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
2: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
2: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
2: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
3: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแ

0: ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกัน
1: เอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับ
0: อันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเก่งไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
2: ลำบากแน่ๆค่ะอันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
2: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
2: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
2: แบบตัวแรก
0: ครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
2: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป 4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
2: ลอง
0: ทดลองก่อนครับ
2: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
0: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกคุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณครูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้เขาออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเค
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะชัดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และรอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับ เพราะฉะนั้นเราให้3วงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปจุดที่3
0: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
1: หมดไหมคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้หนึ่งอย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน

0: ราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาแล้วมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
1: เฉพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
0: ้ค่ะ
2: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
0: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจน

0: นอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll chlorophyll chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar sugar sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอ้ยมึนละมึนละโอ้ยสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีท่านผู้ชมก่อน
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูมีคำถามมาถามหมออ้อยด้วยค่ะหนูจะถามว่าถ้ามีกีเนี้ยนะคะหนูทำท่าอะไรคะ
0: โอ้ยง่ายใครเห็นก็ตอบได้น้องคนดีทำท่าดีใจบินอย่างนี้มาเนี่ยพอรู้อยู่แล้วว่าหมอจะพาน้องคนดีมาดูอะไร
2: มาดูนก
0: นี
2: ่นี่หมอกอ้อยจะไปกินกาแฟอะไรตอนนี้
0: หิวเช้าๆต้องกินกาแฟสิกินไหม
2: ไม
0: ่
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ไม่กินเหรออ้าว
2: นกแก้วนี่มันนกแก
0: ้
2: ว
0: อ้าว
2: แล้วหมอกอ้อยเรียกมาได้ยังไงคะเนี่ยว่าแต่นกพวกนี้จริงๆมันต้องอยู่ในกรงไม่ใช่เหรอคะ
0: ใช่นกพวกนี้ธรรมดาต้องอยู่ในกรงทีเนี่ยคุณหมอจะพาน้องคดีมารู้จักการเลี้ยงนกอีกแบบนึงที่ทำให้เขามีอิสระเพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับน้องก็ได้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมนกพวกนี้มันอยู่ในกรง
3: อ๋อเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิธีการเลี้ยงนกทางเลือกแนวใหม่ครับการเลี้ยงนกแบบนี้เนี่ยนะนกสวยงามเนี่ยทางเลือกมันมีไม่มากนักใช่ไหมครับได้แก่วิธีการคลิปปีกล่ามโซ่และขังกรงปกติแล้วเวลาเราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรือตามสวนสัตว์ที่เขาโชว์นกให้เราสัมผัสได้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะต้องคลิปปีกไว
4: ้
3: แถมยังต้องล่ามโซ่เอาไว้กับคออีกต่างหากใช่ไหมเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ทางความคิดของตัวเองเลยนกพวกนี้เนี่ยสวยงามขนาดไหนแต่ถ้าเราต้องไปมองมันผ่านซี่กรงเนี่ยความสวยงามมันก็ดรอปลงไปเยอะเลยถูกไหม
0: จริงคร
3: ับ นกเนี่ยสวยที่สุดตอนไหนมันก็สวยที่สุดตอนที่มันบินยังไงล่ะพวกเราก็เลยคิดวิธีว่าเราจะทํายังไงให้เจ้าพวกนี้เนี่ยนะฮะเขาออกไปใช้ชีวิตของเขาให้เขาได้บินด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับพวกเราได้ด้วยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเดือดร้อนสิทธิ์พวกเขาเลยนกปากขอสวยงามเหล่านี้เนี่ยเป็นนกแก้วสายพันธุ์ต่างประเทศ
0: ครับ
3: ซึ่งชื่อชมรม

0: เราคือรักนกบินอิสระประเทศไทยถ้าผมพูดถึงนกแก้วทั้ง7ชนิดเนี่ยอาจจะยังงงมดอาผมเออเชื่อนก6เล็กนก6ใหญ่นกแก้วหัวแพรนกแก้วแขกเต้านกแก้วโม่ง
1: แก้วโม่ง
0: แก้วโม่งเนี่ยสบู่ตานกแก้วไงใช่มั้ยไอ้ที่เหลือต่างจากนั้นนกแก้วหัวแพรงงแล้วนี่ไงฮะเป็นวัตถุประสงค์ของชมรมเราด้วยว่านกแก้วไทยของเราเหลืออยู่น้อยแล้วอยากจะให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามารับรู้ว่านอกจากเราจะเลี้ยงนกแบบที่ไม่ต้องคลิปปีกไม่ต้องขังกรงอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังให้อนุรักษ์ชาติพันธุ์ของนกแก้วของไทยอีกด้วยนั่นเอง
1: ทำให้เขารู้สึกว่าเป็นอิสระ
0: ใช่แล้ว
1: คิดอะไรอยากบินตรงไหนก็เชิญ
0: ใช่คร
1: ับ แถมยังเชื่องอีก
0: ใช่แล้ว
1: ส่วนนกในกรงเราไม่เคยจัดอย่างนี้ได้หรอกแต่นี่สามารถบินเกาะเล่นได
0: ้ใช่แล้ว
2: แล้วสายพันธุ์ที่นำมาฝึกเนี่ยค่ะเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างอะคะ
0: นกสายพันธุ์ที่เรานำมาฝึกกันง่ายที่สุดเลยเนี่ยนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือซันคอนัวเนื่องจากซันคอนัวเนี่ยมันมีราคาไม่แพงนกซันคอนัวเนี่ยนะครับมันจะสีสวยมากๆคือตั้งแต่ตาส้มคอเหลืองไปจนเขียวน้ำเงินครามดำตัวเดียวเนี่ยครบทุกสีเลยนี่เจ้าตัวนี้เลยนะเจ้าตัวนี้เลยที่สำคัญเนี่ยมันแสดงออกทางอารมณ์ได้เยอะมากดีใจโอ้ดีใจก็ร้องกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กทำปากมุมมิบมุมมิบมุมมิบหรือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการที่อยากจะทำให้เราเพลิดเพลินคืออยากจะได้รับการยอมรับจากการเป็นเพื่อนเขาจะมาไซส์เส้นขนทีละเส้นทีละเส้นให้เลยนะ
1: แต่งขนแต่งขน
0: ใช่แล้วเพราะเวลาเขาอยู่ด้วยกันถ้าถูกใจใครเขาจะแต่งขนให้กันถัดไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนกตัวใหญ่เลยคือนกแก้วบุญกรมคอเพราะว่านกมาคอเนี่ยนะครับเขามีความเป็นมิตรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหลังจากที่ศึกษาพฤติกรรมพวกเขาแล้วเนี่ยเราพบว่าไอ้พวกเขาเนี่ยคล้ายๆกับนกแก้วซันคอนัวผิดแค่ไซส์เท่านั้นเองมีการแสดงออกทางอารมณ์มีการอยากอยู่ร่วมทางสังคมก็เลยเป็นนกที่มีเยอะเป็นอันดับรองลงมาแต่ติดตรงที่ว่าราคานะเพราะฉะนั้นราคามันสูงเนี่ยคนที่จะเป็นนักเรียน
1: นี่ก็แต่งตัวให้ได้แต่งตัวในไซส์สวยนี่เออคนรักกันนะเนี่ยเออรักกันนะเนี่ย
0: ใช่เลยนะครับลงมาเป็นนกแก้วฟอร์พัทฮะเป็นนกประเภทพิเศษ
1: ค
0: ือนกตัวเขาเล็กมาก
3: ตัวเท่านกกระจอก
0: ใช่ครับตัวเล็กมาก
3: แต่มีสี
0: ถัดมาเป็นอันดับ4ก็คือนี่เลยนะฮะฮานมาคอด้วยอาการที่เรียกว่าเชื่องเอาซะมากๆคือเขาเป็นนกที่รักเจ้าของมากๆเลยทำให้พวกเขาเนี่ยเลี้ยงง่ายติดคนมากๆเขาก็เลยเป็นอันดับที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลย
1: เป็นนกแก้วขนาดเล็กที่สุดของมาคอ
0: ใช่ใช่ครับอันดับสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นนกคอนัวพันเล็กๆอย่างเช่นกรีนชีคชินามอนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่านกเหล่านี้เสียงเบาหน้าตาเหมือนซันคอนัวนี่แหละฮะแต่ว่าเป็นสีเขาจะไม่สวยนะใช่ครับ
1: เขามาอย่างนี้เวลาฝึกเนี่ยยากไหม
3: ไม่ยากเลยครับเวลาการฝึกเนี่ยครับมันก็จะมีของพวกผมก็จะมีกฎ3ข้อเนี่ยครับ1เลยฝึกนกตอนหิว
1: ฝึกตอนหิว
3: ใช่ฝึกตอนหิว
0: ทุกประเภทเลยฮะ
3: ใช่ครับ
0: เมื่อเวลาที่เราจะฝึกพวกเขาเนี่ยเราใช้ความหิวเนี่ยความอยากอาหารเป็นแรงผลักดันเพื่อให้เขาเกิดการกระทําสังเกตมั้ยว่าถ้าวุฒิเราไปดูโชว์ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ําเป็นปลาโลมาเมื่อเขาทําสําเร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรายื่นอาหารให้เขานั่นแหละใช่เลย
3: ข้อที่2ก็คือต้องปล่อยในที่โล่งครับ
0: ที่โล่งปลอดคนไม่มีสิ่งเร้านะครับ
3: สิ่งเร้ามีอะไรบ้างครับ
0: โอ้เยอะแยะเลยฮะสิ่งเร้าอย่างเช่นว่ารถราเสียงดังตูมตามแม้กระทั่งคนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในตรงนี้สิ่งเล้านี่สำคัญมากนะครับอันที่3เนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องมีท่าเรียกนกและเสียงเรียกนกนั่นเอง
1: ก็คือให้เขารู้ว่าเราเป็นเจ้าของ
0: ถูกต้องในเวลาที่นกกำลังบินลงของเจ้าของแต่ละท่าเนี่ยสังเกตดูเราจะมีท่าที่เราจะต้องกางแขนให้รู้ว่าไอ้สัญลักษณ์แบบนี้เธอต้องมาลงบริเวณนี
3: ้การกางแขนก็เหมือนกับรันเวย์ให้เครื่องบินลงให้นกลงใช่แล้ว
0: นี่แหละฮะวงกลม3ข้อแรกที่สำหรับที่เราจะใช้ฝึกนกเนี่ยเราถึงตั้งเป็นกฎ3ข้อขึ้นมาใครถือกฎ3ข้อนี้ได้โอกาสนกก็ไม่หายแน่นอน
2: ฝึกนกมาได้ยังไงคะ
0: คือในตอนนั้นเนี่ยเมื่อเรามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับถึงคำว่านกเชื่องนกเลี้ยงแบบบินได้หรืออะไรอย่างเงี้ยคำตอบเป็นศูนย์เลย
1: เราต้อง
3: แทบจะไม่มี
0: เลยทำให้เราต้องเริ่มศึกษาจากศูนย์นั่นหลังจากที่เราศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็ไปดูคลิปวิดีโอตาม YouTube ที่ฝรั่งเขาทำเอาไว้นะครับโดยเฉพาะคุณเจสสิก้าแต่คนนี้เป็นไอดอลของชมรมเลยคนนี้เนี่ยเขาเลี้ยงนกมาคอหลายตัวมากแล้วก็เลี้ยงแบบธรรมชาติมากๆเลยถึงเวลาเขาอยากจะเล่นกับใครเขาก็แบมือนกก็อยู่บนต้นไม้นกก็ลงมาหาได้กินอาหารเสร็จแล้วเขาก็ไปธรรมชาติมากเราจึงใฝ่ฝันว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้พวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราได้ด้วยแล้วก็เขาได้ใช้ชีวิตอิสระของพวกเขาได้ด้วยนั่นเอง
1: คราวนี้อยากเห็นบินแล้ว
2: อยากเห็นแล้วบินค่ะ
1: เดี๋ยวจะลองดูว่านกเขาจะบินหาเจ้าของหรือเปล่านะครับตอนแรกลองดูซิ

0: โอ้โหผมต้องอย่างนี้ใช่ไหมฮะกูเกิลกูเกิล
1: มาเหมือนกันครับ
0: ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แม่ไม่ได้ยากเกินไปฮะในการเรียกนกนะครับพอดีเขาฝึกมาแล้วเก่งแล้วนะแต่ถ้าเกิดนกใหม่นี่ไม่ยอมมาแน่นอน
2: ก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของเจ้าของครับเพราะว่าสิ่งที่เขามาหาเราเนี่ยในช่วงแรกๆก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารเป็นหลักแต่ในเวลาถัดไปปุ๊บแล้วเนี่ยการมาหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มากกว่าก
0: ดข้อแรก
2: ใช่ครับก้มแล้วถ้าเขาก้มก็คือเตรียมตัวจะบินฮะ
0: กูก
2: ็มาแล้วคร
0: ับ ไอ้ยาทำไมมาหาคนนี้ล่ะแม่การที่เราจะฝึกเรียกนกให้บินกลับมาหาเรานั้นไม่ใช่เรื่องยากนะครับมีเทคนิคง่ายๆที่ต้องอาศัยการฝึกทำอย่างบ่อยๆนั่นก็คือการทำความเข้าใจระหว่างเรากับนกทำให้เขารู้ว่าท่าทางแบบไหนคือการเรียกให้เขากลับมาหาหากทำได้นกก็จะได้มีความสุขกับการได้บินอย่างอิสระและบินกลับมาหาเราทุกครั้งที่เราเรียกแต่หากบางครั้งโชคร้ายนกที่เลี้ยงไว้ไม่บินกลับมาหาเราก็ไม่ต้องเสียใจนะครับถือซะว่านกตัวนั้นเนี่ยได้กลับไปบินอย่างอิสระอย่างแท้จริงครับอีกอันนึงที่มองข้ามไม่ได้ก็คือโรคภัยไม่ทราบว่าเคยเจอโรคภัยอะไรบ้างฮะที่กลุ่มคนเลี้ยงกันเนี่ย
2: มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่านกไม่เคยป่วยเลยอย่างเช่นอย่างนกของผมกับนกคุณแก้วเนี่ยเราเลี้ยงกันมา6ปีแล้วเนี่ยนะครับนกไม่เคยแสดงอาการป่วยเลยคืออาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเราพาเขามาออกกำลังกายอย่างทุกวันเขามีพละกำลัง
1: ได้โดนแสงแดด
0: ครับอันนี้สำคัญนะครับเรื่องแสงแดดนะครับเพราะนกส่วนใหญ่เนี่ยที่เลี้ยงในกรงเลี้ยงในบ้านไม่เคยโดนแสงแดดเนี่ยเหมือนเด็กที่อยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาวิ่งสนามก็จะป่วยง่ายเพราะนกโดนแสงแดดออกกำลังกายอ
2: ัน
0: นี้เป็นการที่ทำให้เขามีภูมิคุ้มกันส่วนหนึ่งฮะบางทีก็อาจเจอได
2: ้
0: นะที่ผมเจอเนี่ยเวลาเขามารักษาผมนี่ก็จะมีหลายโร
2: ค
0: กดข้อแรกนี่แหละทำให้ป่วยง่ายหน่อยอาหารเพราะอะไรครับฝึกตอนหิวคราวนี้ก็ต้องใช้อาหารลูกป้อนบางทีป้อนอาหารลูกป้อนร้อนเกินไป
2: โอ้ใช่เลยนี่เจอบ่อยมากนะนี่เป็นเบสิกของผู้เลี้ยงเลย
0: ทำให้กระเพาะพักรั่ว
2: ใช่
0: อันที่สองคืออาหารป้อนไม่ถูกวิธีสำลักอันนี้ก็คือห่วงขาน
3: ั่นคืออะไรอะคะห่วงขา
0: ห่วงขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนบัตรประชาชนนกเป็นไอเดนติฟายว่านกตัวนี้ชื่ออะไร
2: ใช
0: ่เลขรหัสประจำตัวเท่าไหร่
2: ใช่คร
0: ับตอนเด็กเนี่ยเวลาเขาเกิดมาคลอดมาเขาจะใส่ห่วงขาไว้ว่าอ๋อตัวนี้แหละเกิดจากพ่อตัวนี้แม่ตัวนี้ทำประวัติง่ายง่าย
2: ใช่ครับ
0: คราวนี้พอโตขึ้นห่วงขามีโอกาสที่มันจะไปบีบรัด
1: ครับ
0: แล้วก็เกิดขาขาดเลือดอาจจะเน่าได้
2: ใช่เลย
0: จะต้องตัดออกนกตัวนี้โชคดีนะไม่มีห่วงขาเพราะว่าอาจจะเกิดจากการที่ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดในบ้านเราเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปบอกเขาว่านกตัวนี้ชื่ออะไรคือของเราไม่ใช่เอามาขายนะ
2: ฮะ
0: เป็นไงฮะเลี้ยงนกบินอิสระนี่เป็นนกตัวแรกไหมคะหรือว่าเป็นนกตัวที่เท่าไหร่ฮะที่เลี้ยงมา
4: เป็นนกตัวแรกเลยค่ะ
0: นกตัวแรกเลย
4: ใช่ค่ะ
0: เราก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงแบบนี้เลย
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรฮะ
4: เพราะว่าไม่อยากล่ามโซ่
0: ไม่อยากล่ามโซ่ขังกรง
4: ปีกใช่ไม่เลย
0: มีความสุขกับการเลี้ยงนกแบบนี้ไหมฮะ
4: มากค่ะเวลาเห็นเขาแบบว่าโบยบินอยู่บนท้องฟ้าโอ้โหสุดๆ
0: ตัวนี้ได้ข่าวว่าเป็นพระเอก
5: ใช่เลย
0: ตัวนี
2: ้พู
0: ดเก่งใช่ไหม
2: สุดๆเลยฮะ
3: มันพูดได้ว่า
5: พูดเยอะเลยครับ
6: พ่อจ๋าก็เราก็พูดกับเขาบ่อย
0: ๆ
6: แล้วบางคำที่เราพูดอย่างเรียกมาเร็วๆมาเร็วๆเนี่ยเขาก็ได้ยินบ่อยๆเขาก็จะพูดเอง
0: เนี่ยมาเร็วๆ
6: มาเร็วๆพ่อจ๋าก่อนเลย
0: ฮัลโหล
6: พ่อจ๋า
0: เอาหัวเราะใส่อีกนะขึ้นไรกันเป็นไงบ้างคนดี
3: วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะ
0: ชอบไหมนกเนี่ย
3: ชอบ
0: วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในชมรมนกบินอิสระนะครับที่ให้ความรู้เราขอบคุณมากนะครับแล้วก
2: ็
0: ฝากบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่มาร่วมด้วยว่ามีความสุขมากวันนี้วันนี้ยังไม่จบเท่านี้นะน้องกันดีมาดูแค่นกสวยงามเนี่ยยังไม่หมดนกเนี่ยมีหลายชนิดมากน้องก็ดีอยากรู้ไหมว่านกตัวต่อไปที่คุณหมอจะพาไปดูเนี่ยนกอะไร
3: ฮะยังมีตัวต่อไปอีกเหรอคะ
0: ใช่จะมีนกตัวต่อไปอีกน้องก็ดีอยากเห็นแน่นอนรับรองนั่นไงนั่นไงเห็นบินไหมป่ะ
3: เฮ้ย
0: นั่นบินไหมเห็นป่ะ
3: เห็นแล้วเฮ้ยนั่นเหยี่ยวไม่ใช่เหรอ
0: ใช่น้องคนรู้จักเหยี่ยวด้วยเหรอ
3: รู้จักดิหนูชอบเหยี่ยวกับพวกนกนักล่าพวกนี้
0: จริงเหรอน้องคนรู้จักด้วยเหรอ
3: รู้จักสิ
0: อ้าวเราไปทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหม
3: อย่าบอกนะว่าจะพาไปดูนกนักล่า
0: ใช่หมอจะพาน้องคนดีไปดูนกนักล่าแล้วก็นกเหยี่ยวพวกนี
3: ้นกนักล่าน
0: กนักล่านักล่านักล่านักล่า
3: ไปกันเลย
0: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: นี่น้องคนดีเขาอยากรู้เกี่ยวกับพวกนก

0: นักล่าว่าเป็นยังไง
1: เลี้ยงยังไง
0: บินยังไง
2: นี่เท่
3: อันนี้ที่เราเรียกกันเรียกปุกปุย
4: ปุกปุย
3: สายพันธุ์ยูเรเชียนอีเกิลอาวเป็นชื่อภาษาไทยก็นกเขาอินทรีสายพันธุ์ยุโรปเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ
4: ใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชม
1: แล้วตัวนี้ล่ะครับ
5: ตัวนี้ชื่อทองแดงเป็นนกเหยี่ยวครับสายพันธุ์แฮริสฮอกก็จะต่างกันอันนี้เป็นนกฮูกอันนี้เป็นนกเหยี่ยวแต่อยู่ในวงนกนักล่าเหมือนกัน
4: แล้วตัวนั้นนะคะที่อยู่ข้างหลัง
3: ตัวนี้เป็นกลุ่มฟอลคอนครับเป็นเหยี่ยวเหมือนกันแต่ว่าเขาในบ้านเราจะเรียกว่าเหยี่ยวปีกแหลมเวลาเขาบินเนี่ยเขาจะถนัดในที่โล่งที่กว้างบินได้สูงพวกนี้ก็จะถนัดพวกเกาะกับต้นไม้ที่แคบมากกว่าครับ
4: ก่อนที่เราจะได้มาเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างคะ
3: พวกนี้เนี่ยที่เพาะพันธุ์จากฟาร์มอยู่ต่างประเทศ
1: อ๋อตัวนี้คือนำเข้ามาเหรอครับ
3: เรานำเข้ามาครับแล้วก็ต้องขออนุญาตไซเตสขออนุญาตกรมอุทยานป่าไม้ว่าไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในบ้านเรา
1: ครับ
3: เพราะต้องทำความเข้าใจว่านกในบ้านเรานกที่ติดพรบสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถเอามาเลี้ยงได
1: ้ครับ
3: ไม่สมควรที่จะจับมาเพื่อทำลายระบบนิเวศ
1: แล้วตัวนี้เป็นนกเลี้ยงนกเพาะก็เลยสามารถเอาเข้ามาได
4: ้แล้วมันกินอะไรคะถ้ามันไม่ได้ออกมาล่าเหยื่อคะ
3: คือนกพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้มันล่าเหยื่อทุกวันถ้าอยู่ในธรรมชาติเขาล่าเหยื่อกินเองแต่ว่าอยู่กับเราเนี่ยเราจะมีอาหารเป็นอาหารแช่แข็งจะเป็นลูกไก่ลูกไก่นี่ไม่ได้เป็นนะครับเป็นอาหารแช่แข็งที่ลูกไก่ตายแล้วเป็นลูกไก่ที่เขาคัดออกมา
1: เพิ่งออกจากไข่
3: ออกจากไข่แล้วนกเย็น
1: ครับ
3: พวกนี้จะสะอาดมากอีกอย่างนึงคือเป็นนกกระทาเป็นเนื้อนกกระทาครับให้กินเป็นอาหาร2อย่างเป็นหลักๆ
4: แล้วทำไมเขาต้องใส่หน้ากากด้วยคะตัวเนี้ย
5: ตัวเนี้ยใส่หน้ากากคือเวลาขนย้ายอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่ตื่นครับ
1: ไม่เครียด
5: ไม่เครียด
1: คือเป็นการป้องกันเวลาเขาเห็นนู่นเห็นนี่เขาจะตื่นเต้นตกใจอะไรเงี้ยเวลาแปลกที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาใส่หน้ากากไว้เนี่ยมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์หลากหลายในการช่วยในการเคลื่อนย้ายด้วย
4: โอ้พูดถึงอุปกรณ์ใช่ไหมคะหนูอยากรู้แล้วว่าอุปกรณ์ของนกมีอะไรบ้างอะคะ
3: อุปกรณ์ของนกหลักๆเลยเนี่ยที่เห็นกันตอนนี้ก็คือมีถุงมือ
1: ที่พี่ก็ต้องใส่ถุงมือเนี่ยเพราะว่าเล็บเท้าเขาเนี่ยคมมากเลยนะ
3: อีกตัวนึงก็คือเป็นชุดสายรัดขาเป็นหนังนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นเชือกมาเขาเรียกสายเจ็ตนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาเกาะที่มือเราเผื่อตกใจกระโดดเรายังไม่อยากให้บินไปตอนนี้เพื่อควบคุมนกก็จะกำไว้ถ้าเป็นเหยี่ยวก็จะมี
1: หมวก
3: ตาเรียกฮูดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีตัวคอน
1: ครับ
3: คอนเนี่ยจะมีหลายรูปแบบครับสำหรับฟอลคอนเนี่ยเราจะยืนเป็นคอนแบบนี้เป็นคอนเขาเรียกบล็อกอีกแบบนึงก็คือจะเป็นทรงแบบด้านหลังนะครับอันนั้นสำหรับตัวใหญ่จะเป็นเหยี่ยวอุปกรณ์อื่นก็จะเป็นพวกกระดิ่งกระดิ่งเนี่ยมี2เหตุผลคือบอกตำแหน่งนกสมมุติว่าขึ้นต้นไม้ไปไม่รู้อยู่ตรงไหนเผลอหลุดขึ้นต้นไม้หรือบินไปเกาะยอดไม้เรามองไม่เห็นก็จะฟังเสียงกระดิ่งอีกอย่างนึงหลังๆมาจะเป็นเรื่องความสวยงามด้วยเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยนอกจากบอกตำแหน่งแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอีกตัวนึงเป็นตัวส่งสัญญาณ
1: ส่งสัญญาณนี่หมายความว่าไงฮะ
3: ก็คล้ายๆตัว GPS ครับติดไปกับนกและตัวนี้ที่ผมสะพายเนี่ยจะเป็นตัวหา
1: อ๋อก็ว่าอยู่ตรงไหน
3: อันนี้จะเป็นอุปกรณ์คนที่เห็น
1: ดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยคนดี
5: เชือกฝึก
4: เชือกฝึกน้องนกนี่ค่ะ
1: อันนี้อาหารนก
4: อาหารนก
3: ลูกไก่ที่บอกครับ
4: ที่เพิ่งบอก
3: แต่ว่าเราก็จะเอามาเป็นชิ้น
1: ๆ
3: ตัวนี
1: ้โหนี่ต้องระวัง
3: ตัวนี้เป็นตัวออกสัญญาณเขาเรียกทรานสมิเตอร
4: ์
3: ทรานสมิเตอร์เนี่ยมีหลายแบบอย่างที่น้องคนดีถือนะครับสองตัวนี้เนี่ยติดไว้กับนกนะครับติดไว้กับนกเวลาเราจะปล่อย
1: ก็คือสมมติติดไว้ข้างหลังนี
3: ้ใช่ครับติดไว้มันจะมีติดทั้งสะพายหลังเป็นชุดที่ติดหลังติดหางใส่ที่ขานะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวเช็คว่าสัญญาณติดหรือยังมันก็จะเช็คว่าโอเคเปิดหรือยัง
1: โอเค
3: ครับหรือเราจะใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวรับ
1: โอ้โหเท่ไปเลย
4: โอ้ยเท่ระเบิดเลยอ่ะ
3: มันก็จะมีรหัสตรงนี้ครับ
5: 72
3: เราก็เปิดเราจะได้ยินเสียงไหมครับ
4: ได้ย
3: ินอันนี้คือเสียงสัญญาณคือตัวที่อยู่กับนกครับถ้าสมมุติว่าหันมาด้านนี้เขาจะเบาครับนะครับฟังเสียงนะครับ
1: อ๋อจะเบา
5: ค่อยๆดังไปเรื่อย
1: ๆอ๋อได้ยินเลยเวลาอยู่แบบสมมติเอาไว้ส่องว่าอ๋ออยู่ฝั่งไหนใช่ไหม
3: ใช่ครับเราก็จะเดินตามเสียงไป
1: หลังจากที่เราได้นกมา
5: ครับ
1: เราต้องทำไงครับเพื่อให้เขาเริ่มสู่กระบวนการที่เราจะฝึกเขาเงี้ยฮะ
5: ครับต้องสร้างความคุ้นเคยให้นกไว้ใจเราซึ่งเรียกว่าวิธีการแมนนิ่ง

0: นิ่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกครับ
1: แ
0: มนนิ่งก็คือให้นกอยู่บนถุงมือเราพาไปไหนมาไหนด้วยแล้วก็ถือทำกิจวัตรประจำวันของเราไปเราต้องให้นกเห็นเราบ่อย
1: ๆก็คือเราทำอะไรเนี่ยก็ให้นกอยู่บนมือเราตลอดเวลา
2: เช่นให้หนูเข้าห้องน้ำก็ต้องถือไว้อย่างเง
1: ี้
2: ย
1: เราก็จะคล้องเราก็ถือไว
0: ้ใช่
1: เรากินข้าวก็ถือโน้ตข้างนึง
0: ดูทีวีอ่านหนังสือ
1: เพื่อทำให้เขาคุ้นกับเราไง
3: แล้วเราก็ไม่อันตราย
0: หลังจากนั้นก็เราจะเริ่มฝึกเบื้องต้นโดยการเรียกแบบใกล้ๆก่อนเราต้องมีสัญญาณครับทุกครั้งที่เรียกต้องมีสัญญาณ
4: ครับ
0: เพื่อให้เขาจำเขาก็จะมานกหวีดเนี่ยใช้ในระยะไกลได้คือเวลาเขาอยู่ไกลๆเราเป่าเขาได้ยินเสียง
4: ครับ
0: เขาจะหันมาหาเราแล้วก็เราให้สัญญาณเรียกมาครับ
4: ก็คือเป่าให้รู้ตัวก่อน
0: ครับ
4: แล้วก็เรียกรอบนึง
0: ครับ
3: บางคนสงสัยว่าทำไมต้องนกหวีดเป็นอย่างอื่นได้ไหม
4: ครับ
3: จริงๆถ้าสมมติว่าคุณหมออยากใช้กลองก็ได้ครับแต่ว่าเรา
0: ตั้งแบบ
4: ขึ้นอยู่กับการที่เราใช้อะไรฝึกเข้ามา
3: เราจะใช้อะไรก็ได้เราจะเรียกชื่อก็ได้แต่ว่าเรียกชื่อเนี่ยเราตะโกนเสียงระยะไกลไม่ได้
4: โอเค
3: ใหม่ๆเราจะเรียกจากที่สูงลงมาที่ต่ำด้วยเพราะนกบางตัวเนี่ยขึ้นไปที่สูงปุ๊บเนี่ย
4: ไม่กล้าลง
0: เราไม่กล้าลง
3: หรือว่า
0: เราต้องเซฟไว้ก่อน
3: ความมั่นใจในการที่เราเรียกมายังไม่พ
4: อ
3: ความเชื่อใจไม่พอ
4: โอเค
3: โอเคลงที่สูงเฮ้ยผิดกิ่งสะดุด
0: เดี๋ยวให้เขาเลือกกิ่งดู
3: เลือกกิ่งละ
4: เขาจะเลือกกิ่งที่เขาถนัดแล้วนะ
0: ครับผม
3: แล้วเขาจะหันหน้าพร้อมที่จะให้เราเรียก
2: โอ้สวยมากโหยหนูเห็นแล้วชักอยากจะทำบ้างอะค่ะแต่หนูคงทำไม่ได้ขอโยนหน้าที่ให้กับหมออ้อยค่ะ
4: หมออีกแล้วเหร
2: อต้องไปใส่ถุงมือด้วย
3: เดี๋ยวจะให้ออกจากมือของไทนะครับ
4: ครับ
3: ออกมาหาแล้วก็พอมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะจับเชือกกำไว้นะครับกำแล้วล็อกนิ้วไว
2: ้หนูไม่คิดอยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าจะสามารถทำได
4: ้เป็นนกที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็สามารถฝึกได้
3: ใช่ครับ
4: แล้วคราวนี้ที่เราฝึกไปเนี่ยจุดประสงค์ในการฝึกเราเอาไปทำอะไรบ้างครับ
3: หนึ่งเนี่ยก็เพื่อเป็นเกมกีฬา
4: เกมกีฬา
3: เล่นการฝึกเหมือนฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกบิน
4: ครับ
3: แล้วก็ที่พวกผมใช้กันแอดวานซ์หน่อยก็จะไปการทำงานไล่นกพวกตามโรงงานตามพื้นที่เกษตรกรรมที่มีพิราบมีนกเอี้ยงมีนกกระจอกที่มารบกวนซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาทำมานานแล้ว
4: เหมือนกับใช้นิสัยของเขาในการไล่นกตัวอื่นนั่นเอง
3: ใช่ครับ
5: นอกจากวิธีการฝึกนกหรือที่เรียกว่าการแมนนิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในการเลี้ยงนกก็คือการดูแลพวกเขาทั้งอาบน้ำตัดเล็บหรือบางครั้งอาจจะต้องมีการต่อขนด้วยนะครับในกรณีที่ขนหักคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดูแลนกนักล่าเหล่านี้เนี่ยเขาทำอย่างไรกันบ้าง
2: แล้วขนมันหลุดอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมคะมันจะงอกขึ้นมาใหม่หรือว่ามันจะหายไปเลย
3: เขาจะงอกขึ้นมาใหม่ครับในกรณีขนหลุดเนี่ยจะมีสองกรณีคือถ้าปกติทั่วไปถึงเวลาช่วงฤดูร้อนเนี่ยเขาจะผัดขน
4: ครับ
3: พวกนี้จะผัดขนปีละครั้ง
4: ครับ
3: นกนักล่าทุกตัวทุกชนิดมีหาง12เส้นครับถ้าเราสามารถนับได้เลยว่าเวลาเขาผัดขนสมบูรณ์หรือยังเรานับจากหาง
4: ที่หลุดออกมา
3: ถ้านกผัดขนเสร็จหางทั้ง12เส้นจะขึ้นเต็มนี่ครับอันนี้คือขนเส้นสุดท้ายที่กำลังงอกขึ้นมา
0: เส้นที่12
3: เมื่อไหร่ที่เส้นนี้ขึ้นมาเต็มเนี่ยอันนั้นคือผัดขนสมบูรณ์นกพวกนี้ผัดขนออกมาแล้วเราจะเก็บขนไว้ด้วยขนที่เก็บไว้ขนปีกขนหางเพื่อมาต่อหรือมาซ่อมแซมอันนี้คือขนปีกของทองแดงนะครับเวลาเขาบินหรือกระแทกเนี่ยเขาจะมีการงอสมมุติว่างอแบบนี
4: ้ครับ
3: ถ้ายังไม่หักเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวที่หนีบผมของผู้หญิงก็ได
4: ้ครับ
3: หรือเป็นเหล็กตีแบนแบบนี้ก็ได้นะครับเอาไฟลนด้านหนึ่งครับเหมือนกับการหนีบผมของมนุษย์เลยครับก็อย่าให้มันร้อนมากนะครับก็คือร้อนแต่ว่าอย่าให้ถึงขนาดว่าเป็นไฟแดง
4: ครับ
3: เดี๋ยวขนก็จะไหม้เราก็จะหนีบแบบนี้ครับหนีบแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วดัดให้ตรงแล้วก็ลูดนะครับเขาก็จะกลับมาเป็นแนวตรงเหมือนเดิมนะครับอีกอันนึงในกรณีที่สมมุติว่าขนมันหักไปเลยเราก็จะมีการตัดสมมุติว่าตัดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้อยู่กับนกนะครับมันก็จะอยู่กับนกแบบนี้เลยแล้วก็เราก็จะเอาหางหรือขนปีกอันใหม
4: ่
3: ที่มันร่วงเมื่อปีที่แล้วเราก็จะมีเป็นไม้อย่างนี้ครับอันนี้ผมเอามาเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดอันใหม่มาที่สมบูรณ์นะครับเอาไม้เสียบใส่กาวนะครับแล้วก็อันที่ตัดเมื่อกี
4: ้
3: นะครับที่อยู่กับนกเนี่ยเราก็วัดให้พอดีกันใส่กาวแล้วก็เสียบ
4: ปอกขน
3: ใช่ครับมันก็จะมาค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ขนหางก็เท่ากันหมดมียังมีครบ12เส้นเหมือนเดิม
4: ขนหางเนี่ยสำคัญเพราะว่าใช้เป็นขนที่ใช้ในการทรงตัวแล้วก็ขนตรงบริเวณปีกที่เป็นขนที่ใหญ่พวกนี้ถ้าหลุดไปเนี่ยการที่เขาจะรับลมการที่

0: ต้ลมมันก็จะผิดรูปไปเหมือนกับคือบินได้ไม่บินได้แต่มันจะแบบไม่สวยอ่ะมันจะเซ
1: ่ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนที่หลุดทุกเส้นต้องเก็บวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับวันนี้เราก็พาท่านผู้ชมไปพบกับนกบินอิสระ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙干啥？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พวกผมเทรนเนอร์ต้อมครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: และนี่คือรายการ Strong Together รายการที่พาทุกท่านไปฟิตและการยามเช้าครับ
1: รวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยครับผม
0: วันนี้เราจะฝึกเวทเทรนนิ่งกันเราก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นมาอีกนิดนึงโดยที่เราจะนำการออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบเนี่ยมาผสมผสานกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ใช้ทั้งตัวเลย
1: ทั้งตัวฮะ
0: โดยที่วันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้จะเป็นแบบง่ายๆถ้ามีดัมเบลใช้ดัมเบล
1: ใช่ครับผม
0: ถ้าไม่มีดัมเบลครับ
1: ใช้เป็นขวดน้ำหรือว่าแพ็คน้ำหรือจริงๆจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่จับเราจับถนัดมือมีความมั่นคงและต้องมีน้ำหนักประมาณหนึ่งด้วยครับผม
0: เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราไปเตรียมอุปกรณ์สักแป๊บนึงและเดี๋ยวกลับ

0: ก่อนอื่นห้ามลืมเด็ดขาดต้องอบอุ่นร่างกาย
1: อบอุ่นร่างกายครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
0: ครับผมฉะนั้นเดี๋ยวโค้ชจั๊บพาท่านผู้ชมทางบ้าน
1: ได้ครับ
0: พร้อมกันครับ
1: โอเคครับเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวอร์มแบบง่ายๆสบายๆก่อนครับเริ่มจากสะบัดแขนสะบัดขาเบาๆฮะเน้นการบริหารข้อต่อกันก่อนนะครับในการวอร์มอัพเนี่ยเราแบบไม่จำเป็นต้องเล่นแบบยากๆกับแก๊ปยิ่งเช้าๆนะครับการอบอุ่นร่างกายเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยนะฮะอย่างบางทีเราเพิ่งตื่นมาเนาะโค้ชตัวยังเย็นตัวยังแข็งๆอยู่อะไรพวกนี้ฮะอาจจะเกิดโอกาสการบาดเจ็บได้ง่ายครับ
0: เมื่อกี้นี่ว่าเสียงไงบีบถุงพลาสติก
1: ใช่ครับเอ๊ะหมุนแขนหน่อยฮะหมุนแขนเป็นวงกลมนะครับกว้างกว้างเอาช้าๆพอฮะเร็วเกินไปเดี๋ยวแบบเจ็บข้อต่อหัวไหล่
0: ครับ
1: รีเวิร์สย้อนกลับนะครับหมุนไปด้านหลังบ้าง
0: อย่างที่บอกเดี๋ยววันนี้มันจะมีช่วงของการฝึกที่ค่อนข้างมีการฝึกการเคลื่อนไหว
1: ใช่ครับ
0: อยู่เดี๋ยวเราก็ต้องไปต้องวอร์มร่างกายเยอะหน่อย
1: เยอะนิดนึงครับทีนี้ค่อยๆขยมก้มแตะปลายเท้านะฮะถ้าไม่ไหวก็ต้นขาด้านหลังหรือหัวเข่าหน้าแข้งเราได้หมดเลยฮะเน้นยืดสะโพกยืดต้นขาด้านหลังครับ
0: ผมยืด
1: ๆแบบนี้นะครับ
0: โหตึงดีแท้นะ
1: ตึงฮะ
0: แต่รู้สึกดีนะ
1: รู้สึก
0: ให้กล้ามเนื้อมันแบบว่า
1: หน้าขาใช่ครับหน้าขาสักนึงสลับซ้ายขวาครับระหว่างที่เราดึงส้นเท้าขึ้นมานะครับเราออกแรงเตะสู้มือเรานิดนึงฮะให้เกิดการต้านกันเป็นเหมือน active stretch ก็คือให้กล้ามเนื้อเรามีการ active ถูกต้องนะฮะหนีบเข่าเสมอกันนะครับโอเค
0: ครับผม
1: ตอนนี้เริ่มพร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้ว
1: ร่างกายเริ่มอุณหภูมิสูงขึ้นพอต่อรู้สึกว่าไม่ติดขัดแล้วครับพร้อมใช้งานได้เลย
0: เราจะไปกันเลยเพราะฉะนั้นท่าที่1ถึง3เนี่ยเราจะเน้นความต่อเนื่องนิดนึงเพราะว่าท่าจะเป็นเลเวลที่ต่อกันจับอุปกรณ์ขึ้นมาท่าแรกเขาเรียกว่าท่าเดดลิฟต์เราให้เราอันนี้ผมจับให้เห็นนะจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นวิธีการเซตอัพคือยืนตัวตรงเท้าเท่าช่วงหัวไหล่โดยประมาณนะจากนั้นแบบนี้อันนี้นะท่าเดดลิฟต์คือทับสะโพกและโน้มตัวลงไปนะ3 2 1แบบนี้ครับค่อยโน้มลงไปแล้วยืนขึ้นอันนี้เริ่มเลยนะท่านผู้ชมทางบ้านทำตามกันได้เลยนะครับผมค่อยๆลงไปแล้วยืนขึ้นสังเกตที่ด้านข้างจะเห็นได้ชัดนะครับสำหรับท่าที่โค้ชจ๊าบกำลังทำนะครับการก้มเนี่ยส่วนใหญ่สิ่งที่เราเจอพอเราก้มเสร็จปุ๊บถ้าเราไม่ได้โฟกัสหรือเราไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อนะครับตัวเราจะโก่งขึ้นมาแล้วไหล่ก็จะห่อไปด้านหน้าเพราะฉะนั้นท่านี้ให้เรานึกถึงตอนที่เราเก็บของครับยกของขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้สำคัญมากท่านผู้ใหญ่ถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุหรือผู้ใหญ่ท่านี้สามารถฝึกได้นะเป็นการป้องกันเวลาเราก้มเก็บของแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บปวดหลังนะโค้ชใช่ไหม
1: ใช่ครับผมแต่อาจจะเริ่มจากฝึกน้ำหนักน้อยๆก่อนเน้นการเคลื่อนไหวให้ถูกต้องกันก่อนนะครับการออกแรงในกล้ามเนื้อแต่ละมัดเนาะ
0: โอเคพ่ออันนี้คือท่าแรกนะอย่างที่บอกนะต้องสังเกตดีๆดูที่บริเวณลำตัวของเราด้วย
1: ใช่ครับผม
0: พับเยอะหมายถึงงอตัวเกินไป
1: ไหล่เราห่อไหมอะไรพวกนี้
0: ใช่ครับโอเคท่าที่2ครับจะเป็นท่าต่อเนื่องกันทีนี้พอเราลงไปด้านล่างแล้วเราจะเอาขึ้นมาครับแล้วยกขึ้นวันท่านี้เป็นการผสมผสานกันระหว่างการดึงบวกกับการดันขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านี้ก็จะใช้น้ำหนักเท่าเดิมได้หรือเพิ่มเติมได้ด้วย
1: ได้ครับ
0: อ่ะมาถ้าพร้อมแล้วจับอุปกรณ์ขึ้นมาครับเริ
1: ่มจากด้านข้างให้ดูแล้วกันนะครับผม
0: โอเคจะได้เห็นชัดๆนะเพราะฉะนั้นยืนตัวตรงเหมือนเดิมเท้าก็ช่วงหัวไหล่หรือสะโพกของเรานะประมาณนี้จากนั้นให้เราลงไปที่ด้านล่างเหมือนเดิมเหมือนเดดลิฟต์ครับ3 2 1สไลด์ตัวลงไปสไลด์สะโพกไปด้านหลังแล้วเอาขึ้นมาคลีนแล้วก็เพรสนะครับแบบนี้ทำต่อเนื่องครับลงด้านล่างคลีนเพรสถ้าของเราท่าทางที่แบบถูกต้องคือจริงๆพอขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักอยู่บนตัวเนี่ยเราเข่าเราอาจจะซอฟต์นิดนึงแล้วก็ดันขึ้นเดี๋ยวโค้ชจ้าทำไปเรื่อยๆนะครับเข่าซอฟต์ในที่นี้คือเป็นการป้องกันข้อต่อตึงเลยไปครับสมมติถ้าเราถือน้ำหนักเยอะกว่านี้มาปุ๊บแล้วเข่าเราตึงแบบนี้เข่าเราตึงแบบนี้พอเราดันเนี่ยก่อนที่เราจะดันมันจะอาจเกิดการบาดเจ็บได้ใช่ไหมครับโค้ช
1: ถูกต้องแล้วครับผม
0: เอาเนื้อปุ๊บเดี๋ยวยกขึ้นแบบนี้เอาลงมาปุ๊บดูนะทำดูชัดๆนะโค้ชจ้าดันสะโพกเห็นไหมไปด้านหลังแล้วยกตัวขึ้นนะครับโอเคเราเพิ่มเติมเขาเรียกท่า snatch นะครับตอนที่เราทำ clean คือการ clean คือน้ำหนักลงไปแล้วขึ้นมาบริเวณลำตัวหรือหัวไหล่เราแล้วค่อยดันขึ้นถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ snatch คือพอเราลงไปเสร็จนะครับจังหวะเดียวเลยคือเราเอาขึ้นไปเลยครับ
1: เรารวบเลย
0: รวบยอดจากท่าที่1ท่าที่2รวบยอดขึ้นไปเป็นท่าเดียว
1: ครับผม
0: พร้อมแล้วจับอุปกรณ์ขึ้นมา เหมือนเดิมนะครับเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นอีกนะครับพร้อมแล้ว3 2 1ไปครับ
1: ฮึบขึ้นเลยฮึบขึ้นเลย
0: แบบนี้นะสังเกตนะเราจะไม่ได้เอาน้ำหนักมาพักที่หัวไหล่แล้วลงจากด้านล่างแล้วชูขึ้นด้านบนเลยนะครับท่านี้แต่สิ่งที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเหมือนเดิมเรายังโฟกัสเหมือนเดิมกันดันสะโพกแบบนี้ผมสังเกตผมขอดูนิดนึงนะเนี่ยดูที่โค้ชจ๊าบนะครับเหมือนสะโพกเนี่ยถูกดันไปด้านหลังเหมือนมีใครเอาเชือกมาลัดเอวแล้วดึงไปด้านหลังถูกไหมแต่เราต้องเกรงตัวเกรงลำตัวเพื่อสู้กับน้ำหนักด้วย3 2 1
1: โอเครู้สึกว่าท่านี้ใช้พลังงานมากเลยครับโคตอส
0: เราจะทำแบบนี้3เซตนะครับอันนี้คือ
1: เซตครับ
0: ท่าที่1ถึง3
1: ใช่ครับ
0: นี่คือช่วงแรก
1: ใช่ครับเพราะในช่วงแรกนะครับทำไมต้องเอาท่าหนักๆมาเพราะเรายังมีพลังงานเหลือเรายังสมาธิยังดีอยู่ยังโฟกัสท่าที่ยากๆใช้กล้ามเนื้อแหละพอต่อได้ดีอยู
0: ่ใช่ใช่
1: ถ้าไปเล่นตอนหลังๆเนี่ยอาจจะเกิดบาดเจ็บได้เพราะว่าแรงเริ่มหมดสมาธิเราเริ่มไม่โฟกัสที่กล้ามเนื้อแล้ว
0: ใช่แล้วก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรนะรวมไปถึงการสมมติถ้าเราเอาไว้ท้ายๆเนี่ยการโฟกัสหรือการที่เราจะต้องการที่แบบให้กล้ามเนื้อส่วนที่สำคัญเนี่ยออกแรงเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่เต็มที่
1: ถูกต้องครับ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาท่าที่หนึ่งเช่นเหมือนเดิมเมื่อกี้เลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมเริ่มจากเดดลิฟต์ก่อน
1: เดดลิฟต์
0: คร
1: ับ
0: เดดลิฟต์สามสองหนึ่งไปครับเดดลิฟต์เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยนะสังเกตที่โค้ชจั๊กก็ได้พอโค้ชทางให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นท่านี้สังเกตว่าความรู้สึกคือเหมือนโค้ชจั๊กเนี่ยโดน
2: ผูกเชือก
0: ที่เอวใช่ไหมแล้วดึงถอยหลังดึงก้นแต่เท้ายังลงน้ำหนักเต็มพื้นเต็มเท้าโน้มตัวหลังตรงออกแรงดันตัวขึ้นเกรงหน้าท้องเกรงสะโพกยืนขึ้นนะอันนี้ผมในแนวด้านหน้านะ
1: แล้วท่านี้นะครับโค้ชจั๊กเราจะไม่เงยหน้าเนาะเราจะมองพื้นไว้ตลอดเวลานะครับ

0: สาเหตุคือถ้าเราเงยหน้าใช่ไหมครับอย่างที่บอกกระดูกสันหลังของเราแนวกระดูกสันหลังของเรามันยาวถึงต้นคอถึงโหนกศีรษะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราแหงนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีการพับการกดทับอาจจะทำให้มันตึงหรือเบิดบาดเจ็บได้นะครับโอเคอันนี้คือท่าแรกนะครับในช่วงแรกเป็นไงบ้างนี่ท่าแรกครับ
1: ท่าแรกครับรู้สึกว่าต้นขาหลังกับก้นตึงๆมากเลยอันนี้คือถูกต้องนะครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะอันนี้รอบที่สองแล้วเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันเริ่มทำงานของเยอะมากขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับร่างกายเริ่มฮีทขึ้นอบอุ่นร่างกายมากขึ้น
0: ใช่ครับมาท่าที่สองครับท่าที่สองคือ clean and press นะครับเป็นการรวมกันระหว่างการดึงขึ้นมาบวกกับการดันขึ้นไปด้านบนเป็นการประสานกันระหว่างเขาเรียกว่าการทำงานแบบ push and pull นะครับ
1: โอเคครับ
0: อ่ะ3 2 1ไปครับลงก่อนนะดึงท้าไว้แล้ว push ขึ้นไปนะครับแล้วลงปึ๊บแล้วดันท่านี้เห็นไหมสังเกตว่าเราเขาเรียกว่าอะไรนะฮาร์ทเรทมันเริ่มสูงขึ้นหรือว่าการเต้นของหัวใจเรามันเริ่มสูงขึ้นเพราะว่าเราออกแรงตั้งแต่การเคลื่อนไหวเริ่มตั้งแต่เห็นไหมด้านล่างเราลงขึ้นด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจมันปั๊มเลือดเนี่ยส่งลงไปยังเท้าขึ้นศีรษะขึ้นสูงจากล่างสุดขึ้นสูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยก็ค่อนข้างทำงานได้ค่อนข้างดีนะครับ3 2 1โอเคร
1: ู้สึกว่าเหมือนท่ามันจะต่อเนื่องจากท่าแรกเชียร์โคตอสถ้าลองสังเกตดูดี
0: ถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับทำตามเราอยู่ตอนนี้
1: ใช่
0: นี่น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเห็นผลเลยว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยขึ้นมาแล้ว
1: ใช่ครับ
0: การเต้นของหัวใจเราเนี่ยมันเริ่มทำงานรู้สึกว่าใช่ว่าฉันเริ่มกระปิ้งเป่า
1: ถูกต้องครับ
0: กันกับเรา
1: ใช่ครับ
0: ท่าที่3ต่อเนื่องมากกว่าเดิมอีกนะครับ3 2 1 snatch ครับลงแล้วขึ้นเลยในจังหวะเดียวนะครับจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนครับแล้วพุชลงด้านล่างแล้วขึ้นเลยโค้ชจ๊าบตอนนี้เพิ่มน้ำหนักมากขึ้นเป็น2ลูกใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปึ๊บดีครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยที่บอกไม่มีอุปกรณ์จำลองมองภาพว่าอย่างโค้ชจ๊าบถือดัมเบลเนี่ยกลายเป็นขวดน้ำก็ได้ถือขวดน้ำ2ขวดนะครับลงแล้วยกขึ้นนะครับได้เหมือนกันส่วนท่านผู้ชมทางบ้านถ้ามีอุปกรณ์ทำตามพวกเราได้เลยนะครับแบบนี้ไปเรื่อยจังหวะเดียว3 2 1ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเป็นไงบ้างอันนี้รอบที่2ใช่ป่ะ
1: รอบที่2ครับเดี๋ยวเล็กเต้นหนึ่งฮะ
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเล็กเริ่มเหลืออีก1รอบครับผม
1: เซตที่2ครับช่วงนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยอาจจะจิบน้ำพักเบรกสักนิดนึง
0: ร่างกายเราไม่ใช่ว่าพอเราหยุดปุ๊บร่างกายเราจะหยุดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกจิบน้ำได้ตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: เรากลับมาไหม
1: กลับมาเลยฮะ
0: เซตที่3
1: ถูกต้องครับ
0: เดดลิฟต์3 2 1ไปครับลงเหมือนเดิมแล้วยืนขึ้นครับท่านี้อย่างที่บอกนะเหมือนเดิมนะสิ่งที่ควรโฟกัสนะครับเราก็ยังเน้นเหมือนเดิมคือแนวของลำตัวของเราเป็นตัวตรงนะครับแล้วรวมถึงเหมือนที่โค้ชจ๊าบอกเลยต้นคอของเราเนี่ยอย่าเงยหน้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสังเกตอ่ะอย่างงี้เห็นไหมอันตรายนิดนึงยืนขึ้นก้มแล้วถ้าเราลงไปต่ำต่ำต่ำล่ะมันจะได้เยอะขึ้นไหมครับโค้ช
2: ก็จะโดนต้นขาหลังมากขึ้นแต่ว่าถ้าคนที่ความที่ยืดหยุ่นข้อต่อน้อยนะ
0: ครับ
2: ก็จะไปแบบนี้เลย
0: รวมถึงถ้าสมมุติถ้าเราไม่ได้โฟกัสการทำให้กล้ามเนื้อมันทำงานเกินมุมของเขาเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ครับนะครับผม
2: ลองหาระยะของแต่ละท่านนะครับเราที่เหมาะสมกับตัวเรา
0: โอเคเรียบร้อยครับนี้เซตที่3แล้วนะท่าที่1ค่ะ
2: ถูกต้องครับ
0: ทีนี้ใกล้แล้วเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเราพักน้อยลงนิดนึง
2: น้อยลงใช่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวไปคลีนแอนด์เพสกันต่อนะครับผมมาเลยครับคลีนแอนด์เพสลืมยังคลีนแอนด์เพสยังไง3 2 1ไปครับลงด้านล่างขึ้นมาพักที่ช่วงหัวไหล่แล้วพุชขึ้นไปครับคือการดันนั่นเองขึ้นมาคลีนนะครับแล้วเพรสแบบนี้ลงด้านล่างขึ้นมาพักด้านบนแล้วดันขึ้นครับแบบนี้ปึ๊บสังเกตนะพยายามสมมติถ้าใครถือขวดน้ำสองมือแบบโค้ชจ๊าบหรือถือดัมเบลแบบนี้พยายามอย่าให้ข้อศอกหรือหัวไหล่เราเปิดออกจากกันเยอะเกินไปครับเก็บอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาปึ๊บแล้วยกขึ้นเดี๋ยวผมทำให้ดูด้านหน้าไปเรื่อยๆนะยังพอมีเวลาขึ้นแล้วยกตรงๆแบบนี้ถูกต้องครับ3 2 1

0: เยี่ยมครับ
1: มาท่าที่3แล้วท่าที่3ท่านี้ถ้าเราทำต่อเนื่องเยอะเยอะเนี่ยหรือทำเร็วกว่านี้มันไปในแนวของการฝึกคาร์ดิโอได้ไหมครับจริงๆแล้วมันก็ก้ำกึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ก้ำกึ่ง
1: เพราะว่า
2: เราจะทำได้ไม่นานจน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ
2: าจจะไปเชิงชายอินทรอล
1: ใช่ใช่อันนั้นเดี๋ยวเราไปต่อยอดในคลาสของคาร์ดิโอนะครับ
2: ของผมเอง
1: โอเคไป3 2 1ไปครับสแนชครับยกขึ้นในจังหวะเดียวเป็นจังหวะเดียวนะลงด้านล่างจังหวะเดียวในที่นี้เหมือนที่ผมพูดนี่คือหมายถึงจังหวะที่อยู่ด้านล่างแล้วดันน้ำหนักขึ้นไปด้านบนเนี่ยเป็นจังหวะเดียวอย่างเมื่อกี้คีนันเพจคือเราเป็น1 2แบบนี้เนาะแต่อันนี้คือเป็น1แล้ว2ขึ้นไปเลยนะครับลงด้านล่างแล้วดันผลักขึ้นไปด้านบนเลยถูกต้องใช่ครับแบบนี้ทึบท่านี้ใช้ทั้งตัวเหมือนกันนะท่านี้เหมือนจะแบบเอ๊ะก็แค่ยกขึ้นมาใช่ไหมโหสังเกตนะท่านผู้ชมทางบ้านทำตามอยู่นะเกร็งตั้งแต่เท้ายันหัวนะเกร็งศีรษะเกร็งท้อง3 2 1พอครับถ้าเราไม่เกร็งหน้าท้องท่านี้ก็ไม่เพอร์เฟคนะตรงที่ว่าตัวเราก็จะห่อไหล่ก็จะแบบไม่สวยเวลาเราดัน
2: จะบาดเจ็บดันแนวช่วงนี้
1: เพราะใช่เพราะหลังถูกต้องถูกต้องครับผมโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้พักแป๊บหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็เช็ดเหงื่อแล้วจิบน้ำแล้วก็ช่วงที่สองครับผมครับโอเคครับกลับมาเมื่อกี้เราฝึกไปแล้ว
2: เราใช้ทุกส่วนเลย
1: ใช่ครับเป็นท่าที่เป็นเหมือนเป็นแบบเอ๊ะดูเหมือนจะทำง่ายๆแต่จริงๆแล้วกล้ามเนื้อสามารถทำร่วมกันหมดเลยนะเมื่อกี้ช่วงที่2เราก็จะใช้กล้ามเนื้อที่มีขนาดเล็กลงมานิดนึงโดยที่เราจะเริ่มจากหัวไหล่ก่อนรวมไปถึงกล้ามเนื้อแขนแล้วก็หลังด้วย
2: ครับ
1: อาจารย์พร้อมไหมฮะพร้อมครับผมท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้ว
2: จับอุปกรณ์ครับแล้วไปพร้อมกันเลย
1: นะครับท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มจากlateral raise เนาะเป็นการฝึกหัวไหล่ด้านข้างท่านี้จับพื้นฐานของท่าเนี่ยเป็นการกางแขนธรรมดานี่แหละ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ใช้ไม่ต้องหนักมากนะ
2: โอเค
1: พร้อมแล้ว3 2 1ไปครับ
2: โอเค
1: ไปเรื่อยๆครับการยกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจังหวะที่เรายกขึ้นนะครับการหายใจลืมบอกเลยการหายใจนะตอนยกขึ้นปุ๊บปล่อยลมหายใจออกไม่ต้องกั้นหายใจนะเดี๋ยวหันมาอีกทีโยมน้ำบ้านหน้าแดงเป็นลมกันไปแล้วครับผม
2: ปุ๊บเอิบยกตัวขึ้นคลายแรงดันในร่างกายนะ
1: ใช่แล้วก็สังเกตตัวเองสมมติอย่างโค้ชจ้ำเนี่ยเพอร์เฟกต์มากคือตอนเราทำใช่ไหมครับการเหวี่ยงสมมติถ้าผมยกปุ๊บถ้าร่างกายเราเหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าน้ำหนักอาจจะเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นลดน้ำหนักลงนิดนึงนะครับผมใช้น้ำหนักที่เราสามารถยืนแล้วคอนโทรลขึ้นนิ่งๆได้3 2 1ประมาณนี้ครับ
2: โอเค
1: อย่างที่บอกย้ำอีกทีคือเวลาเราทำท่านี้เนี่ยพยายามยืนตัวตรงนะครับผมแล้วกางแขนท่านี้เราจะลดเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: ลดการกระชาก
1: อ่ะฮะไม่เหวี่ยงไม่กระชาก
2: อย่างบางทีเราตึงข้อบ่าไหล่อยู่แล้วมันจะเกิดปึ๊บกระชากขึ้นมาซึ่งเราไม่ต้องการในจุดนั้นนะคร
1: ับ แต่บางทีเนี่ยเวลาเราเห็นการที่มีหลายๆท่านทำกระชากเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอยู่ที่เขาเรียกอะไรนะ
2: อีกเลเวลนึงแล้ว
1: ใช่อยู่ที
2: ่ครับ
1: เป้าหมายของโปรแกรม
2: ใช่ครับแล้วเขาชำนาญแล้วฝึกจนชำนาญแล้ว
1: ถูกต้องครับอ่ะต่อมาท่านี้ทำต่อกันเลยนะท่านี้เขาเรียกโรแอนด์คิกแบ็กนะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนรวมถึงกล้ามเนื้อหลังมาในตัวนะครับพร้อมแล้วนะ3 2 1โน้มตัวไปด้านหน้าเหมือนเดิมครับดึงแล้วเหยียดไปด้านหลังนะครับเหมือนเดิมดึงเหยียดแขนไปด้านหลัง
2: กับเอ๊ะโค้ชต่อครับถ้าใครยังไม่ชำนาญท่านี้ทำไงฮะ
1: ท่านี
2: ้ไปดู EP ที่แล้ว
1: EP ที่แล้วเรามีเลเวลในการฝึกให
2: ้ถูกต้องคร
1: ับ วันนี้ฮะเราเอามารวมกันแล้วเรามามิกซ์กันปึ๊บลงดึงแล้วเหยียดแบบนี้นะ EP ที่แล้วเราสอนตั้งแต่เลเวล1เลย
2: ถูกต้องครับนะ
1: แล้วดึงเหมือนเดิมการดึงศอกสูงๆนะการดึงเห็นมั้ยศอกให้เหนือลำตัวขึ้นไปจากตอนเหยียดแขนกับหัวไหล่แนว180องศานะครับ3 2 1
2: โอเคครับประมาณนี้
1: ว
2: ันนี้เราจะเน้นกล้ามเนื้อช่วงแขนนะครับ
1: ใช่ครับหรือเรากลับมาไหล่ด้านข้างอีกรอบหนึ่ง
2: ถูกต้องครับ
1: 5 let's go 3 2 1ไปครับ ยก
2: เหมือนเดิมผมก็ยังย้ำคำเดิมนะว่าท่านี้เนี่ยพยายามเอาน้ำหนักที่เราสามารถคอนโทรลได้
1: ใช่ครับ
2: หลีกเลี่ยงการเวียงแบบนี
1: ้
2: หร
1: ือ
2: การกระชากนะครับยกขึ้น
1: เพราะว่ากล้ามเนื้อมัดกล้ามเนื้อมัดนี่ครับเป็นมัดเล็ก
2: ใช
1: ่แต่ว่าเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพเนาะ
2: ใช่ครับ
1: มันจะทำให้หัวไหล่เรากว้างออกดูมีมิติกว้างขึ้นนะครับ
2: เราสามารถยืนตัวตรงแล้วก็พยายามผลักหรือว่าล็อกหัวไหล่ไปด้านหลังก่อน
1: ใช่ครับ
2: แล้วกางขึ้นกางแขนสังเกตว่านี่คือเหงื่อที่ไหลนี่คือไม่ได้พรมน้ำนะของจริงนะเนี่ย
1: ใช่ครับต่อยอดมาตั้งแต่ช่วงแรก
2: ใช่ครับ
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่เราหมดแรงไปแล้วตอนนี้เรามาไล่เก็บกล้ามเนื้อมัดเล็กกันต่อครับ
2: โอเคหอมวางแล้วก็สะบัดแขนสะบัดมือนิดนึงนะถ้าเราใช้น้ำหนักที่มันพอดีกับเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่าโอเคมาก
1: ๆรู้สึกเมื่อกล้ามเนื้อจุดนั้นที่เราต้องการ
2: ถูกต้องครับท่าที่สองในเซตสุดท้ายวันนี้เราทำแค่ในช่วงที่สองเนี่ยเราทำสองเซต
1: ใช่ครับ
2: ผมมาท่าที่สองลงสองแล้วดึงเหยียดไปด้านหลังกลับมาดึงเหยียดแล้วกลับถูกต้องครับท่านี้ให้เราโฟกัสตอนที่เราพับตัวเหมือนตอนที่เราทำเดดลิฟต์สังเกตนะของญาตินะครับเห็นไหมนี่นะหลังของโค้ชจ๊าบถูกต้องครับหันโน้มลงมาอีกนิดนึงสวยงามมากนี้หัวไหล่ข้อศอกจะเป็นแนวฉากแบบนี้เพราะฉะนั้นจังหวะที่เราเหยียดแขนไปด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรง180องศาพอดีนะครับรวมถึงอย่างที่เราเน้นไปตอนที่เราทำเดดลิฟต์นะครับต้นคอเราก็จะไม่เงยหน้าเหงื่อขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดจากแนวของกระดูกสันหลังเราได้ด้วยนะครับ3 2 1
1: โอเคเรียบร้อย
2: ร้อยฮะ2เซต
1: กับการยกแขน
2: พาร์ทที่2
1: เยี่ยมฮะ
2: เยี่ยมมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทที่3ครับเราจะเน้นเรื่องของแกนกลางลำตัวกันบ้างช่วงที่3
1: ถูกต้องครับ
2: ก็คือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางของตัว2ท่าง่ายๆแต่พอฝึกแล้วได้ประสิทธิภาพ
1: ใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
2: ครับผมลุยกันเลยแบบนี้ท่าแรกนะให้เราเซตท่าเหมือนแพลงก่อนนะถ้าใครจำแพลงไม่ได้ไปพร้อมๆกันหรือถ้าแบบอยากดูเต็มๆไปดูย้อนหลังได้นะของเรา
1: โอเคถูกต้องครับ
2: พร้อมครับ3 2 1เซตท่าแพลงจากนั้นครอสนีครับเอาเข่าไปแตะศอกนะเข่าซ้ายแตะเข่าศอกขวาเข่าขวาแตะศอกซ้ายสลับไปสลับมาแบบนี้ช้าๆถ้าใครรู้สึกว่ายังทำไม่ไหวเอาเท้าวางแตะแบบนี้ก่อนเท้าวางกับพื้นได้เข่าแตะศอกแบบนี้ส่วนถ้าใครไม่ไหวเอาครึ่งนึงอ่ะแบบนี้เราโค้ชจ้าลองทำครึ่งนึงดูแบบนี้ครับแต่เน้นไปที่การเกร็งหน้าท้องแบบนี้นะแบบนี้แล้วบิดสะโพกเล็กน้อยบิดสะโพกน้อยเอาเข้ามาให้เข่าเนี่ยใกล้ศอกมากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถควบคุมได้นะครับประมาณนี้3 2 1นี่เลยแบบนี้เลยอันนี้ท่านี้มันจะทำให้หน้าท้องทั้งด้านข้างรวมถึงด้านในเป็นแนวครอสหรือเฉียงเข้าหากันนะครับท่าที่2
1: ครับท่านไหนครับ
2: ท่านี้ท่าแบร์คอร์นะครับเหมือนท่าที่เราคานวันนั้นแต่วันนี้ถ้าเรายกเข่าขึ้นลอยขึ้นจากนั้นให้เราเหมือนเราคานไปข้างหน้า1สเต็ปแล้วถอยกลับที่เดิมจากนั้นเปลี่ยนข้างแบบนี้3 2 1ไปครับไปสลับไปสลับมาท่านี้อ่ะทำตามโค้ชจ๊าบไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเซตอัพถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะสรุปมันทำยังไงให้เราเริ่มเซตจากการคุกเข่าวางมือก่อนแบบนี้นะเหมือนเด็กกำลังจะคานเลยนะแล้วค่อยๆวางเท้าให้แน่นแล้วยกเข่าให้ลอยขึ้นมาจากพื้นแบบนี้นะฮะเข่าซ้ายขยับมือขวาขยับไปด้านหน้าตามแบบนี้ให้เราเคลื่อนไปด้านหน้าเหมือนเราจะคานจริงๆขยับไปขยับมาสิ่งที่สำคัญท่านี้คือก้นเราไม่โด่งแบบนี้นะครับเราจะกดสะโพกกดก้นลงให้ขนานกับพื้นแบบนี้ส่วนถ้าผู้ชมทางบ้านก็ยังทำไม่ไหวสามารถทำให้อยู่กับที่ได้ค้างไว้แบบนั้นก็ทำให้เราเก็งหน้าท้องได้คล้ายๆกับการทำแพลงก์เลย3 2 1โอเคอย่างที่บอกเป็นการใช้หลายๆส่วนร่วมกันแต่หลักๆแล้วก็ยังเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยทำงานได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ
1: ท่าที่1
2: ฮะสุดท้ายแล้วเซตสุดท้ายนะครับท่าที่1เซตอัพท่าแรง3 2 1ยกตัวขึ้นครอสนีถ้าใครรู้สึกว่าไหวนะนี่เลยเข่าไปแตะศอกได้เลยปึ๊บ
0: หยอดเหยียบครับใครไม่ไหวครึ่งนึงเท้าแตะพื้นเท้าแตะพื้น
1: แบบนี้ได
0: ้ส่วนใครไหวบิดสะโพกเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามดึงให้เข่าเราใกล้กับศอกให้มากที่สุดนะครับ3 2 1หยอดเหยียบอันดับแรกในการวางมือเราพยายามกางมือให้รู้สึกกว้างที่สุดก่อนเพื่อการกระจายแรงกดก่อน จากนั้นเนี่ยเราต้องมาเช็คว่าการวางเนี่ยมันแคบเกินไปไหมหรือว่ากว้างจนเกินไปนะครับรวมถึงในขณะที่เราทำเนี่ยตำแหน่งของมือเนี่ยมันล้นเกินศีรษะเกินไปหรือเปล่า แบบนี้อันนี้ส่วนถ้าใครไม่ไหวจริงๆเราสามารถใช้ศอกได้นะวางศอกแบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วค่อยๆทำทีละครึ่งได้เช่นเดียวกันครับ
1: ต้องครับ
0: โอเคครับท้ายสองเนาะ3 2 1ไปครับยกตัวขึ้นครับขยับเหมือนเราจะเคลื่อนที่ไปด้านหน้าจริงๆอ่ะโปรจารู้สึกไหม
1: ใช่ครับผม
0: เรากำลังจะคานไปข้างหน้า
1: ปึ๊บ
0: แต่เราก็เก่งตัวค้างไว้แล้วดึงกลับมา
1: เราใช้พื้นที่สั้นๆพอนะครับ
0: เอาแค่นี้ไม่เปลืองเนื้อที่แต่ถ้าใครมีพื้นที่แบบว่าสนามหญ้านะคานไปด้านหน้าได้เลยนี่โอเคแบบนี้ทำให้รู้สึกว่าได้ใช้กล้ามเนื้อเต็มที่มากขึ้น
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: แต่ถ้าเราไม่มีเรามีพื้นที่จำกัดเราสามารถทำอยู่กับที่แบบนี้ได้นะครับ3 2 1โอเค
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เป็นไงบ้าง
1: สุดยอดครับ
0: เยี่ยมมากถามความรู้สึกของโค้ชจากวันนี้ก่อน
1: ตั้งแต่ช่วงแรกครับช่วงแรกเนี่ยเหนื่อยระดับหนึ่งเพราะเราใช้ทั้งสะโพกกับหัวไหล่กับแกนกลางลำตัวในการคอนโทรลบอดี้นะครับช่วงที่2
0: ครับ
1: เราไปเก็บกล้ามเนื้อมะเร็งที่เป็นช่วงแขนเราบ้างอันนี้ก็จะเหนื่อยมาน้อยลงแต่จะรู้สึกได้ว่าล้าจะล้ามากและพาร์ทสุดท้ายครับจะรู้สึกว่าหน้าท้องเราเนี่ยกระชับครบทุกส่วนของร่างกายเลยวันนี้สำหรับเวทเทรนนิ่ง
0: เป็นไงบ้างครับแล้วท่านผู้ชมนะครับรู้สึกแบบที่โค้ชจะพูดหรือเปล่าถ้างั้นถ้าแสดงว่าท่านรู้สึกเหมือนกันแสดงว่าโอเคมาถูกทาง
1: มาถูกทางเดียวก
0: ันถ้างั้นเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเดี๋ยวเราพี่กล้ามเนื้อนิดนึงเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวเรายืดนิดนึงเพราะว่าอย่าลืมสำคัญมากเพราะว่าป้องกันการบาดเจ็บด้วยโอเคเดี๋ยวให้โค้ชจ๊าบครับนำการคูลดาวน์หรือว่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนิดนึง
1: ครับผมได้เลยครับมาเดี๋ยวเริ่มจากด้านบนนะครับเราใช้หัวไหล่กันก่อนเนาะง่ายๆครับแขนนึงดึง
0: ครับผม
1: แขนนึงดันอ่อนนะครับเราไม่ยักบ่าเรากดไหล่ไว้ยืนตัวตรงนะครับสะโพกนิ่งๆเนาะเราไม่บิดสะโพกซ้ายขวาให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่ด้านข้างนะครับตอนนี้เปลี่ยนแขนช้าๆเนาะช่วงนี้เราจะไม่เหนื่อยกันแล้วนะครับเราจะค่อยๆหัวใจเราเนี่ยเต้นช้าลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันตึงนะครับผม3 2 1ยืดหัวไหล่ด้านหน้ากันหน่อยครับกำมือด้านหลังแน่นๆแบบนี้นะครับดึงข้อมือลงเชิดปลายคางขึ้นกดไหล่แล้วยืดอกขึ้นมานะครับหายใจเข้าลึกๆให้ลมหายใจเราผ่านช่องท้องไปฮะให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วค่อยๆก้มตัวโน้มตัวแตะปลายเท้าถ้าไหวนะครับถ้าไม่ไหวแค่หัวเข่าหรือว่าหน้าแข้งของเรานะฮะให้รู้สึกตึงที่ก้นต้นขาด้านหลังนะครับหลังล่างเล็กน้อยนะฮะแล้วค่อยยืดขึ้นช้าๆครับโอเคฟินิชครับสำหรับการยืดเหยียด
0: ครบถ้วนยืดกล้ามเนื้อไปแล้วเตรียมความพร้อมผมหวังว่าวันนี้เราจะพร้อมในการทำงานของเราแน่นอนนะครับฝากติดตามพวกเรานิดนึงนะครับในทั้งช่องทางทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทั้ง2ช่องทางทั้ง YouTube รวมถึง Facebook นะครับสามารถเสิร์ชที่ Sport Jet ได้เลยก็จะพบกับพวกเราแล้วก็ทีมเทรนเนอร์ของเรามานำออกกำลังกายในหลายๆรูปแบบนะครับผมยังไงครับวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับพวกเราได้ทุกวันนะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่ Sport Jet ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะ

0: แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์เอกครับ
1: ครับผมเทรนเนอร์บิวครับ
0: และในวันนี้คือรายการ Active Morning ครับรายการที่จะพาเราไป Active ร่างกายในทุกๆเช้าครับ
1: รวมถึงการออกกำลังกายให้ Active กับการทำงานในทุกๆวันครับ
0: และในวันนี้เป็นพาร์ทของโยคะครับก็หลังจากที่เราเวิร์กเอาท์หนักๆมาแล้วร่างกายก็จะมีการตึงตัวแล้วในวันนี้เราจะพาไปเล่นโยคะครับก็จะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยได้ยืดเหยียดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับจะรู้สึกสบายตัวขึ้นมาทันทีครับ
1: ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลาสเดี๋ยวให้เราวอร์มอัพร่างกายแล้วไปเตรียมตัวกับการวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะเริ่มคลาสกันเลยครับผม

หลังจากที่เราไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับเทรนเนอร์เอ็กเป็นคนนำแล้วก็มีผู้ช่วยเป็นเทรนเนอร์บิวนะครับเราจะพาไปเป็นชุดนะครับเดี๋ยวชุดแรกที่เราจะไปกันก็คือเรื่องของการวอร์มอัพกันก่อนเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายทั้งหมดก่อนที่เราจะไปพาร์ทที่เราจะฝึกกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มวอร์มกันได้เลยครับงั้นให้เริ่มประนมมือเข้าหากันเลยครับจากนั้นค่อยๆใช้นิ้วมือประสานกันครับเราผลักไปด้านหน้าเหยียดให้รู้สึกตึงฝ่ามือนะครับแต่เรารู้สึกเหมือนเรายืดที่ข้อมือยืดที่นิ้วมือเราค้างไว้ในจุดที่เรารู้สึกตึงนะครับจากนั้นให้เราเคลื่อนไหวต่อเลยให้เราเหยียดขึ้นเหนือศีรษะแล้วผลักไปด้านหลังครับแล้วกดคางไปด้านหน้าช่วงนี้จะเป็นการเหมือนเหยียดไปข้างหลังเราจะรู้สึกตึงที่ไหล่นะครับจากนั้นพอเราเหยียดเสร็จแล้วให้ค่อยๆลดมือประสานกันข้างหลังครับค่อยๆบีบสะบักจะอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็บีบแล้วให้หน้าอกเปิดยืดขึ้นแล้วก็คางยืดขึ้นนะครับเราหายใจลึกๆก้มไปข้างหน้าครับหน้าผากติดไปเลยบางคนอกตึงมากไหล่ตึงมากจะไม่สามารถทำท่านี้จะยกได้ไม่สูงนะครับเราก็เอาแค่เราที่เรารู้สึกตึงก็พอแขนผลักขึ้นไปหาจุดที่เราตึงนะครับเมื่อเราตึงละให้เราค้างไว้แบบสบายเลยเท่าที่เราทำได้ครับจากนั้นให้เราต่อเนื่องเลยยกตัวขึ้นมาครับแขนทั้งสองข้างให้เราส่งขึ้นไปข้างบนต่อพร้อมหายใจเข้า